0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องณ นายวัศวัตรพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพศิษย์ครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ณภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวาเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6 ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬา ิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
16: มาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาในขณะนี้ก็ให้มีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดวงใจไม่ต้องออกปากในขณะที่เราฟังธรรมอยู่เสียงฟังธรรมก็ให้ได้ยินใจเราก็นึกพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้กำหนดพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายผูกมัดจิตใจของตนของตนให้โยในความสงบตั้งมั่นไม่ให้แสสายไปภายนอกให้ถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุขรอบนี่แหละเป็นสถานภาวนาเราจะรักษาจิตใจของเราให้โยภายในร่างกายของเรานี่เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนาอานาปาลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนผู้เป็นสาวกสาวิกาก็ให้ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีใดที่จะทำใจของตนให้สงบระงับคำว่าภาวนานั้นก็เอามากำหนดได้อย่างบางคนนึกพุทโธจิตใจไม่ค่อยอยู่ท่านก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายเอามาเตือนใจของเราให้จิตใจมันสำนึกว่าตัวเราที่เกิดมานี้มีความแก่ความชราเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นวันสุดท้ายปลายชีวิตเราทุกคนจะต้องมีการแตกดับทำลายคือตายจากโลกนี้ไปเมื่อเราเกิดมายังได้โลกร่างกายตัวตนอันนี้มาเวลาคนเราตายไปจากโลกนี้นั้นรูปร่างกายนี้เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้เราจะเอาไปได้ก็คือดวงใจที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละใจดวงนี้ถ้าผู้ใดภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้ได้ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจแล้วขั้นความสงบระงับก็จะมีความสุขจิตสุขใจคือว่าใจคนเรานั้นมันเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสความโกรธหนึ่งกิเลสความโลภความอยากได้หนึ่งกิเลสความหลงเหล่านี้มันพาให้ใจร้อนคือใจไม่สงบถ้าปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจได้ใจของเราตั้งมั่นลงเป็นสมาธิภาวนาพุทโธในจิตในใจในตัวของเราจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าเย็นสบายนั่งที่ไหนก็สบายถ้าใจสงบยืนอยู่ที่ไหนใจก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายโดยเฉพาะคือวันนั่งกรรมฐานภาวนานี้ถ้าใจสงบตั้งมั่นแล้วใจจะเย็นสบายถ้าผู้ใดตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะเห็นได้เข้าใจได้ในจิตใจของตัวเองเวลาเราภาวนาตามรักษาจิตนั้นท่านให้ถือการเวลาอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นหลักลงไปเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเรื่องคนอื่นผู้อื่นเราไม่ต้องไปเกี่ยวเราตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ให้เป็นปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบันคือขณะนี้เวลานี้จิตใจดวงผู้รู้เรามีอยู่ในกายในตัวเรานี้ทุกๆคนคนคนหนึ่งก็มีใจดวงนี้อยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองแต่ว่าใจดวงนี้นั้นมันมีอารมณ์สังขารวิญญาณกิเลสมันคอยลอบอยู่ภายนอกมันคอยชักจูงเอาจิตใจนี้ให้ลุ่มหลงมัวเมาคิดนึกปุ่งซ่านไปแต่เรื่องภายนอกไม่มาสงบอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของตัวเองจิตใจจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดมาโลมเข้ามาสงบเข้ามาเสียงนึกในใจว่าพุทโธอยู่ตรงไหนก็ให้มีสติอยู่ตรงนั้นน้อมนำจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจตอนแรกๆ ก็จะมีความพุ่งแสสายไปบ้างถ้าเอานานๆเข้าจนจิตนี้มันค่อยเย็นสบายลงไปความพุ่งซ่านหายไปความสงบเย็นขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละนั่งนานๆก็ไม่เหนื่อยความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆที่เรานั่งนานมักจะมีขึ้นก็ไม่มีเพราะว่าจิตใจมันสบายเมื่อใจสบายแล้วอะไรอะไรก็พลอยสบายไปหมดคนเราจึงสำคัญอยู่ที่ใจในตัวคนเรารูปร่างกายเรามองเห็นกันได้ว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นเป็นเนนนั่นเป็นพระอันนี้รูปร่างกายส่วนดวงจิตดวงใจไม่มีใครจะตามรู้เข้าไปได้มีแต่ตัวเองที่ภาวนาอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในใจนั่นเองจะรู้ได้เข้าใจอันรู้ตามสัญญานั่นอย่างหนึ่งรู้ในจิตในใจจริงๆต้องใจสงบใจรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจนี้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็จะเห็นจิตใจของตัวเองคือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละเป็นจิตดั้งจิตเดิมมีอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราแต่ไม่ใช่เป็นรูปเป็นวัตถุเลยท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองไม่มีดวงจิตนี้ท่านจึงให้ชื่อว่านามธรรมมีแต่ชื่อถ้าผู้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเราจะเห็นในจิตในใจนั้นทีเดียวว่าดวงจิตผู้รู้นี้เวลาคนเราลืมตาขึ้นเห็นรูปตานี่มันเป็นเพียงเป็นแก้วตาอันหนึ่งรับเอารูปผู้ที่รู้จักว่ารูปดีรูปไม่ดีคือจิตแหละจิตดวงนี้อยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่แหละทีนี้เมื่อหูได้ยินเสียงเสียงเทศเสียงธรรมจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ที่รู้นั้นก็คือจิตที่เห็นทางตาเห็นรูปนั่นเองเมื่อเสียงกระทบเข้ามาทางหูก็มารู้ในเสียงที่กระทบเข้ามาทางโสตทางหูนี่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเวลากลิ่นเหม็นหอมมาผ่านจมูกถ้ากลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากลิ่นหอมก็ชอบใจที่เป็นอย่างนี้ก็คือจิตดวงเก่านั่นเองจิตที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มได้ลิ้มรสเวลาบริโภคอาหารก็จิตดวงเดียวนี่แหละรับรู้เวลาร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าหนาวอย่างนี้เป็นต้นที่รู้ว่าหนาวก็คือจิตดวงเก่าดวงเดียวนั่นแหละอันหนาวนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างทุกกายบ้างทุกจิตบ้างความทุกข์เหล่านี้มันจิตดวงเก่านั่นเองเป็นผู้รับรู้อยู่เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไปรู้สึกอยู่ในจิตเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตอารมณ์ทั้ง5 รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตจิตมันยึดมันถือไว้ภายในนั้นถ้าสิ่งที่ดีจิตก็ชอบใจพอใจถ้าสิ่งที่ไม่ดีจิตมันก็ไม่พอใจโกรธไม่พอใจอยากจะให้สิ่งนั้นหายไปหมดไปตามความหลงอันนั้นเวลาเราภาวนาเราต้องทบทวนกระแสน้ำใจรวมเอาดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ส่วนจิตใจที่ไปโน่นไปนี่นั่นมันไม่มีอะไรไปมันเป็นเพียงฉายแสงไปเท่านั้นแหละตัวจริงมันอยู่ภายในนี่คนเราจะไปไหนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทก็คือจิตดวงเดียวนี่แหละพาไปถ้าจิตดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาที่ไหนก็ได้สงบได้ทั้งนั้นเพราะว่าดวงจิตนั้นตามธรรมดามันอยู่ในรูปร่างกายตลอดตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณเกิดมาอยู่ในท้องแม่ดวงจิตผู้โลนะมันมาอยู่ในท้องแม่มายึดมาถือเอาก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกที่เราไปเหยียบย่ำไปมานี่แหละธาตุน้ำก็เหมือนน้ำทางนอกน้ำในลำห้วยลำคลองบึงบางหนองธาตุน้ำในตัวเราก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนในร่างกายนี่แหละธาตุลมก็ดูง่ายๆก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนี่แหละเป็นที่โยอาศัยของจิตใจคือจิตใจจะแสดงออกก็ต้องมายึดเอาถือเอาซึ่งรูปประขันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นที่เคลื่อนไหวไปมาเอามาภาวนากิเลสนั้นมันอยู่ที่จิตจิตคนเรานั้นมันยึดมันถืออยู่ในกิเลสกิเลสที่กองใหญ่ๆมันมีอยู่สามกองกองคือว่ากิเลสความโกรธโทสะจริตโทสะจริตนี้ไม่ว่าใครทำอะไรต่อมีอะไรมันก็มีแต่จะโกรธอยู่ตลอดเวลาเขาพูดจาปราศัยไม่เข้าหูเราก็โกรธเขาทำอะไรแสดงกิริยาอาการใดๆทางรูปร่างกายไม่สบอารมณ์ของเราจิตมันก็โกรธถ้ามีผู้ดุด่าว่าร้ายป้ายสีแล้วก็ลุกเป็นไฟใหญ่ไหม้หัวใจพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางออกไปอย่าไปยึดถือให้รวมเอาดวงจิตดวงใจอันมีอยู่ภายในใจภายนอกนั้นคิดดีเราก็ให้รู้เท่าทันคิดไม่ดีก็ให้รู้เท่าทันอย่าไปยึดไปถือทำใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายลงไปเมื่อใจดวงนี้เย็นสบายแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายพูดจาปราศัยอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายไม่ว่าจะทำอะไรต่อมิอะไรเมื่อใจสงบตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาแล้วทุกคนจะเห็นว่าเป็นความสุขสงบเยือกเย็นมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนจะไปหาเอากับที่อื่นไม่มีเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในตัวในร่างกายนี้ร่างกายของคนเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นเรือนใจเหมือนบ้านเรือนของคนเรานั้นเป็นที่อยู่ของกายรูปร่างกายของคนเรามีบ้านเรือนตึกรามกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยของรูปประขันร่างกายนี้เวลาฝนตกแดดออกลมพัดมีเสือสัตว์เสือคานยุงเล่นอะไรมารบกวนก็เข้าอยู่ในบ้านในเรือน ในมุ่งในมา

ผู้รู้นี่มาเอาโลกร่างกายนี่เป็นเรือนเรียกว่าเรือนของใจใจโยภายในบ้านเรือนคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนมันก็หอบหิ้วเอารูปประขันร่างกายอันนี้เองไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิก็จิตใจดวงนี้แหละเป็นผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อผู้ใดทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำจิตใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นเสียก่อนจึงค่อยนอนเราอยู่ในที่หลับที่นอนของเราก็ตามก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าไปนอนเฉยๆให้กราบพระทำวัดสวดมนต์ได้อะไรเราก็สวดไปตามกำลังที่เราสวดได้เมื่อสวดเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนทุกๆคืนจึงค่อยกราบพระไหว้พระแล้วจึงค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำกายวาจาจิตของพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีญาติโยมทั้งหลายก็จะต้องมีข้อวัดเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบกระทำเพราะว่าถ้ามีข้อวัดปฏิบัติประจำอยู่จิตใจของเราที่ว่าวุ่นไปตามกิเลสก็จะค่อยเย็นสบายลงมาเมื่อใจเย็นสบายสงบระงับได้มากเท่าไรความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าของเราก็มากขึ้นความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มากขึ้นเจริญขึ้นความเชื่อและเลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจเราได้ทุกคนเพราะว่าคนเรานั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการประกอบกระทำเราจะอยู่เฉยๆไม่ภาวนาก็ไม่เห็นผลอะไรถ้าเราภาวนาทุกๆคืนนั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมนึกน้อมเอาจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในตัวภายในใจเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ละจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดเกิดความสามารถอาจนั้นกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็จะเลิกได้ละได้ถ้าเราทำอยู่เสมอๆเพราะว่าใจคนเรานั้นมันสำคัญที่ตัวเองพาทำอะไรเมื่อเราอยากจะได้ความสงบสุขเยือกเย็นในจิตในใจอยากได้สติสมาธิปัญญาเราก็หัดในภาวนานี่เองเราหัดทำไปปฏิบัติไปไม่ว่าวันไหนคืนใดเวลาใดก็ได้เราถือว่าชั่วชีวิตของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเอาใจของเราให้สงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็เป็นต้นทางอันหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารคือว่าใจของเราจะมีสติดีขึ้นมีสมาธิความตั้งมั่นมีปัญญาความเฉลียวฉลาดเกิดมีขึ้นในใจนั้นเมื่อมีความรู้ความฉลาดก็จะกำหนดได้ซึ่งหลักอนิจจังในโลกนี้ว่าร่างกายสังขารของเรานี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแรกเริ่มเดิมมาเกิดมาก็ตัวน้อยนิดเดียวขั้นต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราจนถึงที่แตกที่ดับที่ตายอันนี้เป็นธรรมดาของรูปขันธ์ร่างกายของคนเราแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ภาวนาเราก็จะมายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูแท้ที่จริงมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางธาตุดินเป็นของกลางธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นของกลางรูปร่างมนุษย์นี้ก็เป็นของกลางเมื่อในจิตในใจเขาเป็นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนถ้าหากว่าใจเป็นบาปใจไม่ทำบุญ

0: ใจเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเมื่อถึงเวลาคนเราตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานให้มนุษย์กินเนื้อกินหนังอยู่ก็มีนั่นคือว่าใจมันไม่สูงใจมันต่ำเราภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี้ทำใจให้สูงส่งไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสมาทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้พุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเราทุกคนผู้ตั้งอกตั้งใจภาวนาก็เพื่อทำจิตทำใจของเราให้ขาวสะอาด ปราศจากมนต์ทิ้งโทษคือใจไม่โกรธให้ใครใจไม่หงุดหงิดหวั่นไหวเป็นใจเยือกเย็นสบายเห็นอะไรอะไรก็พิจารณาตามความเป็นจริงคือโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจนถึงส่วนใหญ่ที่สุดเหมือนแผ่นดินท้องฟ้าดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ตามเมื่อความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็จะถึงซึ่งความแตกดับคล้ายๆกับตัวคนเราเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปถ้าแก่ชราแล้วก็ไม่มีทางเลือกสิ่งนั้นก็คือความตายมาถึงเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในใจโลกธาตุอันนี้เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้ได้เข้าใจแล้วจิตใจก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราก็จะเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมีความเกิดขึ้นในที่ใดก็ต้องมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวัตถุธาตุทั้งหลายผู้ภาวนาถ้าใจสงบระงับมันก็มีความคิดความนึกความรู้ความเห็นไปตามจิตใจนั้นได้จึงจำเป็นต้องให้มีข้อวัดปฏิบัติประจํากายวาจาจิตของเราให้ได้ทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาในเวลาก่อนจะหลับจะนอนนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีความจริงก็คือว่าไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิยืนท่านก็ให้นึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเดินไปที่ไหนท่านก็ให้ภาวนาไปนอนอยู่ยังไม่หลับก็ให้ภาวนาตื่นหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อคือไม่ให้จิตใจไปยึดไปถือเอาอารมณ์ที่ไม่ดีการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าอารมณ์ดีคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกิเลสได้หมดแล้วเป็นผู้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นผู้ละวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรียบร้อยหมดเมื่อเรานึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธมาไว้ในจิตใจของเราใจของเราก็เย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ไม่มีในใจเมื่อความทุกข์ไม่มีในใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นความสุขสงบเยือกเย็นในตัวในใจของเรานั่นเองเวลาเรามีชีวิตอยู่เราก็รู้จักเอาความสุขในจิตในใจของเรานี่ได้แม้ชีวิตของเราจะแตกดับไปตามสังขารธรรมทั้งหลายก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วรูปร่างกายของท่านก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แต่ส่วนจิตใจนั้นไปสู่ความสุขจิตใจแล้วไม่มีความทุกข์อีกแต่คนเราธรรมดาสามัญทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใจมันร้อนละอุโยภายในเพราะมันยึดถือความโกรธไว้ในใจยึดถือความโลภไว้ในใจยึดถือความหลงไว้ในใจยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนท่ามีอะไรที่มากระทบกระเทือนก่อนมีแต่ความเล่าร้อนเพราะจิตใจยึดถือ ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนไม่ให้ยึดไม่ให้ถือหน้าของเราตาของเรามันก็มีอยู่เท่านี้แหละมันไม่มากกว่านี้ไปได้แต่เมื่อจิตใจของผู้ใดไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะจิตใจไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นเรื่องทุกข์มีโลกกายอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั้นมีจิตหลงอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั้นแล้วร่างกายสังขารของเรายึดใจมายึดมาถือว่าตัวเราของเราธาตุแท้ของแท้มันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุโลกของเขาธรรมดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อจิตใจยังยึดยังถืออยู่มันก็มาเกิดอย่างนี้เกิดมาแล้วมันก็ต้องมากินมานอนมาดีใจเสียใจวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละผลที่สุดเมื่อแก่ชราแล้วบางคนก็ไม่แก่ชราความแตกดับความตายก็มาถึงเข้าความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมากมายหลายอย่างหลายประการบางคนอายุยังเล็กน้อยก็ตายก็มีบางคนนั้นอายุแก่ชราจนกระทั่งไปมาทางไหนไม่ได้จึงค่อยแตกค่อยตายแต่คนเราเกิดมาแล้วจะมาให้แตกไม่ตายเป็นไปไม่ได้ต้องไปสู่ความแตกดับความแก่ชราเป็นธรรมดาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านจึงให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสู่ภาวนาพุทโธพุทโธในจิตเอาจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายแล้วอยู่ที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าใจดีใจงามใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วใครก็ชอบถ้าหากว่าใจบาปใจเป็นโจรเป็นขโมยอันนั้นใครไม่ชอบไปที่ไหนเขาก็เรียกว่าไอ้โจรไอ้ขโมยไอ้เสือไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ไว้ใจจนกระทั่งคนแท้ๆเขาก็เรียกว่าเสือเพราะใจมันดุร้ายพอฆ่าก็ฆ่าพอปล้นพอจี้ลักขโมยวัตถุเข้าของเพื่อนบ้านล้านตันดาลาดไม่เลือกผลที่สุดเขาก็เรียกว่าเป็นเสือทั้งๆที่เป็นรูปร่างของคนถ้าเราภาวนาทำจิตทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นทุกวันทุกคืนไม่ทำบาปด้วยกายไม่กล่าวบาปด้วยวาจาไม่คิดบาปทางจิตมีแต่คิดดีภาวนาพุทโธพุทโธในใจจะพูดจะปราศัยอะไรก็มีสติคอยระมัดระวังพูดไปสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นจะคิดอ่านอย่างไรก็คิดอ่านแต่สิ่งที่จะเป็นสุขสงบทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเมื่อกายวาจาจิตได้แก่ความประพฤติการกระทำการพูดจาปาใสของตนนั่นแหละจะให้ความสุขกายสบายใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องสงสัยเหตุนั้นเราทุกคนได้มานั่งสมาธิภาวนาพอสมควรแก่เวลาก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัด

ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่4เรื่องในความรู้สึกหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านพูดถึงย้อนอดีตแก้ไขปัจจุบันไว้ดังต่อไปนี้ว่าที่เราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุค IMF คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่ประชาชนพลเมืองทั่วไปก็ให้พากันอดทนจริงใจหรือฟื้นอาชีพเดิมของตนขึ้นมาทำเหมือนอย่างเก่าแก่โบราณสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรายึดเป็นอาชีพเลี้ยงลูกหลานมาเข้าใจว่าบ้านเมืองของเราจะอยู่รอดได้สงครามโลกครั้งที่2ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะลำบากมากแต่ก็ไม่เหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้สมัยนั้นประชาชนพลเมืองยังมีความคิดที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบเกษตรกรรมประจำครอบครัวอุตสาหกรรมประจำครอบครัวแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนทั้งหลายทอดทิ้งอาชีพเดิมของตนเองแต่แห่กันไปทำงานตามโรงงานต่างๆในภาคกลางพอไปทำงานได้เงินนิดหน่อยก็กลับมานอนเอาเงินซื้อข้าวสารกินเงินหมดแล้วก็ไปทำงานต่ออีกถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้ประชาชนพลเมืองของเราก็ยากที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหรืออยู่ดีกินดีได้เกษตรกรรมประจำครอบครัวทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายท่านจอมพลป.พิบูลสงครามอันนั้นคือเกษตรกรรมประจำครอบครัวอยากกินไข่ไม่ต้องซื้ออยากกินไก่ไม่ต้องซื้อจับไก่ในเล้าของเรามาแยงกินอยากกินผักในสวนของเราก็มีผลหมากรากไม้ของเราก็มีเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปโวยวายค่าครองชีพมันสูงอันนี้มันก็แก้ปัญหาไปได้ข้อหนึ่งแล้วทีนี้อุตสาหกรรมประจำครอบครัวปั่นได้ทอหูปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เวลานี้เขาทิ้งกันหมดสมัยเก่าก่อนโบราณนี่สมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อหัดปั่นได้นะปั่นได้แกะขี้ไหมพอหูช่วยย่าเราเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีต้องอาศัยย่าแก่ๆทอหูทำผ้านุ่งห่มให้สงสารย่าเราก็หัดเขียนฝ้ายบ้างหัดปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บ้างหัดทอหูบ้างช่วยตัวเองตลอดมาแล้วทีนี้เราทอหูได้ 20-30 เมตรเอามาตัดเสื้อผ้าแจกกันใช้ไม่ต้องไปหาเงินเที่ยวซื้อในตลาดพอมันแก้ปัญหาความยากจนไปได้พักหนึ่งเวลานี้แม้แต่วัวควายต่อไปนี้เราจะได้เห็นแต่รูปมันเดี๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนาแถวบ้านหลวงพ่อแถวสกลนครนี่เขาขายเข้าโรงงานหมดที่นี่มาภายหลังนึกสงสารชาวบ้านก็พากันชักชวนญาติโยมทั้งหลายบริจาคเงินทองไปซื้อโคซื้อกระบือไปเที่ยวแจกตามบ้านนอกปีนี้เราก็แจกไปได้พันกว่าตัวปีกลายก็พันกว่าตัวก่อนพุทธศักราช2500ถอยหลังไปนู่นแผ่นดินภาคอีสานเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ป่าเขามีผลไม้มีเผือกมีมันลงทุ่งมีกบมีเขียดมีปลาหลวงพ่อเป็นเด็กเลี้ยงควายเดินไปในโคกป่านี่ใบไม้ใบพลวงใบตองมันหล่นลงมาแทบเหยียบไปไหนได้ยินแต่เสียงมันระเบิดดังโป๊กปากโป๊กปากอะไรไปเหยียบหัวกบมันท้องมันแตกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเยี่ยมบ้านแถวสกลนครตอนบ่ายๆ 3-4 โมงไปเอาผ้าอาบน้ำปูลงแล้วนอนอยู่ใต้ร่มไม้เอารถไปจอดจอดทำไมคอยฟังว่ามันได้ยินเสียงกบเขียดร้องหรือเปล่า
เงียบไม่ได้ยินขอให้แกร้องขึ้นมาเถอะร้องแอะขึ้นมาฉันจะตามหาจนพบเวลานี้กบเขียดนี้ไม่มีดาดดื่นพอเดือน6เดือน7ฝนตกลงมานี่ตึงอ่างกบนี่มองดูเต็มไปหมดเวลานี้จะหาอึ่งอ่างมาร้องก็ยังไม่มีใครอยากกินกบเลี้ยงกินอยากกินปลาเลี้ยงกินในสมัยยังไม่ถึง100ปีความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมันเป็นไปถึงขนาดนี้ทีนี้ชั่วลูกชั่วหลานเหลนของเรานี่เขาจะอยู่กินกันอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องสร้างสมรรถภาพของเราเองให้เข้มแข็งต่อไปนี้ตีนถีบปากกัดหยุดนิ่งไม่ได้ทุกคนจะต้องกระตือรือร้นรู้จักหน้าที่ของตนเองประชาชนพลเมืองของไทยเรานี้ยังมีแนวโน้มไปในทางที่รู้จักใช้แต่สิทธิแต่ไม่รู้จักหน้าที่เพราะฉะนั้นลูกหลานพยายามฝึกฝนความรู้สึกของตนเองนี่ให้มันรู้จักหน้าที่ให้มันมากๆขึ้นอย่าให้รู้จักแต่ว่าเวลามีความจำเป็นมาก็เรียกร้องพอมีรัฐบาลใดไม่มีของไปแจกรัฐบาลนั้นไม่ดีรัฐบาลใดเวลาไม่มีน้ำไม่เอาน้ำไปแจกรัฐบาลนั้นไม่ดีหลวงพ่อไปแถวภาคกลางนี่ภาคกลางเขายังดีหน่อยนะบ้านเขากระต๊อบกระแตหลังคามุงจากมีตุ่มน้ำวางรอบบ้านไปทางอีสานนี่บ้านหลังใหญ่หลังโตแต่มองหาตุ่มน้ำสำหรับเก็บน้ำฝนเอาไว้รับประทานหน้าแล้งไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อฝนไม่ตกไม่ลงนี่เราจึงพากันอดพออดแล้วก็พากันร้องรัฐบาลไล่ไปแต่เวลาสุขสบายไม่คำนึงถึงว่ารัฐบาลเขาจะมีความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเอ้าเวลาทุกมาก็นึกถึงรัฐบาลให้รัฐบาลหาน้ำไปแจกไปช่วยเพราะฉะนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถพยายามช่วยตัวเองคนที่จะช่วยตัวเองได้ต้องหมั่นขยันคนหมั่นขยันก็ย่อมมีจิตใจกว้างขวางทำให้เกิดคุณธรรมคือความสามัคคีในความรู้สึกของหลวงพ่อไม่มีความรู้สึกว่าที่ไหนเป็นบ้านไม่มีความรู้สึกว่ามีพี่มีน้องมีญาติแต่แสดงความรู้สึกไปตามมารยาทใครมาประวรณาว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลานก็แสดงไปเขาจะเลิกรักนับถือก็สบายสบายใครมาบอกว่ารักก็รักเขาถ้าเขาเลิกรักเลิกนับถือก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจสักนิดพ่อของหลวงพ่อชื่อนายพรแม่ชื่อนางสอนอินหาอายุ4ขวบเมื่อพ่อตายไปอยู่กับปู่ย่าที่ตำบลตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตาชื่อตาบงยายจำชื่อไม่ได้ปู่ชื่อคูณย่าชื่อว่าช่อพ่อปู่เป็นคนต่อนกเขาเสียงนกเขาเพิ่นขันเสียงน้อยๆชาวบ้านเขาให้ฉายาว่าตาคูณนกเขาน้อยมีญาติคนหนึ่งติดกัญชาพี่เขยของแม่อานี่แหละติดกัญชาเขาก็เลยให้ฉายาว่าสุดขี้ชาในวัยเด็กถึงแม้จะเป็นลูกกำพร้าแต่หลวงพ่อก็เป็นคนไม่ยอมคนถ้าโดนรังแกก็สู้ลูกเดียวในด้านจิตใจก็มีแต่สู้ลูกเดียวไม่มีถอยขนาดหัวมันสูงกว่าเราคืบหนึ่งนี่ไม่ยอมถอยหมอหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเริ่มตีกันมันจับได้มันเอากำปั้นใส่หน้าท้องนี่เราก็จุกมันก็จุกเหมือนกันพอถูกรังแกเราก็ตีมันบางทีไล่ฟัดกันจนกระทั่งมันขึ้นไปถึงบ้านพ่อแม่จะมาช่วยลูกมันตีเราก็กระโดดบ้านหนีสิจะอยู่ทำไมสมัยนั้นความคิดมันยังอ่อนอยู่ถ้าหากว่าความคิดมันโตเป็นผู้ใหญ่ล่ะโอ้ยเผาบ้านเผาเมืองวอดวายรายหน้าหลวงพ่อไม่ใช่คนใจดีนะสมัยก่อนพอมันนึกขึ้นมาว่ากูคนเดียวในโลกโว้ยวิ่งเข้าใส่เลย
ถึงหลวงพ่อจะเป็นเด็กกำพร้าแต่พระคุณบิดามารดาผู้ให้เกิดก็ประมาณค่ามิได้หลวงพ่อคิดว่าพระคุณของบิดามารดาและคุณของท่านผู้มีคุณทั้งหลายสำคัญที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังการอุปัฏฐากบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกบิดามารดาเป็นเนื้อนาบุญของลูกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเรานี่ควรจะได้รู้จักพระสององค์นี้ก่อนอย่างบางทีหลวงพ่อเคยเห็นคนบางคนกำลังจัดของจะไปจังหันพระตาแก่ยายแก่จะมองดูแล้วของนี้น่าอร่อยแม่ขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้แม่ไม่ได้นะฉันจะเอาไปวัดนี่บาปเพราะฉะนั้นให้ถือคติเสียว่าเรามีมือสองข้างวันหนึ่งก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใครต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ด้วยก็ตามพอตื่นจากที่นอนมาพนมมือสองข้างขึ้นสาธุข้าพเจ้าไหว้พ่อแม่ทำทุกวันเป็นสิริมงคลถ้าหากว่าท่านอยู่ต่อหน้าเราก่อนจะไปทำงานทำการก็ยกมือขึ้นไหว้หรือกราบตักท่านก่อนเพราะว่าออกไปข้างนอกแม้เราจะต้องไปพบเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่เราจำเป็นต้องยกมือขึ้นไหว้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเราต้องยกมือขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนถ้ามีของอุปโภคบริโภคต้องยกประเคนให้พ่อแม่เราก่อนที่จะเอาไปให้คนอื่นหรือถวายพระก็ตามต้องมีส่วนแบ่งให้พ่อให้แม่เราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มของดีๆขนไปให้พระกินหมดให้พ่อให้แม่อดอยากนี่ตกนรกกันหมดถ้าหากว่าใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้มีความสุขความสบายจริงๆแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองในโลกนี้เรามอบทรัพย์สมบัติบรรดาที่เรามีอยู่ไปประเคนให้พ่อให้แม่ทั้งหมดหรือว่าเราอาจจะเอาพ่อเอาแม่ของเรานี่เอาพ่อนั่งบนบ่าข้างหนึ่งเอาแม่นั่งบนบ่าข้างหนึ่งเอาศีรษะของเรารองรับสำรับเรื่องอุปโภคบริโภคเมื่อเวลาท่านหนักเบาก็ให้ท่านถ่ายราดตัวเราลงไปทำอย่างนั้นอยู่จนตลอดชีวิตก็ไม่ชื่อว่าเป็นการสนองพระคุณของท่านให้ถึงจิตถึงใจหรือถึงที่สุดได้แต่ที่เราสนองพระคุณของท่านให้ถึงที่สุดได้มันง่ายนิดเดียวถ้าจะทำง่ายนิดเดียวที่ว่าง่ายทำอย่างไรถ้าเรายังอยู่ในการปกครองใกล้ชิดพ่อแม่ถ้าพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกหยุดทันทีอย่านะหยุดทันทีทำไมถึงต้องหยุดพ่อแม่บางคนถ้าหากเห็นว่าลูกของตนไม่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองบางทีถูกว่ากล่าวตักเตือนเดินลงส้นเท้าตึงๆหนีไปต่อหน้าต่อตาพ่อแม่บางคนใจอ่อนแถมเป็นโรคหัวใจด้วยประเดี๋ยวคนแก่ก็เป็นลมชักตายหรือไม่ตายก็สลบไปถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอนันตริยกรรมนี่คืออนันตริยกรรมอนันตริยกรรมมี5อย่างคือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำสงฆ์ให้แตกจากกัน 5. ยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดท่านพระโมคคัลลาว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านไม่ฆ่าให้ตายหรอกอย่าไปเข้าใจผิดท่านหลงเชื่อคำภรรยาที่ไม่ชอบพ่อแม่ของท่านภรรยาของท่านยุยงส่งเสริมบอกว่าถ้าเอาตาแก่ยายแก่สองคนอยู่ในบ้านฉันจะไม่อยู่ฉันจะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ของฉันในช่วงนั้นท่านหลงรักเมียมากจนเกินไปไปหลงเชื่อเมียก็เอาบิดามารดาบรรทุกใส่ล้อเกวียนขับเข้าป่าไปเลยพอไปถึงป่ารก
ก็ทำไปจอดเกวียนเอาไว้แล้วก็ทำทีเหมือนโจรวิ่งออกมาจากป่าส่งเสียงร้องเอามันเอามันแล้วก็มาทุบตีพ่อแม่ด้วยเจตนาคือหวังให้ตายนั่นแหละแต่บังเอิญคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็พูดขึ้นมาว่าลูกเอ้ยหนีไปไกลๆหนีไปไกลๆพ่อแม่แจ่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าเอาตัวรอดเถิดเจ้ายังหนุ่มยังน้อยพอได้ยินเท่านั้นก็ใจอ่อนเลยพอใจอ่อนลงก็ทำทีวิ่งหนีไปแล้วก็ย้อนกลับมาปลอบโยนพ่อแม่แล้วก็นำกลับไปบ้านเอาล่ะระหว่างคนรักกับพ่อแม่ฉันต้องเลือกเอาพ่อแม่ของฉันเด็ดขาดเธอจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญขอให้ฉันมีพ่อแม่อยู่คู่ชีวิตของฉันต่อไปพอใจแล้วแต่กระนั้นแม้ท่านยังไม่ได้ทำให้พ่อแม่ถึงขนาดล้มตายเพียงแต่ทุบตีให้เจ็บเท่านั้นบาปเป็นอนันตริยกรรมไปเวียนว่ายเกิดอยู่ในนรกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนกระทั่งเกิดมาในศาสนาพระสมณโคดมจึงได้ชวนมาอุปสมบทได้สำเร็จพระอรหันต์พอได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพอจวนท่านจะนิพพานก็ถูกโจรทุบเสียจนกระดูกแตกจนได้เข้าฌานประสานกระดูกเหาะมาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อนิพพานอันนี้คือเศษของกรรมเศษของกรรมนี่มันยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเรื่องของอนันตริยกรรมนี่มันเป็นกรรมหนักถ้าใครทำในชั่วชีวิตนี้ชาตินี้เป็นอันหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าชาติต่อๆไปนั่นไม่เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นกรรมหนักที่เราควรระมัดระวังอย่าประทุษร้ายพ่อแม่ของตนการประทุษร้ายนี่ประทุษร้ายทุบตีทางกายหรือทำให้เจ็บช้ำประทุษร้ายทางใจหมายความว่าทำให้เจ็บอกเจ็บใจหรือช้ำใจหรือทำให้เสียใจเพราะฉะนั้นให้ถือคติเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดจะรักเคารพบูชาพ่อแม่ของตนจริงๆในเมื่อท่านบอกว่าอย่าแล้วหยุดทันทีถ้าสิ่งนั้นเรายังไม่พอใจเอาไว้โอกาสหลังๆใจดีๆมาคุยกับท่านเพื่อเอาอกเอาใจท่านอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งที่ชาวพุทธเราต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติอันนี้เป็นการปฏิบัติกับพ่อแม่เขาโกหกว่าแม่เราตายตั้งแต่อายุ7ขวบทำไมถึงต้องโกหกเราถามเขาถ้าบอกว่าแม่ยังอยู่กลัวว่าเราจะไปตามหาหลวงพ่อจากแม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2468เพิ่งไปค้นพบญาติเมื่อปีพุทธศักราช2496ตอนนั้นหลวงพ่ออายุ32ปีถึงได้รู้ว่าโยมแม่ยังไม่ตายเขามาบอกว่าแม่ท่านเพิ่งตายไปได้2ปีนี้เองตอนนั้นเขาอพยพอยู่บ้านแก่งมะกรูดอำเภอชัยบาดาลพุทธศักราช2496ชัยบาดาลตรงที่มันเป็นทุ่งนาข้างถนนตัดผ่านไปม่วงค่อมมันเป็นดงหญ้าขึ้นท่วมหัวอยากนึกถึงพระคุณของยายพลับที่แกพาไปเจอนาก่อนไปพักอยู่ที่เจ้าคณะอำเภอในอำเภอชัยบาดาลแล้วก็ไปติดต่อตำรวจตำรวจเขาบอกว่าเขาจะพาไปก็เลยบอกว่าไม่ต้องขอความกรุณาให้ตำรวจนี่ส่งข่าวก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะมาเองทีนี้นาแกก็กว้างขวางในวงข้าราชการจะรู้จักหมดจักเป็นนักเลงโตคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นถ้าแขกต่างบ้านไปแล้วไปพักที่บ้านนายมีสบายนอนหลับสบายไปอากาศก็หนาวเจ้าคณะอำเภอก็ยากจนไปก็มีแต่ไตรจีวรท่านอุตส่าห์เปลื้องสังฆาติของท่านมาห่มให้เดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพไปแล้วอำเภอชัยบาดาลเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อเกิดที่สระบุรีต้องระหกระเหินมาถึงสกลนครบ้านโคกพุทราแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นที่ที่ปรมาจารย์แห่งวงพระกรรมฐาน
แวะเวียนธุดงค์ผ่านมาภาวนาบ่อยครั้งและในเขตรัศมีไม่ห่างไกลกันนักก็เป็นป่าช้างดงเสือมีแม่น้ำลำธารเหมาะแก่การหลีกเร้นภาวนาเป็นที่สัปปายะสะดวกสบายสำหรับพระผู้ไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งก่อให้เกิดกิเลสมีการคลุกคลีเป็นต้นหลวงพ่อจำได้ว่าเคยไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในงานศพพระอาจารย์สอนที่วัดบ้านหนองดินดำตอนนั้นหลวงพ่ออายุได้เพียง8ขวบแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีพ.ศ.เท่าใดคงจะประมาณพุทธศักราช2471ถึง2472อยู่ในระยะนี้

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

สุขที่เข้าใจในเพื่อนร่วมทุกข์ทุกชีวิตล้วนมีความน่าเคารพต่อความเข้มแข็งที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่คงที่คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ที่กล่าวกันมานานในคำกล่าวแผ่เมตตาแท้จริงแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งในสัจธรรมอย่างถึงที่สุดเพราะทุกอณูของจักรวาลล้วนเป็นสายสัมพันธ์ล้วนเนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นจึงไม่มีสิ่งใดมีตัวตนที่เที่ยงถาวรได้แม้สักขณะเพราะต้องอาศัยปัจจัยอื่นจึงคงที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มีลักษณะแห่งการดูดซับและถ่ายเทเปลี่ยนจากสถานภาพจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปสู่อีกรูปร่างหนึ่งชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายจึงล้วนไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในกระบวนเหตุปัจจัยอันเนื่องอาศัยกันเหล่านี้ไม่มีความคงที่สักขณะเรียกว่าทุกขลักษณะความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จึงเกิดขึ้นโดยอาศัยลักษณะที่ทุกชีวิตต้องเผชิญกับภาวะอันไม่คงที่ดังกล่าวทำให้ต้องใช้ความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาดิ้นรนหาสิ่งมาเติมความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาของร่างกายกำลังเผาธาตุน้ำและย่อยธาตุดินในร่างกายลมกำลังพัดขึ้นพัดลงน้ำก็กำลังไหลไปทุกซอกทุกมุมในทุกมวลโมเลกุลเล็กๆที่กำลังดิ้นรนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยทุกขลักษณะทุกชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหล่านี้จึงพยายามแสวงหาภาวะที่ดีกว่าอยู่ทุกขณะจากท่านั่งนานๆไปเป็นกิริยาท่ายืนมาเป็นท่านอนท่าเดินแสวงหาอาหารน้ำความอบอุ่นที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าฐานะที่ดีกว่านำมาซึ่งการเบียดเบียนกันในการแก้ปัญหาและความอยากได้สุขที่เหมือนกันความกระทบกระทั่งต่างๆจึงเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตตั้งแต่ชีวิตสัตว์กับสัตว์ด้วยกันที่ไล่ล่ากันเป็นอาหารเพื่อแก้ปัญหาความพร่องของธาตุสี่จึงต้องพรางตัวเพื่อหลอกลวงเพื่อหลบหนีจากการถูกทำร้ายแม้แต่ความเบียดเบียนระหว่างสัตว์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันก็ล้วนตกอยู่ในสภาวะและสถานการณ์ดังกล่าวคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์และความเมตตาคือปัญญาที่ซาบซึ้งมาจากความเข้าใจความจริงมองชีวิตรอบตัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารรอบข้างล้วนตกอยู่ในสถานะดังกล่าวความเข้าใจถึงความจริงจึงทำให้คอยระมัดระวังที่จะไม่เบียดเบียนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผัสสะทางวาจากิริยาเพราะความทุกข์ที่ใจต้องได้รับจากการรู้อันเลือกไม่ได้จากการต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องรับรสต้องสัมผัสกายหรือแม้แต่ต้องรับรู้ที่ใจเผลอคิดร้ายเป็นความน่าสงสารแก่จิตใจอย่างยิ่งซึ่งต้องเผชิญกับสิ่งไม่คงที่หรือเลือกไม่ได้การตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงเพื่อนร่วมทุกข์ที่ทุกดวงใจต้องเผชิญกับผัสสะต่างๆที่ใจต้องรับรู้จะทำให้เราเกิดความตระหนักรู้ที่จะไม่เบียดเบียนใครด้วยผัสสะในทางร้ายไม่เพิ่มภาระทางใจให้แก่ใครแต่พร้อมจะเป็นของขวัญให้กำลังใจให้ผัสสะในฝ่ายดีตั้งแต่กิริยาวาจาด้วยความเมตตาสงสารอย่างจริงใจและเข้าใจถึงทุกขลักษณะที่ทุกชีวิตกำลังประสบอยู่ความสุขจากความเข้าใจและวางใจเป็นกลางต่อปรากฏการณ์ที่ทุกชีวิตกำลังดิ้นรนต่อทุกข์อยู่ต่อหน้าทุกขณะในลักษณะต่างๆซึ่งอาจพลาดพลั้งกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันแต่หากมีปัญญาเข้าใจถึงเพื่อนร่วมทุกข์อย่างแท้จริงจะปฏิบัติต่อสถานการณ์เหล่านั้นอย่างนุ่มนวลและมีความสุข
ที่ได้ดูแลหรือแบ่งภาระเล็กๆน้อยๆให้กับคนรอบข้างเป็นของขวัญเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างแบ่งปันความเข้าใจแก่กันและกันด้วยความซาบซึ้งถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์

ความสุขที่เข้าใจกันเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่จริงใจแต่เป็นแสงอัมพายสองใจที่บริสุทธิ์ดุจหนึ่งเดียวกันกลิ่นอายของอิตาลียังคงอ่อนหวานงดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ที่รุ่งเรืองผลงานของศิลปินที่ยิ่งใหญ่อย่างลีโอนาร์โดดาวินซีไมเคิลแองเจโลและราฟาเอลยังคงทิ้งร่องรอยแห่งการเดินทางไว้ทั่วอิตาลีไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมและรูปปั้นงานสลักหินไปจนถึงจิตรกรรมทำให้สายน้ำแห่งฟลอเรนซ์ยังเป็นที่แวะเวียนของศิลปินรุ่นใหม่ไปสูดกลิ่นอายของร่องรอยอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่แต่ละประเทศช่วยกันรักษาไว้และบันทึกผ่านงานจิตรกรรมไว้เป็นที่ระลึกละอองฝนโปรยปรายยามเย็นที่เมืองเวโรนามีคณะคนไทยมารวมตัวกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความฝันใฝ่ในชีวิตซึ่งกลุ่มคนไทยที่เวโรนาปรารถนาที่จะสร้างวัดอันเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในต่างแดนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยลาวเวียดนามเพื่อที่จะได้เป็นที่พบปะฟังธรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นเด็กไทยในต่างแดนซึ่งเป็นลูกครึ่งฝรั่งที่แม่หวังให้ได้เห็นประเพณีไทยเช่นการสวดมนต์ไหว้พระแล้วอบรมสั่งสอนลูกทุกวันและนำออกมาโชว์เพื่อแสดงให้รู้ว่าเด็กไทยเหล่านี้ยังคงสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทุกวันโดยมีความฝันและปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างวัดสักแห่งหนึ่งขึ้นมาให้ได้ในเมืองเวโรนานี้การทำบุญให้ทานและการมีน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในดินแดนไหนสายน้ำใจเหล่านี้ไม่เคยเหือดแห้งคณะชาวไทยในต่างแดนจึงได้รวบรวมเงินทองปัจจัยมาน้อมถวายให้ทางคณะได้รับความรู้สึกและต้องการคืนเงินเหล่านั้นให้กับคนไทยนำไปเป็นกองทุนสำหรับสร้างวัดจึงมอบถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดไทยที่เดนมาร์กแทนซึ่งร่วมช่วยดูแลร่วมเดินทางในครั้งนี้ท่านก็ได้มอบคืนให้กับกลุ่มคนไทยในอิตาลีเพื่อเป็นทุนในการสร้างวัดอีกทั้งคณะไทยที่ไปจากประเทศไทยก็ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคร่วมด้วยความเข้าใจกันอันหมายถึงการเข้าไปเห็นจิตใจกันและกันหรือมีความดำริเหมือนกันเข้ากันได้ไปจนถึงการเสียสละที่เหมือนกันกลมกลืนเข้ากันได้อย่างงดงาม 1. ทานคือการให้อันมีจุดหมายให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมร่วมกันนับตั้งแต่การให้ปัจจัยเพื่อเอื้อเฟื้อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายประโยชน์สุขที่เข้าใจกันให้ความรู้ความเข้าใจในชีวิตเพื่อจะใช้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ 2. การใช้คำพูดที่งดงามที่มีน้ำใจต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติในฐานะสำคัญที่แต่ละคนถนัดในแต่ละหน้าที่ไม่ดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำว่าใครสูงส่งหรือต่ำต้อยแต่เข้าใจในความเสมอภาคและความสามารถในแต่ละด้านของแต่ละบุคคล 3. การให้ความขวนขวายเกื้อกูลในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังกระทำอยู่เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จประโยชน์สุขอันสะดวกง่ายขึ้นเพราะความเข้าใจว่าควรเกื้อกูลช่วยเหลือในทางอันใดอันถนัดตามความสามารถซึ่งในกรณีข้างต้นได้แนะนำกลุ่มคนไทยในอิตาลีนำเงินที่รวมได้ไปจัดทำอาหารตามความถนัดตามความสามารถแล้วนำมาเลี้ยงให้คนบริจาคเพื่อต่อยอดกองทุนให้เพิ่มขึ้น 4. ความไม่ถือตัวให้ความเสมอภาคอย่างงดงามในแต่ละคนร่วมรับรู้ร่วมแก้ปัญหาร่วมพาไปสู่อุดมการณ์อันงดงามมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลหรือห่างเหินกันไปก็ยังคงความเคารพให้เกียรติช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ
ในกรณีข้างต้นให้วาดภาพไว้ให้ท่านเจ้าอาวาสที่เดนมาร์ก12ภาพเพื่อนำไปใช้หาทุนอันเป็นประโยชน์ต่อวัดไทยในเดนมาร์กซึ่งท่านได้แบ่งภาพจำนวนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือสร้างกองทุนในอิตาลีต่ออย่างไม่ทอดทิ้งนับว่าเป็นความมีน้ำใจอันงดงามแห่งความเข้าใจที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สุขไปในทิศทางเดียวกันความสุขแห่งความเข้าใจกันนั้นเป็นความสุขที่แช่มชื่นเบิกบานแม้ในยามอยู่ใกล้ชิดกันก็อบอุ่นปลอดภัยสบายใจไร้กังวลมีแต่ความสะดวกสบายที่ดูแลเอาใจใส่ในการและการอย่างเข้าใจไม่คิดเล็กคิดน้อยแม้อยู่ห่างกันก็ระลึกถึงคุณค่าของการและกันด้วยความสุขด้วยความเข้าใจกันอยู่เสมอดุจความสะอาดบริสุทธิ์ใจดังฟ้ากว้างใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันสติรักษาใจที่ปกติสุขความสุขเป็นเพียงละอองรัศมีที่แผ่ออกจากศูนย์กลางใจที่ปกติอยู่ดั้งเดิมหิ้งบูชาบอกความจริงทั้งหมดแก่มาลัยดอกไม้แห้งถึงความเสมอภาคที่จะ

ตาแห่งความสุขน้ำตาไม่ได้มีไว้เพียงตัดพ้อต่อความพลัดพรากหรือหลั่งรินลงมาเพียงเพื่อจะชะล้างบรรเทาความเจ็บปวดแต่บางทีน้ำตาแห่งปีติก็มีไว้เพื่อสรรเสริญความดีงามทั้งหลายไอหมอกลอยอ้อยอิงห่มคลุมขุนเขาในยามเช้าแลเห็นสีเหลืองทองรังรางของดวงตะวันและเคลื่อนไหวกลายเป็นพระชราที่อุ้มบาทตามหลังด้วยเด็กชายที่ไว้หางเปียตัวน้อยสะพายย่ามเดินตามมาด้วยความอ่อนน้อมสงบเสงี่ยมหญิงชราอยู่หน้าบ้านห่มสบายเฉียงสีขาวยกขันข้าวทูลขึ้นเหนือหัวขณะหลับตาปากพึมพำเบาๆดังจะขอพรให้ยามเช้านี้เป็นวันแห่งความศักดิ์สิทธิ์และดีงามขณะตักข้าวจากขันลงใส่บาตรพระพร้อมกับข้าวคาวหวานมีมะม่วงสุกปากตะกร้อที่สุกคาต้นหย่อนลงมาด้วยทำให้สายตาของเด็กหางเปียที่เดินตามหลังพระมาถึงกับตาลุกวาวสนามหญ้าหน้าโรงเรียนพวกเด็กๆ กำลังล้อมวงมุงดูเด็กหางเปียคนนั้นกำลังกอดปล้ำต่อยกันกับเด็กชายอีกคนหนึ่งขณะที่ครูผู้หญิงรีบวิ่งเข้ามายุติและถามว่าใครเป็นคนต่อยก่อนเด็กที่ถูกต่อยจึงชี้ไปที่เด็กหางเปียว่าเป็นคนลงมือไต่ก่อนครูสาวจึงหันไปถามเด็กเปียว่าเธอต่อยเขาก่อนจริงหรือเปล่าเด็กชายเปียก้มหน้าพยักหน้ารับคำด้วยสีหน้าเคร่งเครียดครูจึงให้ยืนหันหลังและใช้ไม้เรียวหวดไปที่ก้นอย่างแรง5 ครั้งท่ามกลางเด็กนักเรียนที่ยืนมุงดูอยู่มากมายเด็กชายเปียยังคงสงบข่มความรู้สึกเจ็บปวดไว้ในใจครูสาวจึงเอ่ยถามว่าเปียเธอต่อยสมชายเขาทำไมเด็กชายเปียค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบมะม่วงสุกปากตะกร้อลูกนั้นออกมาแล้วยื่นส่งให้คุณครูซึ่งมองดูด้วยความฉงนสงสัยโดยไม่ยื่นมือออกไปรับแต่สายตาเพ่งใส่เด็กชายเปียด้วยความคาดคั้นเด็กชายเปียสบตาคู่นั้นแล้วกล่าวว่าผมขอมะม่วงสุกปากตะกร้อจากหลวงตามาฝากคุณครูแต่สมชายแย่งออกไปผมจึงต่อยเขาครับขณะนั้นเองที่น้ำตาของเด็กชายเปียเริ่มหลั่งไหลมือยังถือมะม่วงยื่นให้คุณครูอย่างวิงวอนร้องขอให้คุณครูช่วยรับไปด้วยขณะที่ครูสาวยื่นมือไปรับความตื้นตันก็ท่วมท้นขึ้นมาที่ลำคอพร้อมกับดวงตาที่รื่นไปด้วยน้ำตาเช่นกันบางทีน้ำตาก็มีเอาไว้สรรเสริญความดีด้วยอัญมณีแห่งปีติอันซาบซึ้งจากก้นบึ้งของหัวใจเพราะเหตุว่าทุกดวงใจล้วนมีความบริสุทธิ์อันงดงามอยู่ก่อนและพร้อมที่จะเข้าใจและรับรสชาติแห่งความดีอันบริสุทธิ์นั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเด็กหรือผู้ใหญ่ชาวบ้านหรือคนเมืองคนจนหรือคนรวยรวมถึงสรรพสัตว์เคยเห็นสุนัขสีดำที่ค้อมหางลงจุกก้นซึ่งแสดงลักษณะว่ายอมทุกอย่างคือไม่ขอมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใด

มิตรได้ยินเสียงไอเหมือนกับสุนัขตัวนั้นกำลังอาเจียนทีแรกคิดว่าคงไม่สบายเมื่อชะโงกเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นสุนัขสีดำตัวนั้นขย้อนเศษเม็ดข้าวที่เก็บมาให้กับลูกน้อยความรู้สึกเคารพถึงความเป็นแม่ที่เอิดทนขึ้นมาในจิตใจด้วยความซาบซึ้งถึงความเสียสละการมองทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือทุกคนรวมถึงสรรพสัตว์ล้วนต้องเผชิญกับภาวะแห่งความไม่คงที่ในกายและใจซึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายในภายนอกให้การมีชีวิตอยู่ทำให้ต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งมาสนองดูแลกายและใจอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ต้องตรากตรำลำบากทำเพื่อลูกและชีวิตในครอบครัวหรือคนที่รักที่ต้องดูแลทุกชีวิตจึงล้วนมีคุณงามความดีอยู่ในตัวทางใดทางหนึ่งเสมอจึงไม่ควรเผลอมองใครในแง่ร้ายหรือขาดสติไปรังแกคนที่ดีเหล่านั้นเข้าเวลาใดก็ตามที่เราเห็นคนดีถูกรังแกคนส่วนใหญ่มักมีความสงสารและเห็นใจแต่หากพฤติกรรมที่เผลอทำออกไปบางครั้งเป็นการรังแกคนดีอย่างไม่รู้เท่าทันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นหากวางใจไว้ถูกวิธีว่าทุกชีวิตมีคุณงามความดีอยู่ในตนการมองกันด้วยความเคารพให้เกียรติถึงคุณค่าไม่มองแบบหาเรื่องหรือเพ่งโทษจับผิดแต่มองด้วยความเป็นมิตรพร้อมจะมีไมตรีจิตหยิบยื่นความเคารพอย่างอ่อนน้อมให้ด้วยความจริงใจเคยเห็นแม่ไก่ที่อาศัยอยู่ข้างที่พักยอมตากฝนกลางปีกให้ลูกทั้งเจ็ดได้เข้ามาหลบอาศัยยามลูกมีภัยก็ทลากลางปีกออกไปสู้กับเหยี่ยวทุกเช้าเวลาพาลูกออกหาอาหารก็จะจิกอาหารมาวางขึ้นลงแล้วร้องเรียกลูกๆมากินแม้ลูกจะโตปีนขึ้นต้นไม้ได้ในยามเย็นโผล่เพลก็พาลูกขึ้นต้นไม้เข้านอนอยู่ภายใต้ปีกอันอบอุ่นท่ามกลางสายฝนอันเหน็บหนาวในยามค่ำคืนที่สายตาแม่ไก่เลี้ยวซ้ายแลขวาระวังภัยให้ลูกน้อยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่สบตาแม่ไก่จึงยอมรับถึงศักดิ์ศรีของความเป็นแม่ด้วยความเคารพและการให้เกียรติการรู้จักให้เกียรติให้ความเคารพต่อความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในทุกสรรพชีวิตร่วมกันเป็นการวางพวงมาลัยแห่งความอ่อนน้อมด้วยความเคารพบูชาในทุกคุณค่าของชีวิตไว้ในหัวใจไม่เผลอพลายให้กายวาจาใจหลงผิดออกไปทำร้ายคนดีทำให้มีปีติอันเอิบอิ่มเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบระงับไม่ส่งใจแส่สายออกไปเพ่งโทษมองใครในแง่ร้ายพร้อมจะให้อภัยไม่ถือผิดต่อทุกขลักษณะเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อพ้นจากทุกข์บางครั้งเมื่อใจสงบจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงตั้งแต่การยุติบทบาทของความเพ่งโทษทำให้ไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครไม่แส่สายไปในทางอยากได้ไม่คิดเบียดเบียนในเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันหรือไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตไม่มีจิตใจหดหู่ซึมเศร้าเข้าครอบงำยามนั้นจิตก็จะเกิดความสงบจากอกุศลและกลายเป็นความอิ่มเอิบจากภายในที่ท่วมท้นไปด้วยความสุขด้วยความซาบซึ้งต่อความดีงามทั้งมวลที่หล่อเลี้ยงอยู่ในใจน้ำหวานแห่งความสุขภายในใจนั้นอาจเอิดท้นหลั่งรินเป็นอัญมณีอันสุขสกาวนุ่มนวลหวานฉ่ำกลายเป็นหยาดน้ำตาที่ค่อยๆซึมซ่านอยู่ที่ทำนบของตาและแล้วทำนบนั้นก็พังทลายหยาดน้ำทิพย์แห่งปีติก็เปิดเผยเป็นความอัศจรรย์แห่งสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ดุจเพชรนิลจินดาร้อยเป็นมาลัยน้ำตาเพื่อสรรเสริญบทเพลงแห่งคุณงามความดีทั้งหลายในทุกส

สรรพชีวิตเหมือนความปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขหรือแบ่งเบาความทุกข์ยากลำบากในเพื่อนร่วมทุกข์ร่างกายจึงแสดงปรากฏการณ์อันวิจิตรด้วยน้ำทิพย์อมฤตนฤมิตเป็นหยาดน้ำตาแห่งปีติอันซาบซึ้งขึ้นและค่อยๆจางคลายเป็นกลีบดอกไม้เบ่งบานความสุขขึ้นในใจด้วยเหตุปัจจัยแห่งกุศลแล้วงอกงามเป็นความตั้งมั่นแห่งสมาธิด้วยใจเป็นกลางดังนั้นการวางใจด้วยความเคารพอ่อนน้อมและให้เกียรติต่อความเข้มแข็งต่อทุกข์ในชีวิตทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างถูกทางไม่หลงสร้างเรื่องร้ายให้ใจเศร้าหมองทำให้ได้ดื่มน้ำอมฤตแห่งสันติสุขในจิตใจอย่างสมควรที่จะได้รับทันทีที่ได้รับของขวัญจักรยานสามล้อเธอก็ขี่มันพุ่งไปที่สนามหน้าบ้านด้วยปีติและเริ่มนึกถึงผู้ให้ขึ้นมาเธอทิ้งรถจักรยานและโผล่เข้ากอดแม่ด้วยน้ำตาความปกติสุขรู้สึกได้โดยปราศจากการดิ้นรนในจิตใจพบได้โดยไร้การปรุงแต่งอยู่ต่อหน้าโดยปราศจากความอยากได้

สุขที่ได้ให้ไม่ใช่ลงทุนที่จะได้สุขตอบแทนความสุขใจในการให้เป็นความเบิกบานที่ไม่ต้องรอผลการบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีเป็นการสูญเสียความสุขที่ควรได้รับไปอย่างน่าเสียดายเพราะขณะทำดีก็น่าจะมีความสุขแล้วแต่เพราะขาดความเข้าใจในความจริงจึงทำให้พอทำความดีเสร็จจิตใจบริสุทธิ์แต่แรกแต่มาพลาดตอนเริ่มคาดหวังและจ้องมองรอคอยถึงผลที่น่าจะมีสนองมาจากวัตถุหรือผู้คนหรือโชควาสนาจนถึงรอคอยการสรรเสริญจากบุคคลภายนอกไม่รู้จักใช้สิทธิ์แห่งโชควาสนาที่ตนทำดีไปแล้วอย่างถูกวิธีต่อคุณความดีที่ทำลงไปเมื่อเริ่มมีเจตนาดีก็ได้รับสิทธิ์ในโชควาสนานั้นแล้วคือเมื่อมีเจตนาดีย่อมมีอารมณ์ดีมีความสุขเมื่อลงมือทำด้วยเจตนาที่ดีความสุขก็กำลังถักทอก่อรัศมีอันเรืองรองแช่มชื่นขึ้นในจิตใจนี่คือสิทธิ์ในโชควาสนาประการแรกที่ได้รับอย่างเที่ยงธรรมไม่มีใครสามารถแย่งไปได้หรือบังคับไม่ให้รู้สึกได้หรือบังคับให้รู้สึกไปในทางอกุศลต่อเจตนาที่เป็นกุศลย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางครั้งความหลงน้อยใจว่าไม่มีใครเห็นความดีเป็นความผิดพลาดที่ทิ้งความสุขอันมีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายกับการรอคอยที่จะให้คนเห็นหรือยกย่องซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์มาเปลี่ยนแปลงผลเหล่านั้นได้ถ้าไม่ขาดสติหลงก่อความอยากได้คำยอเพราะความอยากหรือตัณหาเป็นอกุศลจึงให้ผลเป็นความเศร้าหมองเข้ามาบดบังความผ่องใสจากคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วที่สำคัญในขณะที่ให้นั้นย่อมมีแต่ความบริสุทธิ์ใจอันเอื้อเฟื้อเมตตาสงสารหรือปรารถนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่การลงทุนเอาความทุกข์ของผู้อื่นมาเป็นฐานรองรับเพื่อให้ตัวเองดูเด่นขึ้นเพียงกิริยาที่ดูเหมือนให้แต่ขาดความจริงใจและรอผลของการลงทุนไปนั้นว่าจะได้คะแนนนิยมหรือคำสรรเสริญหรือในกรณีของความรักคือการลงทุนรอคอยให้อีกฝ่ายรักตอบหรือสนองความสุขมาให้จากการลงทุนทำความดีไปนั้นซึ่งเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวทางจิตวิญญาณอันสะอาดบริสุทธิ์มาแต่แรกเริ่มด้วยการเติมภาพมายาที่ดูบริสุทธิ์ผุดพองมาบดบังความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่เดิมที่ไม่จำเป็นต้องเติมอะไรดังนั้นความสุขจากการให้จึงไม่ใช่การลงทุนที่ต้องรอคอยว่าเมื่อไรจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนแต่มีปัญญารู้ที่ประจักษ์ความจริงในใจว่าถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความสุขแต่เมื่อมีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีมีความสุขขึ้นมาความสุขจึงเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่เพียงสภาวะธรรมแห่งความผ่องแผ้วเบิกบานที่ไม่มีผู้หญิงลงทุนและผู้รับรู้แต่เพียงเหตุนี้จึงมีผลอย่างนี้ทันทีที่ลูกสุนัขพเนจรและเห็นสุนัขตัวเมียที่ผอมโซมันก็โผล่เข้าไปตะกายไปที่เต้านม

ดยเหตุที่ทุกขสัตว์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สมุทยสัตว์เป็นธรรมที่ควรละนิโรธสัตว์เป็นธรรมที่พึงกระทำให้แจ้งและมรรคสัตว์เป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญในกระแสจิตของตนเมื่อนักปฏิบัติเจริญสติระลึกรู้รูปนามปัจจุบันจนกระทั่งอย่างเห็นความเกิดดับแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญอริยสัจทั้งสี่กล่าวคือการกำหนดรู้รูปนามเป็นปริญญากิจคือการกำหนดรู้ทุกขสัจการละความเพลิดเพลินยินดีในรูปนามที่รับรู้ด้วยสติอยู่เป็นมหานักกิจคือการละสมุทยสัจการไม่เกิดขึ้นแห่งตัณหาอุปทานกรรมและรูปนามที่เป็นผลกรรมด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันเป็นสัจฉิกิริยากิจคือการกระทำนิโรธสัจให้แจ้งการดับตัณหาเป็นต้นดังกล่าวจัดเป็นการดับชั่วขณะด้วยวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าตทังคะนิโรธเมื่อบรรลุอริยมรรคอย่างแท้จริงจึงจะรับรู้การดับของรูปนามทั้งปวงโดยประจักษ์ได้การอย่างเห็นลักษณะพิเศษของรูปนามแต่ละอย่างและลักษณะทั่วไปคือไตรลักษณ์จัดเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริชอบเป็นสัมมาสังกัปปะความเพียรชอบเป็นสัมมาวายามะการระลึกชอบเป็นสัมมาสติความตั้งมั่นชอบเป็นสัมมาสมาธิการไม่ล่วงละเมิดทางวาจามีการพูดเท็จเป็นต้นในขณะปฏิบัติธรรมเป็นสัมมาวาจาการไม่ล่วงละเมิดทางกายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นสัมมากัมมันตะการไม่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะการเจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันอันประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เหล่านี้จัดเป็นภาวนากิจคือการเจริญมรรคสัจอันหนึ่งมรรคสัจที่เป็นโลกิยะย่อมปรากฏแก่นักปฏิบัติผู้บรรลุอุทยพยญาณเป็นต้นไปแล้วส่วนมรรคสัจที่เป็นโลกุตระย่อมปรากฏแก่ผู้ที่บรรลุมรรคญาณด้วยเหตุดังกล่าวมานี้นักปฏิบัติผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญอริยสัจ4ในทุกๆขณะที่ตามรู้เท่าทันรูปนามปัจจุบันสมจริงดังสาธกว่าอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่ายายะความหมายก็คือเพื่อบรรลุอริยมรรคนั้นแท้จริงแล้วหนทางแห่งการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะในเบื้องต้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมดำเนินไปเพื่อการบรรลุมรรคที่เป็นโลกุตระในขณะเกิดมรรคญาณที่รับรู้พระนิพพานที่เป็นสภาพดับรูปนามทั้งหมดนั้นนักปฏิบัติจะอย่างเห็นความดับของรูปนามทั้งหมดแม้ว่าเขาจะมิได้รับเอารูปนามที่เป็นทุกขสัตว์เป็นอารมณ์ก็จัดว่าได้กำหนดรู้ทุกขสัตว์เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งมาจากที่ร้อนยิ่งเข้ามาสู่ที่มีความร้อนน้อยกว่าเดิมย่อมสำคัญว่าเป็นที่เย็นเมื่อไปสู่สถานที่เย็นกว่าก็สำคัญว่าเป็นสถานที่ใหม่เย็นกว่าที่เดิมต่อมาเมื่อไปสู่สถานที่เย็นที่สุดก็สำคัญว่าที่ใหม่เย็นกว่าที่เดิมทั้งสองแห่งผู้ที่มิได้เจริญวิปัสสนาย่อมสำคัญผิดในรูปนามทั้งหมดยกเว้นทุกขเวทนาว่าดีงามมีแก่นสารส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนาย่อมสำคัญว่ารูปนามไม่ดีงามวิปัสสนาจึงเป็นแก่นสารของนักปฏิบัติต่อมาเมื่อเข้าบรรลุมรรคญาณรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงเข้าใจว่าพระนิพพานมีสภาพสงบสุขยิ่งนักและเป็นแก่นสารอันสูงสุดในพระศาสนานี้ปุถุชนทั่วไปแม้จะพิจารณาว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนตามที่เคยศึกษามาก่อนก็ย่อมสงสัยลังเลใจแต่
แต่พระโสดาบันผู้ละสักยทิฏฐิคือความเห็นผิดในตัวตนแล้วย่อมไม่ยึดมั่นรูปนามว่าเที่ยงเป็นสุขมีตัวตนแม้ท่านจะขวนขวายเพื่อให้ได้รับความสุขก็จะไม่ทำบาปที่เป็นเหตุให้ตกอบายการละตัณหาของอริยบุคคลในแต่ละระดับมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้พระโสดาบันละตัณหาที่เป็นเหตุให้ก่อกรรมชั่วอันส่งผลให้ไปบังเกิดในอบายและละตัณหาที่เพลิดเพลินในภพมากกว่า7ชาติในกามภูมิพระสกทาคามีละกามตัณหาอย่างหยาบและตัณหาที่เพลิดเพลินในภพมากกว่า2ชาติพระอนาคามีละกามตัณหาอย่างละเอียดพระอรหันต์ละตัณหาที่ยินดีในรูปฌานและอรูปฌานพร้อมทั้งรูปภพและอรูปภพท่านเป็นเช่นกับคนเข็นใจที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีและได้รับราชาภิเษกต่อมาจึงไม่ยินดีในกิเลสที่เหมือนกับความเป็นคนเข็นใจนิโรธสัจคือพระนิพพานที่ประจักษ์แก่นักปฏิบัตินั้นมีสภาพสงบดับรูปนามสังขารทั้งหมดย่อมปรากฏโดยความเป็นสภาพที่ไม่แปรปรวนและปราศจากนิมิตสันฐานดังข้อความที่กล่าวถึงพระนิพพานว่ามีลักษณะสงบจากรูปนามขันธ์ 5มีหน้าที่ไม่จุติไม่มีนิมิตเป็นเครื่องปรากฏนักปฏิบัติผู้ประสงค์จะอย่างเห็นอริยสัจ4บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพึงเจริญวิปัสสนาที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันเป็นโลกิยะก่อนต่อมาจะบรรลุมรรคสัจที่เป็นโลกุตระในภายหลังเพราะวิปัสสนาตั้งแต่ญาณแรกจนถึงอนุโลมญาณเป็นอุปนิสยะปัจจัยอันอำนวยให้เกิดมรรคสัจที่เป็นโลกุตระเนื่องจากอริยมรรคมีองค์8ซึ่งปรากฏในมรรคจิตไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากวิปัสสนามรรคที่เป็นโลกิยะจึงเป็นทางดับทุกข์เช่นเดียวกันดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าในบรรดามรรคญาณเหล่านั้นผู้ที่ประสงค์จะให้สำเร็จมรรคญาณแรกไม่พึงทำอย่างอื่นจากการเจริญวิปัสสนาเพราะสิ่งที่ควรกระทำนั้นชื่อว่าได้กระทำแล้วด้วยการเจริญวิปัสสนาอันมีอนุโลมญาณเป็นที่สุดมรรคนี้คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นโลกุตระและมรรคที่เป็นโลกิยะนับได้ว่าทางแห่งความดับทุกข์ในสังยุตตานิกายสคาถวรรคมีข้อความที่กล่าวถึงการเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อละกิเลสไว้ว่าดูกระอานนท์ภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสอาศัยการสำรอกกิเลสอาศัยความดับกิเลสน้อมไปเพื่อความสละกิเลสย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสอาศัยความสำรอกกิเลสอาศัยความดับกิเลสน้อมไปเพื่อความสละกิเลสดูกระอานนท์ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อมกระทำซึ่งอริยมรรคมีองค์8ให้มากได้อย่างนี้ในพระบาลีข้างต้นนี้สัมมาทิฏฐิคือวิปัสสนาญาณและมรรคญาณสัมมาสังกัปปะคือความดำริที่เกิดพร้อมกับวิปัสสนาจิตและมรรคจิตสัมมาวาจาคือสภาพที่ละมิจฉาวาจาที่เป็นอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องปริยุทธานกิเลสกิเลสฟูขึ้นในจิต
และวีติกามกิเลสกิเลสล่วงละเมิดทางกายหรือวาจามิใช่หมายถึงการกล่าววาจาในขณะเจริญวิปัสสนาและมรรคแม้สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะก็มีในเดียวกันสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งรับรู้สภาวะปัจจุบันอันได้แก่กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมสัมมาสมาธิคือขณิกะสมาธิที่มีกำลังเทียบเท่าอุปจารสมาธิในระดับวิปัสสนาญาณตั้งแต่ญาณแรกจนถึงอนุโลมญาณและมีกำลังเทียบเท่าปฐมฌานในระดับมรรคญาณในคัมภีร์อรรถกถาได้อธิบายข้อความข้างต้นว่าพึงทราบเนื้อความนี้ว่าภิกษุย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสชั่วขณะอาศัยความสงัดจากกิเลสโดยเด็ดขาดและอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นซึ่งอธิบายได้ว่านักปฏิบัติผู้หมั่นเจริญอริยมรรคนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสชั่วขณะโดยหน้าที่และอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นโดยอาศัยในขณะเจริญวิปัสสนาแต่ในขณะเกิดมรรคญาณเธอย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยความสงัดจากกิเลสโดยเด็ดขาดโดยหน้าที่และอาศัยความสงัดจากกิเลสด้วยการหลุดพ้นโดยความเป็นอารมณ์พึงทราบในนี้ในสัมมาทิฏฐิอันอาศัยการสำรอกกิเลสเป็นต้นเพราะการสำรอกเป็นต้นก็มีเนื้อความเหมือนกับความสงัดความสงัดจากกิเลสที่เรียกว่าวิเวกมี5อย่างคือ 1. ตทังควิเวกความสงัดด้วยเหตุนั้นๆที่เป็นคู่ปรับกันเช่นเมื่อนักปฏิบัติบรรลุวิปัสสนาญาณตั้งแต่พังคญาณอันอย่างเห็นความดับของรูปนามเป็นต้นไปย่อมไม่เกิดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในอารมณ์ซึ่งพบเห็นในขณะนั้นและไม่เกิดกิเลสฟูขึ้นในจิตพร้อมทั้งกิเลสที่ล่วงละเมิดทางกายและวาจา 2. วิขัมภนวิเวกความสงัดจากนิวรณ์โดยข่มไว้ด้วยกำลังของอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ 3. สมุจเฉทวิเวกความสงัดจากกิเลสโดยเด็ดขาดด้วยโลกุตระมรรคความสงัดจากกิเลสโดยขาดด้วยโลกุตระมรรค 4. ปฏิปัสสัทธิวิเวกความสงัดจากกิเลสโดยสงบระงับด้วยโลกุตระผล 5. นิสสรณวิเวกความสงัดจากกิเลสโดยสลัดออกจากสังขารคือพระนิพพานในขณะบรรลุมรรคญาณที่รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นวีรตีเจตสิก3ดวงคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันโดยละทุจริตทางกายและวาจาทั้งหมดอย่างไรก็ตามในขณะบรรลุวิปัสสนาญาณวิรตีเจตสิกก็เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ไม่เกิดพร้อมกันเหมือนในขณะบรรลุมรรคดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่ามรรคมีสัมมาวาจาเป็นต้น3อย่างเป็นวิรติเจตสิกประกอบได้ไม่แน่นอนและไม่ประกอบพร้อมกันหรือเจตนาเจตสิกเป็นต้นก็ได้แต่ในขณะบรรลุมรรคเป็นวิรติเจตสิกเท่านั้นเจตสิกที่ประกอบได้แน่นอนและประกอบพร้อมกันเสมอข้อความนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลต้องการรักษาศีลในขณะงดเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตสัมมาวาจาเป็นต้นนั้นจัดเป็นวิรติเจตสิกแม้ในขณะที่บุคคลกระทำความดีทางกายวาจาและใจสัมมาวาจาเป็นต้นก็
ก็เป็นเจตนาเจตสิกหรือจิตที่เกิดพร้อมกับเจตนานั้นแต่ในขณะบรรลุมรรคสัมมาวาจาเป็นต้นจัดเป็นวิรติเจตสิกโดยแท้ด้วยเหตุนั้นสัมมาวาจาเป็นต้นในขณะเจริญวิปัสสนาจึงเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยเจตนาในการทำความดีดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิกขาปัฏฐวิภังว่าสิกขาบทคือวิรติเจตสิกเจตนาและสัมปยุตตธรรมทั้งปวงดังนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าวิรติโยปิโหนติเจตนาโยปิเป็นวิรติหรือเจตนาเจตสิกเป็นต้นโดยเนื่องด้วยวิรติและเจตนาที่เป็นประธานในเรื่องนั้นอีกในหนึ่งพึงประกอบวิรติเจตสิกในเวลางดเว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นและพึงประกอบเจตนาเจตสิกในเวลาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเป็นต้นจตุสัจกรรมฐานสรุปความว่านักปฏิบัติพึงตามรู้ทุกขสัจและสมุทยสัจพร้อมทั้งบำเพ็ญนิโรธสัจและมรรคสัจด้วยการน้อมใจไปในธรรมดังกล่าวการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ชื่อว่าจตุสัจกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำให้แทงตลอดสัจจะ4เป็นกรรมฐานที่อำนวยประโยชน์ให้นักปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้ดังข้อความว่าจตุสัจกรรมฐานคือกรรมฐานที่นำแทงตลอดสัจจะ4มาให้หรือการภาวนาที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยสัจจะ4และเป็นเหตุให้ได้รับความสุขอันวิเศษจึงชื่อว่าจตุสัจกรรมฐานคำว่าจตุสัจกรรมฐานมีความหมายตามศัพท์2ประการคือ 1. กรรมฐานที่นำการแทงตลอดสัจจะ4มาให้ 2. กรรมฐานที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยสัจจะ4ในเรื่องนั้นสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นทุกขสัจตัณหาในภพก่อนที่ก่อให้เกิดสตินั้นเป็นสมุทยะสัจความดับของทุกขสัจและสมุทยะสัจทั้งสองเป็นนิโรธสัจอริยมรรคที่กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยและมีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นมรรคสัจภิกษุภาคเพียรด้วยจตุสัจกรรมฐานอย่างนี้แล้วย่อมบรรลุพระนิพพานดังนั้นลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นทางหลุดพ้นจนถึงอรหัตตมรรคของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกภิกษุผู้เจริญสติตามรู้ลมหายใจเข้าออกตามหมวดอานาปานะพึงรับรู้สภาวะสัมผัสของธาตุลมที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนโดยกำหนดว่าเข้าหนอออกหนอสติดังกล่าวเป็นสติในวิปัสสนาที่เกิดขึ้นก่อนจะบรรลุมรรคญาณจึงจัดเป็นมรรคสัจโดยปริยายแต่เป็นทุกขสัจโดยตรงเพราะตามจตุสัจจะเทศนานี้ท่านหมายเอาวิปัสสนาที่บังเกิดในขณะปัจจุมรรคญาณเท่านั้นดังนั้นทุกขสัจตามในนี้จึงครอบคลุมสติสัมปยุตตธรรมที่เกิดพร้อมกับสติรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของสติและลมหายใจเข้าออกอันเป็นอารมณ์ของสติโดยกล่าวสติไว้เป็นหลักสำคัญแม้ข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถาจะกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างใดอย่างหนึ่งแต่นักปฏิบัติอาจเจริญสติปัฏฐานหลายอย่างได้ตามสมควรแก่อารมณ์ที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะดังพระพุทธดำรัสตรัสแก่พระอุตติยะว่าพึงเจริญสติปัฏฐาน4นอกจากนี้นักปฏิบัติพึงเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักซึ่งเรียกว่า
มูลกรรมฐานและอาจเจริญกรรมฐานอย่างอื่นได้ตามสมควรอันหนึ่งแม้จะไม่มีข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลไหนควรเจริญสติปัฏฐานประเภทใดแต่นักปฏิบัติควรเจริญกายานุปัสสนาเป็นหลักเพราะการตามรู้รูปธรรมง่ายกว่าการตามรู้นามธรรมรูปธรรมมีสภาพแปรปรวนและประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปนักปฏิบัติจึงควรตามรู้รูปธรรมตามหลักเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วนามธรรมก็จะประจักษ์เองเหมือนกระจกเงาที่ขัดสีดีแล้วย่อมจะสะท้อนเงาได้ชัดเจนดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าอันหนึ่งถ้านักปฏิบัตินั้นกำหนดรูปตามในนั้นๆแล้วกำหนดนามอยู่นามย่อมไม่ปรากฏเพราะสภาพสุขุมเธอไม่พึงทอดทุระแต่ควรกำหนดใส่ใจตามรู้หมายรู้รูปเสมอเพราะนามมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ย่อมปรากฏเองเมื่อรูปได้ประจักษ์ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ดีแก่เธอแล้วอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานผู้ที่เจริญสติปัฏฐานตามสติปัฏฐานเทศนานี้ย่อมบรรลุมรรคผลและนิพพานเป็นพระอรหันต์ผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงสามารถสงบระงับความเศร้าโศกและคล่ำครวญดับทุกข์ทางกายและโทมนัสทางใจในภพนี้เมื่อได้ปรินิพพานแล้วก็ไม่เวียนตายเวียนเกิดในภพใหม่ได้รับทุกข์และโทมนัสอีกท่านเป็นผู้บรรลุมรรคญาณ4คือโสดาปัตติมรรคญาณสกทาคามิมรรคญาณอานาคามิมรรคญาณและอรหัตตมรรคญาณพร้อมทั้งรู้แจ้งพระนิพพานอันเป็นสภาพดับทุกข์ทั้งปวงสมจริงดังพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้เหล่าสัตว์บริสุทธิ์ได้ล่วงพ้นความโศกและความรำพันคล่ำครวญได้ดับทุกข์และโทมนัสได้บรรลุอริยมรรคและเห็นแจ้งพระนิพพานได้หนทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการการเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อชำระกิเลสรู้แจ้งพระนิพพานดังนั้นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานด้วยการระลึกรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมอันเป็นปรมัตถ์ล้วนๆจึงสามารถบรรลุจุดหมายในการปฏิบัติธรรมคือความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้อันหนึ่งการเจริญสติปัฏฐานอาจเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาจตุสัจจะกรรมฐานกรรมฐานที่ทำให้แทงตลอดสัจจะ4และปุพพภาคมรรคหนทางเบื้องต้นในการบรรลุโลกุตระธรรมนอกจากนี้การเจริญภาวนาอื่นเพื่อบรรลุพระนิพพานที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นการเจริญสัมมาปทานการเจริญอินทรีย์การเจริญโพชฌงค์และการเจริญองค์มรรคเป็นต้นก็นับเข้าในการเจริญสติปัฏฐานเพราะสติเป็นหลักสำคัญหากปราศจากสติแล้วนักปฏิบัติไม่อาจเจริญธรรมอย่างอื่นได้ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่าในพระดำรัสว่าเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคดูกระภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียวนี้หมายความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายหนทางคือสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวที่ไม่ใช่ทางสองแปล้งคำว่าเอกมัคโคแปลว่าทางเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีทางอื่นที่ทำให้บรรลุพระนิพพานได้ถามว่าพระพุทธเจ้าประสงค์เอาสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวในที่นี้
แต่ธรรมที่เป็นทางสายอื่นนอกนั้นมีอยู่มากมายมิใช่หรือตอบว่ามีอยู่จริงแต่ธรรมเหล่านั้นกล่าวไว้โดยปริยายด้วยคำว่าสติปัฏฐานเพราะเกิดพร้อมกับสตินั้นดังนั้นในนิเทศจึงตรัสถึงปัญญาและวิริยะเป็นต้นแต่ในอุทเทศได้ตรัสสติไว้อย่างเดียวตามอัธยาศัยของเวไนยชนคำว่านัทวิทาปัฏฐโปโตไม่ใช่ทางสองแพร่งนี้แสดงว่าหนทางดังกล่าวไม่มีหลายสายและเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานอย่างแน่นอนนอกจากนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหมดล้วนเจริญสติปัฏฐานแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงบางท่านฟังคาถาบทเดียวแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลด้วยการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมในขณะฟังธรรมนั้นเองสติปัฏฐานเทศนาจึงเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นดำเนินไปบุคคลผู้มีปัญญาปานกลางเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน21หมวดแล้วย่อมสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีได้ภายใน7ปีจนถึง7วันดังคำปฏิญญาที่พระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ว่าดูกะละภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนี้ตลอด7ปีเขาพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรืออนาคามิผลเมื่อยังมีขันเหลืออยู่อันหนึ่งในโพธิราชกุมารสูตรพระบรมศาสดาตรัสถึงการบรรลุธรรมภายในวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งของเวไนยชนผู้มีปัญญาแก่กล้าว่าภิกษุผู้เพียรพร้อมด้วยองค์คุณที่เพียรปฏิบัติธรรม5ประการนี้เมื่อได้รับผู้แนะนำเป็นพระตถาคตสั่งสอนในเวลาค่ำจากบรรลุคุณธรรมวิเศษในเวลาเช้าเมื่อสั่งสอนใกล้เวลาเช้าจากบรรลุคุณธรรมวิเศษในเวลาค่ำองค์คุณที่เพียรปฏิบัติธรรมเรียกว่าปัฏฐานิยังคะมี5ประการคือ 1. มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์และแนวทางในการปฏิบัติ 2.มีสุขภาพดีมีไฟธาตุย่อยอาหารได้ง่าย 3. ไม่ปกปิดโทษแก่ตนแก่ครูอาจารย์แก่เพื่อนพรหมจรรย์ 4. มีความเพียรที่มีองค์4คือการยอมให้ร่างกายเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกและการยอมให้เลือกเนื้อในร่างกายเหือดแห้งไปและมีการยอมให้เลือดเนื้อในร่างกายเหือดแห้งไป 5. เกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับของรูปนามคำรับรองในการบรรลุธรรมข้างต้นเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยพระองค์เองและเป็นผู้ตรัสดีตามพระนามว่าพระสุคตจึงไม่ผิดไปจากความจริงดังข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวาจาแน่นอนพระชินเจ้าทั้งหลายไม่มีพระวาจาไร้แก่นสารด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรเชื่อมั่นพระพุทธดำรัสนั้นแล้วเพียรเจริญสติปัฏฐานเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเถิดจบปริเฉดที่4เรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางดำเนินเรามีพระธรรมเป็นทางดำเนินเรามีพระอริยสงฆ์เป็นสักขีพยาน

ถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: เรื่องคุณานิสงส์แห่งการทำบุญกุศลในพร้อมใจกันมีศรัทธาประสาทะในการที่จะทำบุญทำกุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์สละการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี้ในชื่อว่าจิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทำบุญในครั้งนี้คนแถวบ้านนี้กับคนทางบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดนั้นความเป็นจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาติโยมครั้งนี้ไอ้ศรัทธาญาติโยมครั้งนี้นะอาตมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้นคือว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยุพราชที่ทบอกเขาอยากจะขยายตึกอาพาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไข้นะแล้วคราวนี้พระสงฆ์พระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามทั้งสองอำเภอนะประชุมปรึกษาหรือทางนั้นก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เขาได้ตกลงกันอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงพร้อมเพียงกันออกหาเรียรายเงินเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนแล้วก็เรียรายเงินได้เงินก็แต่เราไม่ถึงล้านหรอกทั้งหมดไม่ถึงล้านมาเถอะมาสมทบกันเขาเขามาพูดกับอาตมาบอกว่าเขาเถอะทำไปเถอะอาตมาจะช่วยหรอกแต่ว่ายังช่วยเท่าไรก็ตามกำลังนะไม่ทราบว่ามาน้อยเท่าไรหรอกเขาเลยมั่นเหมาะประสงค์ว่าจะได้เงินจากอาตมาเงินอาตมาก็ไม่ใช่เงินอื่นไกลก็เงินญาติโยมนั่นแหละพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรได้หรอกนัดเดียวสตางค์เดียวก็ไม่มีแต่เขาก็ยังขอทานชาวบ้านกินมันจะมีที่ไหนเงินค่ะเหตุนั้นอาตมาพูดว่าเงินจำนวนนี้ที่จะทำบุญทำทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะสมทบนี่นะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินอาตมาแต่ว่าสมทบมากน้อยเท่าไรก่อนยังมาท่านบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบโรงพยาบาลครั้งนี้อาตมาเรียกว่าเงินทุนนิโรธรังสีพร้อมด้วยคณะสานุชิตวัดหินเป็งอาตมาว่าอย่างนี้แต่ยังมาฉันพูดว่าราคาไอ้จะสมทบเท่าไหร่เวลานี้เขานี่เริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจะประมูลยังมาฉันลงมือสั่งก่อนพวกญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทางนี้หมายจะสมทบทุนแล้วก็อาตมาด้วยนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่คือว่ากุศลสิ่งใดที่เราทำลงไปนั่นต้องมองเห็นประโยชน์ซะก่อนจะเรียกว่ากุศลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ควงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาลคนจะร่วมจะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนโบราณแต่ก่อนเขาใช้ยาสมุนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวางมาก คนมาจากจตุทิศทั้ง4ต้องมาสู่โรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คนน่ะและโรงพยาบาลอันนี้ที่สร้างแล้วนั้นอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นร้อยปีถ้าจะคิดคำนวณถึงเรื่องเงินทองที่เราออกของน้อยนิดเดียวเงินสมมติเราออกคนละร้อยละพันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากอันนั้นอาตมาจะว่าอันนี้สูงมากอันนี้สูงมหาศาลทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายสิบหลายร้อยที่มารักษาสมมติว่าเราก็สร้างโรงพยาบาลไว้ในราวสักสิบปีอย่างนี้แหละลองคิดดูว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนที่มารักษาเป็น20-30คนสิบปีแล้วไม่คิดเท่าไหร่ละครับนั่นมากมายจะเท่าไหร่และของนั้นนี่ทำไมเป็นของบุคคลใดใดบุคคลใดทั้งหมดเป็นของสาธารณะทั่วไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดชั้นวรรณะมีฐานะตามช้าเร็วตามทุกขตาที่สุดก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราสร้างลงไปแล้วจึงว่ามีนิสงมากกุศลมากที่สุดคือยังรักษาอายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานมากมายเหลือที่จะพรรณนานับเงินเพียงร้อยเพียงพันคนเราออกกว่านั้นที่ว่ามีมีประมาณนิดเดียวเท่านั้นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหาศาลแก่มนุษย์ชาวโลกอันนี้จึงว่าถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนั้นหากเราจะเอามาใช้เฉพาะส่วนตัวเอามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตนอย่างว่าสมมติเอามาซื้อกินเถอะเอามาซื้อรับประทานวันหนึ่งวันหนึ่งก็เพียงแต่ว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้ตายเท่านั้นส่วนที่เราไปทำบุญนั้นที่เราไปทำทานส่งสร้างโรงพยาบาลนั้นมีคุณมหาศาลอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้อาจสามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่นั่นก็ได้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆไปรักษาที่นั่นก็ได้อันนี้สงที่เราทำยังว่าเป็นของยิ่งใหญ่เราไม่ควรที่จะเสียดายควรที่เลื่อมควรที่จะเลื่อมใสศรัทธาปัสสาทะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบุญกุศลส่วนนี้ท่านบอกว่ามีสมบัติไว้แล้วแล้วหาเงินหน้าทองไว้แล้วถ้าไม่ใช้ในส่วนตัวก็คับแคบไม่กว้างขวางถ้าหากว่าเราใช้เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็นเงินทองมูลนี้เป็นให้เป็นประโยชน์กว้างขวางมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่ามีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็น4ส่วนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงตัวคือฝังดินเอาฝังไว้ที่ดินเสียคือตัวของเราเนี่ยเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวของเราหรือนุ่งห่มเครื่องนุ่งของผมก็ตามเถอะหรือเครื่องที่อยู่ที่อาศัยก็ตามเรียกว่าบำรุงก้อนดินนั้นไว้ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันทำลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี้ยงมันก็แตกพังไปเครื่องไม่สบายอยู่ไม่อยู่ดีสบายในคนที่สุขใจจะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราและบุตรภรรยา ันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวารคนเราเกิดคือมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติพงแม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่ขุดขึ้นมาเฉยๆต้องเกิดจากบิดามารดาเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทบริวารคนรอบในรอบตัวของเราเนี่ยจะเป็นใครก็เอาเถอะคนนั้นได้ชื่อว่าทำประโยชน์ยิ่งใหญ่อันหนึ่งทำทั้งหากว่าใช้เฉพาะส่วนตัวคับแคบไม่กว้างขวางไม่มีหมู่มีพวกแม้จะตายก็มีคนหามซ้ำไม่ค้นหาไม่ทิ้งทิ้งท่านเนี่ยว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอกธรรมดาคนจะหนีกินคนเดียวไม่สนุกหรอกคือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นน่ะกลัวแต่หมู่เพื่อนจะไม่เห็นกลัวแต่หมู่เพื่อนจะมาชิงกินนั่นน่ะมันไม่สบายตรงนั้นน่ะท่านกินเพื่อแผ่ทานเพื่อแผ่หมู่เพื่อนรับประทานมันกว้างขวางอันนั้นคนนั้นมาก็ให้คนนี้มาก็ให้เรียกพวกพ้องหมู่เพื่อนมารับประทานด้วยกันคุยก็สนุกเฮฮาสนุกเพลิดเพลินในตัวไม่กลัวได้จะหมดของนะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่เอาไปทิ้งลงน้ำคือว่าทำบุญทำทานนะเหมือนกับไปทิ้งลงน้ำหาเงียบหมดคนทำบุญทำทานไม่ห่วงทานมากทานน้อยเท่าไรก็ไม่ห่วงเราทานแล้วก็ยังจะทานอีกเราทานแล้วก็ยังชักตัวอื่นในทานอีกความที่ทิ้งลงน้ำเนี่ยหายหมดไม่เป็นห่วงทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็นต้องแบ่งเป็นสี่โพธาต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว้ในดินนั่นหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัตภาพร่างกายของตนแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยานั่นหนึ่งจะเรียกเพื่อนแก่เพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวารนั่นอย่างที่สุดก็ทิ้งลงน้ำคือทำบุญทำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้โดยสี่ประการอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบายทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยโลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแผ่วตายเพื่อจิตใจของแผ่วเบิกบานเดี๋ยวได้ความสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาประโยชน์ทั้งสองนี่หายากที่สุดในโลกเมื่อสมาหาจะปากจะท้องพมุนด้านร่างกายมันที่จะคิดถึงประโยชน์ข้างหน้าน้อยนักน้อยหนาเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นมาต้องตายทันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันของแตกของดับจิตใจไม่แตกไม่ดับไปเกิดในกะทีต่างๆคนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีใครกลับมาบอกอีกสักคนเดียวท่านเมื่อตายไปแล้วสามีไปทุกคนทุกทรมาน ม่ได้เสวยผลอันนี้ส่งในการทำกุศลในชาติปัจจุบันนี้จะทุกข์แสนทุกข์ก็ดีไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยจะคิดถึงภายหลังว่าโอ้เราเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุณงามความดีให้ทำประโยชน์ในแก่บ้านเมืองเสียชาติกลับถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเหตุนั้นในเกิดขึ้นมาเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะต้องตายจงรีบทำเลยเสียการทำมากเลยทำน้อยให้เป็นปัญหาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำนั้นจิตใจแน่วแน่อยู่กับพุทธะนั้น
1: เปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแกนผสมกันอยู่ศาสนาก็เหมือนกับต้นไม
0: ้เปลี่ยนไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียง
1: ถ้ามีแต่เปลือก
0: เอาเฉพาะใจของตนเอง
1: เรียกว่าต้นไม้นี้ไม่มีแก่ไม่มีกระพี้มันก็ทนทานไม่ได้ศาสนาเสื่อมแล้วจะนาน
0: นี่สมมากทุกคนมากตรงนั้นแหละ
1: ท่านท่านี้ได้เปลือกก็กับพี
0: ่จง
1: เหมือนกัน
0: ทำตนให้เป็นที่
1: ขึ้นถ้าหากมีแต่แก่นก็เรียกว่าต้นไม้ตาย
0: ในปัจจุบันก็ให้พึ่งได้
1: ถึงจะแข็งสักเท่าไรก็ได้ชื่อว่าต้นไม้ตาย
0: อีกข้อ
1: ก็คงอยู่นานมาได้ทั้งฝ่
0: าย
1: นี้
0: ได้ที่ว่าพึ่ง
1: ในมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นผสมกัน
0: และในพึ่งในโลกนาอีกด้วย
1: ต้นไม้ยังค่อยงอกงามเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับ

ระทั่งตาพระทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะศาสนานะมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้ได้แก่เปลือกนั้นได้แก่พิธีศาสนาพิธีต่างๆที่พากันนิยมนับถือกันอยู่ทั่วไปพิธีอะไรก็ตามเถอะในทางพุทธศาสนาเช่นมาฆะวิสาขะอาสาฬหะเวียนเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือการทำทานต่างๆเรียกว่าสังฆทานนั่นก็จำพวกนี่เหมือนกันจำเพื่อกับพวกเปลือกเหมือนกันอย่างเขาทำพระหล่อพระแล้วพุทธาภิเษกเพื่อให้ขลังเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ในจำพวกก็ยังในจำพวกเปลือกนี้เหมือนกันแต่เครื่องรางของขลังนอกประเด็นไปอีกไม่จัดเข้าในพุทธศาสนาแต่หากว่าคนนิยมนับถือเป็นศาสนาถ้าหากเปลือกไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรจะทรงอยู่ไม่ได้ก็เพราะเหตุที่แหละญาติโยมชาวบ้านชาวเมืองพากันทำบุญสุนทานรักษาเปลือกไว้ศาสนายังค่อยทนทานมาจนป่านนี้แต่ถ้าหากว่าผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ศรัทธามั่นคงจนเป็นทำพิธีศาสนาพิธีต่างๆเช่นเวียนเทียนอาสาฬหะเวียนเทียนในมาฆะวิสาขะอาสาฬหะใจแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์จนกระทั่งจิตเป็นเอกคตารมณ์มันก็เข้าถึงเปลือกเข้าถึงกับพี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้คนพากันนิยมนับถือแต่เปลือกทำพิธีตรีตรองด้วยประการต่างๆก็เลยพอใจยินดีแต่เพียงแค่นั้นไม่เข้าถึงใจการกราบการไหว้การไหว้พระสวดมนต์การกราบการไหว้ล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดเป็นแล้วแต่เป็นเหตุในเปลือกเป็นเหตุให้เกิดแก่เปลือกนั้นหล่อเลี้ยงข้างนอกถ้าไม่มีเปลือกก็กำพี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีกำพี้แกงก็ไม่มีที่มันเนื่องกันไปเปลือกนั้นน่ะทำพิธีเป็นเปลือกกันน่ะแต่มันยังเข้าถึงจิตใจจิตแน่วแน่จนเป็นเอกคตารมณ์อันนั้นเรียกว่าเข้าถึงกับพี่ได้อันนี้การกราบการไหว้การเคารพนับถืออย่างทุกวันนี้นั้นมันน้อยนักน้อยหนาที่จะเข้าถึงกับพี่กราบสองหนสามหนก็ไม่ได้ลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์สักทีที่จริงท่านสอนดีสอนดีกราบที่หนึ่งระลึกถึงพระพุทธกราบที่สองระลึกถึงพระธรรมกราบที่สามระลึกถึงพระสงฆ์แต่นี้กราบทั้งสามครั้งก็ไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักทีสี่ครั้งห้าครั้งจนกระทั่งกราบไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนใจมันแน่วแน่มันเพลินมันหลงไปที่อื่นบางคนกราบ

ห็นได้ชัดคำพูดพูดพร่ำพร่ำอยู่ตามองคนอื่นมันจะถึงยังไงนั้นมันเรียกว่าเกือบพี่เมืองต้นเรียกว่าเปลือกเบื้องต้นเปลือกหุ้มห่อไว้ที่จะเกิดกับพี่กับเพราะเปลือกนั่นแหละหุ้มห่อไว้เปลือกหุ้มห่อนานๆนะเข้ากับกลายเป็นกับพี่ขึ้นมากับพี่นั่นได้แก่ไอ้เปลือกนั่นชิ้น5ชิ้น8กรรมบท10ชิ้น227ก็อยู่ในจำพวกเปลือกเหมือนกันถ้าหากทำไม่เป็นรักษาไม่ถูกก็อยู่ในจำพวกเปลือกเปลือกเบื้องต้นนี่แหละเป็นเครื่องห่มห่อให้เกิดกับพี่ใดถ้าผู้รักษาเป็นรักษาศีลไม่ว่าศีลประเภทไหนจิตใจแน่วแน่ถึงศีลนั้นที่ตนรักษานั้นแม้แต่ข้อเดียวใจทราบถึงซึ่งถึงคุณธรรมของพระองค์ที่พระองค์เทศนาให้รักษาศีลจิตเลื่อมใสศรัทธาแน่วแน่จริงๆจังเห็นคุณค่าของศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นน่ะอาจจะทราบซึ้งถึงจิตใจเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตได้ทราบซึ้งถึงยังไงจิตไอ้ศีลข้อเดียวเช่นรักษาศีลงดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นของดีมีค่าเห็นการฆ่างดเว้นจากฆ่าสัตว์มันกล่าวถึงเรื่องศีลมันกล่าวถึงเรื่องจิตวิรติงดเว้นด้วยเจตนาวิรติงดเว้นจากโทษข้อหนึ่งคือฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ข้อหนึ่งเห็นคุณประโยชน์ใจของเราเรียกเย็นไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์อื่นก็ไม่ได้รับทนทุกข์ทรมานตัวเราเองก็สบายการที่ทำให้จิตสบายให้คนอื่นสบายมันเข้าถึงหลักพระพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็ตัวฌานตัวสมาธินั่นเองฌานสมาธิที่จิตกว้างขวางที่จิตเบิกบานก็เป็นสมาธินั่นแหละการรักษาศีลข้อเดียวเป็นเหตุให้ถึงเอกคตาลมเรียกว่ารักษาศีลเป็นทำศีลให้เปลือกกันนั่นน่ะให้เข้าถึงกับพี่ได้การรักษาศีลท่านพูดถึงเรื่องกายวาจารักษากายวาจาเรียกว่ารักษาศีลแท้ที่จริงก็คือจิตถ้าไม่มีจิตก็รักษาศีลไม่ได้เจตนาเป็นคนงดเว้นต้องลงว่าศีลพร้อมด้วยเจตนาทุกขอบถ้ามีเจตนาก็เป็นศีลไม่ได้มันเข้าถึงกับพี่แล้วศีลนั่นมันเข้าถึงกับพี่แล้วแต่คนรักษาไม่ถึงเจ
จึงได้ชื่อว่ายังเปลือกยังเป็นเปลือกอยู่เหตุนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาสอนพระภิกษุทั้งหลายนับต้นแต่ศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิทำกลางปัญญาที่สุดท่านเทศนาทั้งเรื่องให้พระภิกษุสงฆ์อย่างนี้สมาธิแล้วค่ะนี่เป็ดกับพี่แกนแน่นหนามั่นคงเข้าไปกว่ากลัวทานกลัวศีลหรือกลัวพิธีต่างๆเราเข้าถึงจิตโดยเฉพาะศีลก็มารวมอยู่ที่จิตเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เป็นศีลอยู่ในนั้นเป็นไอ้ก็เป็นสมาธินั้นเป็นปัญญานั้นศีลนี้ไอ้สมาธินี้พูดถึงเรื่องไม่ต้องไปที่อื่นเนี่ยต้องทำอาการอื่นการนั่งสมาธิทำให้จิตสงบได้กายวาจาใจก็อยู่ในที่นั้นไม่ได้มีแตกแยกออกไปที่ไหนอย่างมรรคมีองค์8ท่านว่าสมาธิติสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตเรียกว่าจิตสมาธิปัญญาเถอะรวมกันเรียกว่าจิตสมาธิปัญญารวมในมรรค8สมาธิสมากัปโปสมาสังกัปโปสมาวาจานี่เป็นเรียกว่าปัญญาเถอะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนั้นเรียกว่าศีลใช่ไหมพอกล่าวถึงเรื่องอาชีพการงานนั้นเรียกว่าสมาธิเรียกว่าศีลสมาธิตอนนั้นเรียกตอนท้ายนั้นเรียกว่าสมาธิเนี่ยทั้ง8ประการรวมว่าศีลสมาธิปัญญาทั้ง3ประการนี้พระสมาธิเป็นอันหนึ่งลงแล้วมารวมหมดในที่นั้นนี่เรียกว่ากระพี้ของมันถ้ามารวมเอากับพี่มารวมเอาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาอีกเป็นคำพี่สมาธิตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเรียกว่าเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิเข้าถึงมรรคเป็นผลอันนี้เรียกว่ากับพี่เป็นแก่นเข้ามากว่าที่เปลือกแข็งแกร่งเข้ากว่าเปลือกมากต้นไม้บางพวกมันมีกระพี้กระเปลือกเท่านั้นแหละก็ยังทนทานอยู่แต่ก็ศาสนานี่ยังทนทานเข้าไปคนนั้นอีกต้องมีแก่นอีกแก่นคืออะไรคือปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะสิ่งทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะอย่างนั้นคำว่าสภาวะนั้นเห็นคนไม่เป็นคนเห็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์เห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงเป็นเกิดขึ้นดับลงเพียงเท่านั้นนั่นเรียกว่าสภาวะอันนี้เป็นแก่นของพุทธศาสนาดังอธิบายมาแล้วว่าเปลือก
ุ้มห่อกระพี้ไว้ทำให้เกิดกระพี้ขึ้นแล้วกระพี้นั้นหุ้มห่อแขนไว้ทำให้เกิดแขนขึ้นกระพี้ทำให้เกิดแขนขึ้นสามประการนี้ถ้าหากขาดอันใดหนึ่งเสียแล้วไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงสามประการนี้เนี่ยถ้าหากคนใดไปติดแต่เพียงเปลือกเรียกว่าถือเอาเปลือกเป็นแก่นคันไปติดแต่เพียงกระพี้ก็เรียกว่าเทือกระพี้เป็นแก่นถ้าไปติดเพียงแก่นก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้ทางที่จะพ้นจากทุกข์พระองค์ไม่ให้ติดอะไรทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดเรียกว่าพ้นจากทุกข์ได้ถ้ายังติดยังไปพบเป็นชาคราวนี้จะเทศให้ฟังถึงเรื่องศาสนาต้องพูดถึงหลักธรรมะอันหนึ่งกล่าวคือสติสติตัวนี้แหละพุทธศาสนาทั้งหมดมารวมอยู่ที่สติประมาทคือความเผลอเลยคือไม่มีสติคนประมาทคนประมาทได้ทำความชั่วทุกประการคนมีสติแล้วถึงแม้จะทำความชั่วโดยประการต่างๆโดยเหตุที่ว่าสติไม่พร้อมมูลบริบูรณ์จะเผลอบ้างแต่ก็ยังมีเวลากลับได้สติเป็นสำเป็นของสำคัญท่านยังกล่าวถึงเรื่องสติปัฏฐานมี4ประการพิจารณากายตั้งสติพิจารณากายอันนี้เห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ส่วนสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาลองคิดดูไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นอะไรอ่ะเข้าสภาวะตามเดิมเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาตั้งสติกำหนดลงไปแล้วเป็นแต่ชักแต่ว่าเวทนาจิตของเราแท้ๆก็ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาเราถือกันว่าจิตคือของเราก็ไม่ใช่เราเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาอะไรราคานี้เหลือจากจิตธรรมและเป็นธรรมคือกายเวทนาจิตนั่นแหละเป็นธรรมก็พูดมาแล้วไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเอาอะไรได้เป็นเอาอะไรเป็นหลักกันถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลจะเอาอะไรเป็นหลักเมื่อกายยังอยู่สัมผัสถูกต้องมันก็เกิดเวทนามันก็เป็นจิตมันก็คิดนึกมันก็เป็นธรรมกายตัวนี้แหละมันมีอยู่อย่างนี้แหละจะพิจารณาเท่าไรเท่าไรก็มีมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเห็นชัดเห็นจริงเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่เท่านี้มันเป็นสภาพอยู่อย่างนี้ท่านให้พิจารณาตั้งสติพิจารณาเห็นเป็นอยู่อย่างนั้นต่อเมื่อมันดับมันแตกมันสลายไปจนกระทั่งไม่มีอะไรปรากฏสติก็ไม่ต้องรักษาแล้วคราวนี้ไม่มีปรากฏแล้ววิญญาณก็ไม่ต้องรู้ละหมดเรื่องกันนั่นนี่เหตุที่มันมีอยู่อย่างนี้จึงต้องรักษาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าตีควบคุมอยู่อย่างนั้นถ้าไม่คุมมันก็ต้องหลุดไปมันเผลอไป
คุมไว้อย่างนั้นแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นวิริยะภาคเพียรพระพุทธเจ้าท่านก็เพียรตรงนี้อริยสงฆ์สาวกท่านก็เพียรตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้มันไปรู้อย่างอื่นสารพัดทุกอย่างไม่เป็นปัญหารู้ก็ไม่เป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้สติรู้จักจิตคิดนึกชั่วก็เห็นชั่วขึ้นมาเมื่อก่อนละลงไปคิดดีก็เห็นดีก็รักษาคุมไว้ให้เห็นอยู่เช่นนั้นแล้วจิตที่คิดไม่ดีไม่ชั่วก็เห็นอยู่อย่างนั้นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์เท่านั้นเท่าสติรักษาเห็นอยู่นั้นไม่ไปยึดไปถือไม่ไปเอามาเป็นตนเป็นตัวของไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขารักษาอยู่เท่านั้นตรงนี้มันต้องรักษากันสำคัญหลักพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือว่ามีสติควบคุมจิตหมดเรื่องศาสนาเท่านั้นการที่จะรักษาได้เท่าไรหยาบและละเอียดเท่าไรนั้นอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่พระองค์สอนถึงที่สุดคือมีสติเท่านั้นเป็นหมดเรื่อง

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องพุทธกาลกะธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพุทธะหรือเรียกว่าบารมีคำว่าบารมีนั้นแปลว่าการเก็บการสะสมความดีซึ่งก็ตรงกันข้ามกับอาสวะที่แปลว่าการเก็บการสะสมความชั่วแต่ว่าบารมีนั้นมีลักษณะบำบัดหรือขจัดหรือทำลายหรือขัดเกลาก็หมายความว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือก็จัดพวกโลภะโทสะโมหะนั่นเองเพราะทานบารมีซึ่งเป็นข้อแรกในการเรียงบารมีนะฮะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ควรจะไปติดใจว่าต้องเรียงทานขึ้นต้นเสมอไปเพราะว่าเวลาเรียงทศชาติคือพระเจ้าสิบชาตินั้นเราจะเห็นว่าเอาเนกขัมมะบารมีไว้ข้างหน้าเอาทานบารมีในสมัยเป็นพระเวสสันดร นั้นวางไว้ข้างหลังแต่ว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยจะเอาข้อไหนวางไว้ก่อนไว้หลังก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเมื่อเรามองตัวเนื้อหาสาระของบารมีเราจะเห็นว่ามันมีบารมีหลักอยู่4ข้อแล้วก็มีอุปการะบารมีอยู่6ข้อรวมแล้วก็เป็น10ข้อบารมีหลักคือตัวที่ทำหน้าที่กระจัดโลภะโทสะโมหะโดยตรงก็คือทานศีลเนกขัมมะแล้วก็ปัญญาเพราะในคำว่าทานซึ่งเป็นภาษาที่เราคุ้นๆแต่ก็แปลกเราจะเจอคำถามในเรื่องทานเยอะเหลือเกินจึงตั้งใจไว้ว่าจะนำเรื่องทานซึ่งปรากฏในบาลีประเทศต่างๆมันเสนอแด่ท่านผู้ฟังไปตามลำดับในประเด็นแรกก็ควรจะจับประเด็นว่าทานนั้นคืออะไรทานนั้นบางครั้งเนี่ยตัวเนื้อหาจริงๆก็คือเจตนาเป็นเหตุให้หรือว่าเจตนาเป็นเครื่องให้หมายความมาเกิดความจงใจแล้วก็เจตนาแล้วก็ให้ออกไปเราก็เรียกว่าเจตนาเป็นเครื่องให้แต่ว่าสิ่งที่ให้นั้นสืบเนื่องจากเจตนามันก็อาจจะออกมาในรูปของวัตถุการให้อภัยการให้ธรรมะแล้วก็เป็นรายละเอียดแต่ที่สำคัญถ้าเรามองดูให้ดีเราจะเห็นว่าบารมีทุกข้อมันทำหน้าที่ขจัดโลภะโทสะโมหะด้วยกันเพียงแต่ว่าขจัดอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวรองนั่นเองในความเป็นทานนั้นเมื่อเรามองเป็นองค์รวมก็จะเห็นว่ามันจะต้องเกิดเจตนาคือเป็นเหตุให้และเจตนาเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยปัญญาคือมองเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็ไม่มองเห็นโทษของการไม่ให้ในขณะเดียวกันก็มีวัตถุสำหรับให้วันตัววัตถุเราเองต้องไม่หวงต้องไม่สนีต้องไม่โลภให้เราสังเกตดูจิตนะฮะถ้าเราสนีเราหวงเราโลภเนี่ยเราให้ไม่ได้แล้วก็ผู้รับเราต้องมีความรู้สึกดีต่อเขาถ้าเราเกลียดเราโกรธเรารังเกียจเราไม่ให้แม้เรามีวัตถุสิ่งของจะให้เนี่ยเราก็ไม่ให้ก็แสดงว่าในตัวคนเนี่ยเราต้องขจัดโทสะได้ส่วนความรู้สึกอาจจะเป็นรักอาจจะเป็นเมตตากรุณาเคารพนับถือภักดีศรัทธาเมตตาอะไรก็ได้นะฮะแต่ความรู้สึกดีแล้วก็จะให้ได้ในตัววัตถุเราต้องไม่โลภแล้วก็เจตนานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญามากน้อยก็เป็นรายละเอียดนะฮะซึ่งเราเห็นว่าบางครั้งบางคราวท่านก็พิจารณาแบบง่ายๆว่าเช่นเรานั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วก็มีคนหิวโหยมามากมาขอหรือไม่ขอก็ตามเราเกิดสงสารขึ้นมาเราก็แบ่งให้เขารับประทานนั่น ก็แสดงว่าทานตรงนี้มันเกิดขึ้นจากความกรุณาแล้วปัญญาก็พิจารณาเองว่าเรานั่งดื่มนั่งกินในขณะที่เพื่อนหิวมันไม่ได้ความสุขมันอึดอัดไม่สบายใจเราก็ให้คือคิดง่ายๆว่าเนกาสีลปเตสุขังการบริโภคคนเดียวไม่ได้สุขก็มีการสละมีการแบ่งปันมีการให้ต่อบุคคลอื่นเนื่องจากทานมันเป็นฐานของสังคมเราจะเห็นว่าสังคมนั้นมันเริ่มจากฐานคือเริ่มจากการให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาจากการเสียสละของพ่อแม่แล้วก็การเลี้ยงดูจนกว่าเราจะเจริญเติบโตขึ้นมาก็อาศัยการให้ของพ่อแม่เราก็เป็นผู้รับมาเรื่อยๆแต่ว่าพ่อแม่เองก็เกิดขึ้นจากให้ของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเองก็เกิดขึ้นจากการให้ของผู้ทวดยาทวดยายทวดตาทวดนะก็ว่ากันไปเรื่อยๆก็แสดงว่าโลกนี้มันหล่อเลี้ยงกันโดยการให้การรับคำนวณเดียวก็ลงหายใจเข้าออกเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของเราไว้ที่เรียกว่ากายสังขารหายใจออกเป็นให้หายใจเข้าเป็นได้หายใจเข้าเป็นรับนะหายใจออกเป็นเสียก็มีการให้การรับอยู่ตลอดเพราะแนวของทานมันจึงออกมาในรูปของการแสดงความมีน้ำใจก็เรียกว่าอบอ้อมอารีเพื่อเผื่อแผ่กันอีกความหนึ่งไม่ได้ขาดแคลนหรอกแต่ว่าเราแสดงความมีน้ำใจรู้สึกว่ากินคนเดียวไม่ได้สุขเป็นความคิดเอเชียแต่ว่าความคิดทางยุโรปอเมริกานั้นเราจะเห็นว่าส่วนมากก็จะใช้แชร์กันต่างคนต่างก็มีสตางค์แล้วก็เพื่อนเป็นเพื่อนรักเพื่อนคลายกันแต่ว่ากินข้าวด้วยกันก็แชร์กันก็ถามราคาแล้วพอจำนวนคนมาหารก็ได้เท่าไรก็แชร์กันอาจจะปลดปลนกันได้นะครับแต่พวกเราจะมีความรู้สึกที่ได้เป็นเจ้ามือเลี้ยงแล้วก็วันหลังเพื่อนก็เลี้ยงนะฮะก็เปลี่ยนกันเลี้ยงแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวอนุเคราะห์คือแสดงความมีน้ำใจต่อกันผูกสร้างสัมพันธ์มิตรจิตมิตรใจตามโครงสร้างที่จำทรงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะยุคสุภาษิตพระร่วงเนี่ยคือปลูกไมตรีไม่รู้รางสร้างกุศลไม่รู้โรยเราก็เพิ่มพูนกุศลแต่กับคนเราก็ปลูกไมตรีก็ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีสถานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ในอีกประการหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งลำบากยากเข็ญเดือดร้อนประสบความทุกข์ทรมานต่างๆเราเกิดสงสารเขาเกิดเมตตาส่วนใหญ่ก็สงสารนั่นนะจนกลายเป็นแรงผลักดันที่ให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาก็ช่วยกันตามที่ช่วยได้ก็ไม่ใช่ช่วยกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็เราไม่ใช่แบบพระโพธิสัตว์แต่เราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยและแนวหนึ่งมันเป็นแนวที่เราเคารพศรัทธาเทิดทูนอาจจะเกิดจากการจงรักภักดีอาจจะเกิดจากศรัทธาจะเกิดจากความเคารพจากความนับถือต้องการสักการะบูชาและเรามีสุขที่ได้ทำอย่างนั้นแล้วตามปกติแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะรับผลตอบแทนอะไรจากท่านเพราะรับจากท่านมาเยอะแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่สถาบันครอบครัวคือพ่อแม่ไปพ่อแม่จึงได้รับการเรียกขานว่าเป็นมิตรภายในเรือนบ้างเป็นบุรพาจารย์บ้างเป็นบริหารของลูกบ้างนะฮะเป็นบุปการีบ้างเป็นบุรพาจารย์บ้างก็เรียกเยอะนะฮะก็สรุปว่าเราได้รับอุปการคุณจากท่านแล้วก็เกิดสำนึกขึ้นต้องการจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีหรือสักการบูชาความดีงามของท่านเราก็ให้เราก็บูชาท่านไอ้ผลที่มันหวังมันค่อนไปทางที่เรียกว่าเป็นบุญ ศลจึงก็หมายความว่าเราปรารถนาบุญกุศลอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปการให้เพื่อบูชาเช่นการบริจาคทานธนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายแก่พระสงฆ์มันก็มุ่งไปในแนวของบุญญาณิธิคือคุ้มทรัพย์คือบุญอยู่ด้วยแต่สรุปว่าจะแนวไหนไหนก็ตามมันจะออกมาในสามแนวตรงนี้ก็สรุปว่าเรามีปัญญาเห็นคุณค่าของการให้เห็นโทษของการไม่ให้แต่ก็ในวัตถุสิ่งของนั้นเราไม่หวงไม่สนิทไม่โลภแล้วในคนนั้นเรามีความรู้สึกดีส่วนจะรักจะเมตตาจะกรุณาจะสงสารจะเคารพนับถือศรัทธาบูชาสักการะก็แล้วแต่คือยิ่งรู้สึกสูงเนี่ยยิ่งเสียสละสูงคือถ้าเราดูข่าวในพระราชสำนักในแต่ละวันเนี่ยนะมีคนถวายเงินในต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนึงเยอะนะฮะแล้วเขาภูมิใจสุขใจที่ได้กระทำเช่นนั้นแต่ว่าข่าวที่ไม่เป็นข่าวคือบริจาคที่ไม่เป็นข่าวได้แก่ถวายวัดต่างๆก็จำนวนมหาศาลเหมือนกันแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นข่าวแล้วมันเกิดจากความจงรักภักดีความเคารพความศรัทธาแล้วก็ต้องการเทิดทูนรู้สึกปิติประโมทที่ได้กระทำสถาบันสงฆ์มันก็มีลักษณะอย่างนั้นองค์กรศาสนาพวกนี้มันเป็นรูปสถาบันตลอดถึงการธนุบำรุงประเทศชาติเราสังเกตกิจกรรมของท่านอาจารย์บัวที่ท่านทำเนี่ยเราก็รู้ข่าวแล้วก็ทึ่งนะเพราะประชาชนนั้นมันอาศัยสถาบันสองสถาบันคือสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาอาจารย์บัวก็ทำในนามสถาบันศาสนาแต่ว่าทำเพื่อสถาบันชาติประชาชนก็คือประสบนิกรในแผ่นดินราษฎรของประเทศมันก็สำนึกคุณทั้งชาติแล้วก็ทั้งศาสนาแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะว่าที่ทำไปก็จะนอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจที่ได้มีบทบาทช่วยเหลือชาติบ้านเมืองในอย่างวิกฤตก็ตามประมาณความสามารถมันก็ไปเอาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะวันแนวทางที่ทรงจะแม่แสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าประการแรกที่เรามักพูดกันคือเรียกว่าอามิสทานอามิสทานนั้นมันก็ออกมาในสองแนวนะแนวหนึ่งก็คือการให้เจาะจงบุคคลที่เรียกว่าปาติปุกลิกทานแนวหนึ่งก็เป็นให้แก่หมู่คณะแต่เราเรียกว่าสังฆทานของที่ให้นั้นเน้นไปที่วัตถุสิ่งของต่างๆพูดง่ายๆว่าของบริโภคอุปโภคบริโภคนะพวกจตุปัจจัยทั้งหลายแล้วก็มีการอธิบายเห็นว่าการให้เจาะจงเป็นส่วนบุคคลนั้นมันอาศัยการบุกผ่านไปการส่วนตัวค่อนข้างสูงความคิดในเชิงสถาบันเนี่ยยังไม่มากแต่การให้ในรูปพระสงฆ์นั้นเราจะไม่ยึดติดในตัวของบุคคลพระสงฆ์ที่สงฆ์ส่งมาเราอาจจะไม่รู้จักแต่เราก็เกิดศรัทธาที่จะให้อย่างนี้เขาเรียกว่าสังฆทานคือให้แก่สงฆ์ที่เป็นองค์รวมแล้วท่านอาจจะส่งพระเนรมาพระมาสักสามสี่รูปหนึ่งมารับแทนสงฆ์ตอนเหล่านั้นมารับไปแล้วก็ต้องเอาไปแจกจ่ายให้เป็นของสงฆ์เขาเรียกว่าสังฆทานเพราะเราเห็นว่าใจนั้นมันมีมองเป็นองค์รวมคือมองเป็นสถาบันบุคคลนั่นแหละแต่ว่ามองเป็นองค์รวมมองเป็นสถาบันไม่ไปยึดติดในคนใดคนหนึ่งด้วยหน้าความรักและความชังในขณะเดียวกันของที่ให้เจตนามันค่อนข้างเป็นสากลสูงเพราะเราไม่รู้จักกับเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะเพราะปัญญาที่พิจารณาก็มองเห็นเป็นระบบเป ็นกระบวนการของท่านแล้วก็ให้ออกไปก็มีอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการให้นี่มากพระเจ้าทรงจำแนกแสดงฐานประเภทเหล่านี้ไว้ตั้ง14ระดับนะโอกาสหนึ่งก็อาจจะเล่าให้ฟังซึ่งก็หมายความว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นโดยกุศลเจตนาเพียงแต่ว่ากุศลเจตนานั้นมากหรือน้อยเท่านั้นเองอีกประการหนึ่งธรรมทานเมื่อท่านเกาะกลุ่มอย่างนี้มันก็ต้องแยกออกเป็นสองประเภทเหมือนกันนะครับหมายความว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการให้อภัยที่เราเรียกให้อภัยทานมีใครก้าวร้าวล่วงเกินสบประมาทดูถูกดูหมิ่นเรานะตามปกติอาจจะโกรธไม่พอใจแต่ว่าโดยจิตใจที่มีพื้นฐานมองคนในแง่ดีเนี่ยเราก็อภัยเขาคือไม่ถือสาความและอีกระดับหนึ่งมันเกิดจิตคิดอนุเคราะห์เขาสงสารเขาหวังดีต่อเขาก็คือให้ความรู้ให้หลักการให้วิชาการต่างๆโดยจิตคิดอนุเคราะห์ตัวนี้ก็เรียกว่าธรรมทานธรรมทานเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะมองกลับไปที่กิเลสกับธรรมะคือกิเลส3กลุ่ม3กองเนี่ยโลภะนี่มันมีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าโทสะนั้นมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วโมหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยเพราะกุศลและเจตนาอะไรก็ตามนะที่มันขจัดโมหะได้ไอ้ตัวบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็ถือว่ามากเพราะพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าสัปดานังธรรมดานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงแต่ว่าต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนานะฮะไม่ใช่ขายธรรมบางครั้งบางคราวก็น่ารังเกียจก็น่าอึดอัดเช่นว่าไปเทศในที่บางแห่งญาติโยมมาถือบาตรร่อนเลยนะฮะเรียรายบูชากันเทศเราก็เขินนะคือรู้สึกอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเรามาขายธรรมะเป็นการกระทำที่น่าเกลียดแล้วก็ชาวบ้านเองไม่รู้สึกแต่พระนั่นก็เสียความรู้สึกนะก็เรียกว่าสมรรถภาพในการอธิบายธรรมมันสุดเลยพอเห็นในใจมันเกิดฟอคอหิวมันเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับเรามาขายธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเป็นราชทูตนำราชสารของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบเข้าใจพระธรรมทานท่านยังจัดว่าเป็นยอดแต่ว่าต้องอาศัยกุศลเจตนาดังกล่าวนะฮะไม่ใช่ทำงานในลักษณะของหมูไปไก่มาแต่ว่าทำงานด้วยจิตสำนึกว่าสิ่งนี้เป็นความดีแล้วเราก็ทำลักษณะของทานทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่ามันมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและเอื้อความสุขต่อคนอื่นความสุขของเราก็คือที่เกิดขึ้นจากการได้ทำบุญเพราะว่าบุญนั้นก็เป็นตัวความสุขอมิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของก็ดีอภัยทานการให้อภัยก็ดีธรรมทานการให้ธรรมะก็ดีนั้นมันเอื้อประโยชน์สุขแก่ผู้รับแต่เราเองก็มีสุขในฐานะที่เป็นผู้ให้เราดูตัวอย่างง่ายๆว่ามันมีข่าวคราวลูกศิษย์ลูกหาเรามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างๆเราก็จะเกิดความชื่นชมยินดีแล้วเกิดมุทิตาเกิดปิติประโมทแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงอะไรนะแต่เป็นความรู้สึกภายในใจของเรานี่ก็แสดงว่าเราก็เสวยผลบุญมันเป็นปิติมันเป็นประโมทแล้วบุญเหล่านี้มันก็ไปเกื้อกูลเราในโอกาสต่อไปโอกาสต่อไปแล้วตลอดถึงในภพชาติต่อไปก็พวกเหล่านี้ที่มากลายเป็นบารมี คือเก็บสะสมไว้ในจิตสันดานเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณของกุศลสูงขึ้นปริมาณของอกุศลก็ลดลงแล้วคนบางคนนั้นจะทำโดยไม่ค่อยคำนึงถึงความชิดเปลืองนะแต่ว่าเป็นสุขที่ได้ทำเป็นสุขที่ได้บริจาคเป็นสุขที่ได้ให้มีคนบางคนก็ท่านทำทานเนี่ยเราดูแล้วว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็สอบถามโยมทำอย่างนี้ไม่กลัวลำบากเลยแกบอกไม่ต้องกลัวหรอกท่านก็เราให้ไปแล้วมันกลับคืนมาเองมันเกิดเป็นพลังความเชื่อขึ้นมาอย่างนั้นแล้วถ้าคนที่ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆการให้คือการได้นะการให้คือการได้แล้วก็สิ่งที่เราให้กับสิ่งที่เราได้นั้นจะต่างกันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราให้นั้นชื่อว่าให้ดีแล้วหมายความว่าเป็นสมบัติแท้ๆของเราแต่ว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นที่จริงมันเป็นสมบัติของโลกโดยว่าโดยเฉพาะอย่างนี้คือวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์กับปราหารต่างๆที่เราให้เขาเนี่ยมันที่จริงมันเป็นสมบัติของโลกเราจะตายจากเขาไปวันใดเรายังไม่รู้เลยแต่คุณภาพของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นจากกุศลเจตนาแล้วก็ให้ออกไปเนี่ยมันเป็นสมบัติติดใจมันเป็นบารมีธรรมที่จะเพิ่มพูนความดีให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปในจิตใจของเราตอนพวกนี้มันก็กลายเป็นบารมีที่มีหน้าที่ขัดเกลากัดเกลาทั้งโลภะกัดเกลาทั้งโทสะกัดเกลาทั้งโมหะให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับเพราะพอบารมีสูงขึ้นมันก็กลายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของเราที่จะคุ้มครองป้องกันรักษาคุณภาพจิตของเราไม่อ่อนแอไปกับแรงผลักดันของกิเลสทั้งหลายนะก็เรียกว่าโกรธน้อยลงโลภน้อยลงหลงน้อยลงก็หมายความว่ามีความเมตตากรุณาสูงขึ้นนั่นเองต้องฟังทั้งหลายตามรมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเป็นเริงงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด
1: ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตามรมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบารมีในตอนต่อไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงถึงทานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างคือธรรมเทศนาแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุโลมเทศนาคือจะมองคนแล้วก็มองธรรมธรรมะเหล่านั้นจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆแต่ว่าเมื่อคนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติแล้วมันมีจุดบรรจบก็คือการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของท่านการปฏิบัติของท่านเป็นประการสำคัญทานอีกชุดหนึ่งแนวคล้ายๆคลึงกันท่านเรียกว่าภริกะทานคือหมายความว่าการบริจาควัตถุปัจจัยภายนอกทั้งหลายในตรงนี้ที่จริงมันก็มีความยิ่งความหย่อนอยู่ในตัวของมันนะแม้เป็นการบริจาควัตถุภายนอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีของอยู่3ระดับของหยาบของระดับกลางของระดับละเอียดปัญหาว่าเราให้ของระดับไหนล่ะถ้าให้เราของระดับหยาบหยาบคือเราเองก็ไม่บริโภคใช้สอยเขาก็จัดเป็นธาตุสถานท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองดูความรู้สึกต่อสิ่งที่เราให้มันไม่ได้ขจัดโลภะอะไรมากเพราะเราไม่ค่อยมีโลภะอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยหวงอะไรขจัดตัณหาก็ไม่ได้ขจัดอะไรมากแล้วคนที่เราให้เองก็เราไม่รู้สึกประทับใจอะไรเท่าไหร่เราก็ให้ได้นะก็แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตนี่มันน้อย เราจึงพบว่าบางครั้งบางคราวมีสาธารณภัยมีการรับบริจาคพอเปิดขึ้นไปในถุงนี่เจอผ้าขาดบ้างผ้าเก่าบ้างก็คล้ายๆกับรู้สึกทีหนึ่งมันรกเหลือเกินอ่ะก็ได้โอกาสให้คนอื่นเอาไปทิ้งให้นั่นก็แสดงว่าแนวเนี้ยเป็นขาดสถานมันหยาบแล้วดูว่าโลภะโทสะโมหะมันลดไปได้นิดเดียวเองแนวหนึ่งถ้าเราให้ของระดับที่เราบริโภคใช้สอยที่ท่านเรียกว่าสหายทานหมายความว่าเราเองก็บริโภคใช้สอยนะแล้วก็เลี้ยงดูเพื่อนฝูงได้เนี่ยก็แสดงว่าโลภโกรธหลงมันลดลงไปมากกว่าเดิมท่านนี้ก็มีผลเนียนิสงมากเพราะการกำหนดผลนิสงนี่กำหนดด้วยการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะทีนี้บางทีดีของมันประณีตเกินแม้เราเองก็ไม่ค่อยบริโภคใช้สอยคือรู้สึกหวงรู้สึกเสียดายแต่เมื่อเกิดพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าเกิดเคารพแรงกล้าเกิดภักดีแรงกล้าเกิดเห็นผลอานิสงส์แรงกล้าเราก็ให้ไปเลยนี่ก็แสดงว่าตรงเนี้ยสามีทานคือทานที่ให้แก่ผู้ใหญ่หรือเราชนะกิเลสได้เด็ดขาดหมายความเราเป็นนายเหนือกิเลสเหนือความโลภความโกรธความหลงแนวตรงนี้ถ้าหากว่าของนั้นมันมีอย่างเดียวต้องจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าปัจจัยหรือสิ่งที่เรามาให้เนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้ลองดูตัวอย่างที่ค่อนข้างคุ้นหูนะคือจุเลกับสาดกที่สองคนผัวเมียมีผ้านุ่งและคนละผืนแล้วก็มีผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันออกต่อใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันแล้วก็ทั้งสองคนก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ผลัดเวรกันมาฟังธรรมมาเดินท่านจุเลกสาดกคือสามีเนี่ยมาฟังเมียก็เข้าบ้านมันเกิดประทับใจเกิดดื่มดำเกิดเริ่มใสขึ้นมาอย่างแรงแต่ไม่มีอะไรจะบูชาเลยก็เห็นแต่ผ้าห่มผืนเดียวแล้วก็ค่อนข้างเก่าอ่ะนะแต่ก็นึกเป็นห่วงว่าพันยาก็จะคิดยังไงก็ไม่รู้แล้วตัวเองก็จะเกิดหนาวขึ้นมาได้ทำยังไงมันก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงพันยาแล้วก็เสียดายผ้านะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปจะตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อตอนใกล้รุ่งแล้วก็ตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงดังๆว่าชิตังเมชิตังเมแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าปัสเสธที่กุศลกลับมาจากปราบปรามปัจจันชนบทแวะเข้ามาฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามทราบความประสงค์ชื่นชมกันอนุโมทนาก็มอบทรัพย์สินเงินทองต่างๆอย่างละแปดให้แก่ท่านเพราะนั้นเราเห็นว่าผลมันมาแรงมาเร็วแต่ว่าน้อยเพราะอะไรเพราะว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยมันพลังของธรรมะมันอ่อนไปละตัดสินใจได้เมื่อยามสุดท้ายกิเลสก็ตอนนั้นก็อ่อนไปแล้วก็เรียกว่ารบกันสะบักสะบอมมันก็มวยปล้ำเนี่ยปล้ำเนี่ยจนนุ่มแล้วแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นอุปสมบทพิเศษผลทานในลักษณะวัตถุทานบางทีเนี่ยที่เราพูดถึงทานบางอย่างที่ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมคือหมายความว่าพลิกวิถีชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยในสมัยพุทธกาลก็มีประมาณสัก6คนนะแต่ว่าวัตถุที่ท่านเอามาบริจาคเนี่ยมันเป็นของเท่านั้นแหละคือท่านมีทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็มีเท่านั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นสามีทานไปทั้งไปนะนายจุเลกสาดกนี่ก็หนึ่งแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างอัศจรรย์นะเราจะมองเป็นแนววิทยาศาสตร์ก็คงพูดยากแต่ว่ามันก็เป็นอจินไตยในรูปของกรรมวิปากวิสัยคือวิสัยของผลแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ได้คือใจความโดยสรุปว่านายปุณณธาตุเป็นธาตุของท่านราชกษัตริย์เศรษฐี แล้วก็ท่านไปไถนาแล้วก็พบกับพระสารีบุตรออกแก่นิโรธสมาบัติใหม่ๆนะท่านก็เห็นข้าวก็ดีใจแต่ไม่มีอะไรถวายพระไถนาอยู่ก็ไปตัดกิ่งไม้แล้วเข้าใจว่าเป็นไม้พวกอะไรสะเดาเนี่ยนะก็เป็นไม้ชำระฟันให้พระสารีบุตรรับแล้วก็เดินเลยไปทางบ้านของท่านปัญญาก็เอาอาหารซึ่งเตรียมมาให้สามีรับประทานมาให้ถวายพระเถระก็ตกลงว่าสามีนี่ถวายมาจำรับขวัญปัญญาถวายอาหารที่เตรียมให้สามีแล้วปุณณะก็ถวายแล้วก็นอนหลับไปปัญญาก็ต้องกลับไปหุงข้าวใหม่ก็เสียเวลาไปหน่อยก็เมื่อเดินกลับมาก็ตะโกนบอกสามีแต่ไกลนะว่าให้ทำใจให้สบายเดี๋ยวโมโหหิวมันจะเกิดทำให้ทานมันเศร้ามองไปสามีพอทราบข่าวดีใจมากว่าวันเนี้ยเวลาเรามีของจะให้ไม่มีผู้ที่จะรับมีผู้ที่จะรับเราไม่มีของที่จะให้วันนี้ทั้งสองคนก็มีของที่จะให้แล้วก็มีผู้ที่จะรับเสร็จแล้วกินอาหารมันก็เพลียนะหลับไปตื่นขึ้นมาถึงก็มูลไถเฉพาะที่ท่านไถนะกลายเป็นทองคำไอ้ตัวเนี้ยวิทยาศาสตร์จะพูดยากครับแต่ว่าเรื่องกรรมวิปากวิสัยเป็นพวกอจินไตยนะฮะสามข้อเนี่ยข้อหนึ่งก็คือข้อนี้เป็นเรื่องที่เราอธิบายยากแล้วก็ไม่ใช่มีจุดเดียวนะมีหลายจุดเราก็ไม่มีคนที่ทำบุญได้ขนาดนั้นมาเป็นเครื่องมือในการสอบทานเทียบเคียงก็เชื่อเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านปุณณะในการต่อมาท่านก็เป็นเศรษฐีก็เรียกปุณณะเศรษฐีราชการมอบให้ทั้งหมดเลยก็ถือไม่ใช่สมบัติของท่านมาเกิดด้วยบุญของเขาแล้วก็ลูกสาวท่านก็เป็นมหาอุบาสิกาที่เด่นดังชื่อนางอุตตราแล้วก็นำนางสิริมาซึ่งเป็นน้องสาวของหมอชีวกกุมารพัฒน์เข้ามาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอุบาสิกาที่รับยกย่องในด้านเจริญเมตตาภาวนาได้สูงส่งอันนี้ก็คือทานเราจะเห็นว่าทานในแนวนี้ถ้ามันระดับก็สัมปทาคุณเขาเรียกว่าสัมปทาคุณแต่ตามปกติมันเจอยากนะฮะการลงตัวเนี่ยมันหายากคือหนึ่งก็เรียกว่าวัตถุสัมปทาคือผู้รับเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์มีสองประเภทฉะนั้นนะแล้วก็สองปัจจยสัมปทาคือของที่เรานำมาบริจาคนั้นเป็นของที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการครอบครองแล้วก็เจตนาสัมปทาเจตนาทั้งสามช่วงก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยมันประกอบด้วยกุศลและเจตนาไม่มีเขาเรียกมัจฉิรจิตคือจิตที่สนีมันเกิดขึ้นวูบสองวูบสามวูบไปมันไม่มีเลยนะมันมีแต่ปีติปราโมทย์หลังจากให้ไปแล้วแล้วคุณาติเรกสัมปทาคือผู้รับเป็นผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้วเราก็ถวายกับท่านเป็นคนแรกเพราะในการลงตัวอย่างเงี้ยมันลงตัวยากคนจึงมีแค่6รายเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่มีตัวอย่างที่จะพิสูจน์ทดสอบนะว่าไม่เป็นไปได้จริงไหมเพราะว่าในปัจจุบันเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วใครจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อไหร่แล้วใครถวายองค์ประกอบอย่างอื่นเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ฟังเอาไว้ว่าเป็นความอัศจรรย์ของบุญญาธิการไม่มีคำตอบนะบางเรื่องเนี่ยเราตอบไม่ได้เลยอาตมาเคยพบคนคนหนึ่งทุกวันจะตายแล้วยังไม่รู้มันนานแล้วฮะทบมา30 กว่าปีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าแกบอกว่ามีพระพุทธรูปมาเข้าฝันให้ช่วยไปซ่อมแซมหลังคาให้ท่านหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกรั่วแล้วท่านก็เปียกหมด แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ฟังกันสองคนบอกเราก็ยากจนอยู่แต่พระท่านก็มาหาให้เสี่ยวใช้ช่วยท่านตอนนั้นก็ขายทรัพย์สินเงินทองแหวนสร้อยอะไรอะไรของเก่าๆแล้วก็ชวนญาติพี่น้องไปทำกันจนสำเร็จมันไม่ใช่โดนบันดาลหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกว่าสองคนตายายมันก็ขายข้าวสารทีละลิตรทีละถังทีละอะไรนี่นะอย่างมากคนมันแห่กันมาซื้อที่บ้านแกจนขายเป็นตันๆกันเลยนะรับเข้าสารจนถึงก็ส่งออกนอกรวยมากตอนนั้นมาพบเขาเนี่ยเขากำลังจะสร้างเจดีย์ที่วัดไหนหรือเปล่าตามมาโยมทำบุญมากๆอย่างนี้ไม่กลัวเลยแกบอกไม่ต้องกลัวเราท่านมาเองมาให้ทำเองนั่นคือเป็นเรื่องที่คนใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็ยืนยันตามสิ่งที่ท่านเชื่อเพราะเรื่องเหล่านี้คนจะต้องทำเองนะฮะต้องทำเองและสัมผัสเองอธิบายแล้วก็จะฟังยากจะเข้าใจได้ยากแต่ถ้าคนที่เคยทำ

ป็นฐานะอุปบารมีทำยากถ้าเจตนาให้จริงๆนะฮะก็หมายความว่าเป็นทานภายในได้แก่ให้บุตรธิดาบริจาคโลหิตหรือช่วยชีวิตบุคคลอื่นหรือเสียสละอะไรตับไตต่างๆที่มันเสียสละได้เนี่ยดวงตาเป็นต้นพวกนี้เป็นทานที่ให้ยากเพราะว่าคนที่เราสิ่งหรือคนที่เราให้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออวัยวะส่วนตัวเราส่วนหนึ่งก็คือบุตรธิดาภรรยาสามีที่มันให้ยากนะคนที่ทำได้จริงๆแล้วจิตใจจะต้องเด็ดเดี่ยวและในแง่สังคมเนี่ยค่อนข้างอยู่ลำบากด้วยเพราะสังคมเขาจะไม่เข้าถึงชีวิตระดับอุดมการณ์อย่างนั้นแล้วจะโจมตีจะใส่ร้ายแล้วก็ปัญหาว่าคนที่เราให้เขานี่พื้นฐานความคิดมันทันกันหรือเปล่าล่ะมันไม่เหมือนกันหาชาลีกับพนังมัตสีเราเห็นว่าการหาชาลีพนังมัตสีนี่พอพระเวสสันดรอธิบายเหตุผลให้ฟังแล้วเธอเข้าใจทันทีได้แล้วก็ชื่นชมกับการกระทำของพระเวสสันดรแต่คนนอกมันก็ไปโกรธเกลียดแทนนะฮะแต่ที่จริงทั้งหมดเนี่ยเขารู้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านี้บำเพ็ญบารมีตามหลังกันมาพูดจากันรู้เรื่องนะฮะเหมือนกับคนเรียนหนังสือระดับใกล้เคียงกันเนี่ยพูดจากันรู้เรื่องแต่ถ้าพื้นฐานมันห่างกันไกลเราก็พูดกันยากกันนะเพราะนัชติกทานเนี่ยจึงที่เราเคยสังเกตกันถ้าที่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสมมติว่าให้ไตอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่าอวัยวะนี่เขาเข้ากันเขาปฏิเสธหรือเปล่ากรุ๊ปเดียวกันหรือเปล่าส่วนมากก็อยู่ในแวดวงของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นการให้ด้วยความรักความผูกพันฉันพี่ฉันน้องฉันพ่อแม่ลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ก็จิตใจไม่จะธรรมดาเหมือนกันนะคนเหล่านี้ที่ทำได้เนี่ยแต่ถ้าจัดเป็นฐานแล้วก็เรียกว่าฐานะอุปบารมีฐานที่ค่อนข้างสูงทีนี้ในการให้เนี่ยพวกการให้วัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่สองแนวตัวนี้ก็เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยที่มีการถามกันบ่อยบาลีท่านเรียกว่าสาหัตถิกทานคือทานที่เราให้เองเราบริจาคด้วยมือของเราเองตัวนี้มันก็มองไปที่ตัวสิ่งที่เราให้เจตนาในการให้แล้วก็บุคคลผู้รับก็ถ้ามันดีหมดนะฮะผลอานิสงส์ก็มากแต่ว่าโดยโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือแต่ละฝ่ายก็ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมอะไรทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับแต่ทรงใช้คำว่าทายกปฏิฆา6ซึ่งตัวนี้น่าทำความเข้าใจเกิดมาเองมีความรู้สึกมานานตั้งแต่บวชมาไม่กี่พรรษาแล้วก็ชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ต้นน่ะนะคือเรามีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันคล้ายๆกับกลบเกลื่อนอะไรไว้บางอย่างอธิบายธรรมะแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทายกกับปฏิฆา6เขาแปลว่าผู้ให้นะทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆา6แปลว่าผู้รับแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมองว่าพระก็คือปฏิฆา6ชาวบ้านก็คือทายกมันคนละเรื่องเลยนะนี่ก็แสดงว่ามันมีการเห็นแก่ตัวของพวกอธิบายคือพูดแต่จะเอาพูดแต่จะได้ไม่ได้พูดคิดจะให้คนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นโดยภาคปฏิบัติเนี่ยรู้ศาสนามันเป็นเรื่องกรรมวาทีคือกล่าวเรื่องกรรมเจตนาเป็นเครื่องให้เรียกว่าทานนะที่พูดเอาวันก่อนเพราะงั้นคนที่ทำหน้าที่ให้ใครก็ตามทำหน้าที่ให้คนนั้นก็ชื่อว่าทายกในขณะนั้นแปลว่าผู้ให้แล้วใครก็ตามทำหน้าที่รับในขณะนั้นคนนั้นก็เป็นปฏิฆา6ในขณะนั้นมันก็เป็นกิริยาปฏิกิริยาเพราะในการให้ตรงนั้นพระอาจจะให้ก็ได้ตรงนั้นพระก็เป็นทายกชาวบ้านก็เป็นปฏิฆา6ต่อมาชาวบ้านให้พระชาวบ้านก็เป็นปฏิฆาไอ้ทายกพระก็เป็นปฏิฆา6ก็แสดงว่าไม่ใช่ตำแหน่งนะไม่ใช่สถานะคนเป็นกรรมเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาในแง่หนึ่งที่อาตมาเองรู้สึกว่ามันชักจะผูกขาดมากไปหน่อยและโอรัสโอเปียดสังคมมากไปหน่อยนะคือกตัญญูกตเวทีกับบุปการีที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากให้เราสังเกตนะเราอธิบายเป็นผู้ใหญ่หมดเลยเป็นผู้ใหญ่บุปการีที่ผู้น้อยจะต้องกตัญญูกตเวทีหมดเลยแต่ตรงนี้ที่จริงมันเป็นกิริ

บุปการีแปลว่าผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีแปลว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทำต่อตนแล้วก็ตอบทำต่อแทนท่านเพราะมันกันแน่ตัวนี้มันก็เหมือนกันนะสมมติว่าในกรณีหนึ่งญาติโยมมีช่วยพระตรงนั้นญาติโยมก็เป็นบุปการีของพระต่อมาพระช่วยโยมพระก็เป็นบุปการีของโยมตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบราธพราหมณ์ท่านต้องการจะบวชเป็นแต่ว่าพราหมณ์แก่แล้วก็ใครก็ไม่ยอมบวชให้พระเจ้าเสด็จไปทำทีคล้ายๆกับเยี่ยมเยือนสารีบุตรก็โดยเสด็จไปด้วยคือราธพราหมณ์พระเจ้าก็รับสั่งคุยด้วยนะท่านก็เล่าให้ฟังพระเจ้าก็หันมาถามพระภิกษุทั้งหลายว่าใครนึกถึงอุปการะของพราหมณ์นี้บ้างไหมได้บ้างไหมสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้นะคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์พระเจ้าก็รับสั่งให้สารีบุตรว่าตอบแทนบุญคุณของอุปการีอย่างเงี้ยได้ไหมสารีบุตรก็เลยก็รับเป็นอุปัชฌาย์บวชให้แล้วราธาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระในตอนหลังเราเห็นว่าตอนนี้พระราธาพราหมณ์ก็เป็นอุปการีของพระสารีบุตรในกรณีที่ให้อาหารหนึ่งทัพพีพระสารีบุตรก็สำนึกคุณแล้วก็ทดแทนท่านก็เป็นกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยมันมีการให้มีการรับมีการได้มีการเสียแล้วก็เราก็เอามาอธิบายแบบปิดบังซ่อนเงื่อนคือแสดงความเห็นแก่ตัวของผู้อธิบายนะครับอธิบายก็ตามนะคือแสดงเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำอย่างนั้นไม่ได้กำหนดที่ตัวคนนะไม่ได้กำหนดที่ตัวคนแต่กำหนดที่การกระทำในแต่ละขณะดีก็เพราะการกระทำชั่วก็เพราะการกระทำถูกก็เพราะการกระทำผิดก็เพราะการกระทำก็หมายความว่าทุกข้อเนี่ยคนเป็นได้ด้วยการกระทำของคนเหล่านั้นดังนั้นในกรณีของการให้ทานเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยสมมติพระเป็นบิณฑบาตโยมก็เป็นบุปการีของพระพระก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อโยมแล้วก็ยังมีโครงสร้างอีกโครงหนึ่งพระเจ้าทรงแสดงเรื่องสังฆะว่าภิกษุทั้งหลายทายกนั้นมีอุปการะต่อเธอด้วยการทนุบำรุงด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่นะพวกเธอก็ต้องสำนึกกตัญญูกตเวทีทั้งนึกอุปการคุณของทายกก็สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมทานเห็นไหมว่าพระก็ต้องกตัญญูต่อชาวบ้านชาวบ้านเองก็ต้องกตัญญูต่อพระตามสมควรแก่กรณีไม่ใช่ว่าให้คนกลุ่มหนึ่งผูกขาดความเป็นบุปการีวันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องไปถ่ายให้สักการะวันเกิดผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องไปให้สักการะแล้วก็นึกดูทบทวนไปทบทวนมาเฮ้เราเคยได้รับอะไรจากผู้ใหญ่องค์นี้บ้างท่านนี้บ้างก็ไม่เห็นมีแล้วก็เรียกร้องความกตัญญูกตเวทีความสำนึกคุณนะถ้าไม่ทำก็เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พิกลนะนะเพราะธรรมะเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอนว่าธรรมัญจเรสุจริตังนะนังรุจริตังจเรพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตเพราะธรรมะมันเป็นสัจธรรมเอากันจริงๆตรงๆพระเจ้าว่าอย่างไรคืออย่างนั้นไม่ใช่เป็นตำแหน่งผูกขาดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องเป็นบุปการีตลอดมันมีบางช่วงบางตอนที่ลูกเป็นบุปการีสิทธิ์เป็นบุปการีก็ดูซิว่าใครทำอุปการะอะไรแก่ใครอย่างไรมันไม่ใช่เป็นตำแหน่งผูกขาดนะเป็นการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเป็นกรรมวาทีตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องฟังขยายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม็กซี่พิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

0: เสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้บุญไม่ช่วยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้มีบุญและท่านผู้แสวงบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้20:20คงยังไม่สายเกินไปก่อนที่เราจะรับอาหารหลังจากท่านทั้งหลายได้กล่าวถวายมหาสังฆทานไปแล้วตามประเพณีของพระอริยเจ้าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะเกื้อกูลแก่พวกเธอเป็นอันมากด้วยปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเตนาสนะที่อยู่อาศัยแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีประโยชน์มีเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยการตอบสนองบุญที่เขาก็ได้กระทำด้วยการแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดอันนี้เป็นการเกื้อกูลตอบสนองซึ่งกันและกันทุกครั้งทุกเวลาพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้รับปัจจัยทายทานสังฆทานตลอดทั้งอามิสทานต่างๆท่านจะต้องให้พรคือการแสดงธรรมก่อนที่จะรับหรือบางครั้งรับแล้วก็ให้พรทีหลังแสดงธรรมอันนั้นเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันท่านเปรียบเสมือนพระสงฆ์นี้เหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งบินไปดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้แต่ไม่ทำให้ดอกไม้มันชอกช้ำไม่ทำให้กลีบให้สีให้กลิ่นมันชอกช้ำมันสูญเสียดูดเอาเพียงน้ำหวานแต่จะต้องผสมเกสรให้ดอกไม้นั้นได้ติดลูกติดหมากต่อไปแล้วจึงบินจากไปคือเอาประโยชน์แล้วก็ให้ประโยชน์ผสมเกสรเดี๋ยวนี้หมายความว่าจิตใจของท่านนั้นเปรียบเสมือนหมู่มวลบุพพาชาติที่กำลังเบ่งบานการเบ่งบานขึ้นมานั้นคือบานด้วยบุญด้วยกิริยาแห่งบุญทีนี้ผสมเกสรจากความเบ่งบานให้เป็นลูกเป็นหมากให้บุญนี้กลายมาเป็นกุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันบุญนั้นคือความดีความสุขใจความเย็นใจความสบายใจความอิ่มใจความเบิกบานใจนี่คือสภาพแห่งบุญส่วนกุศลนั้นคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวออกมาวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่กระทำนั้นจะต้องเข้าใจบุญจะส่งท่านสูงสุดไปจนถึงสวรรค์สุดที่บุญจะส่งไปถึงคือพระนิพพานบุญจะเป็นปัจจัยส่งไปถึงสวรรค์และเป็นบันไดต่อไปแต่ส่วนที่จะรับช่วงบุญต่อไปสู่พระนิพพานคือกุศลคือความฉลาดคือความเข้าใจเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์หัวหน้ามัคคทายกท่านได้กล่าวว่าขอให้เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานทำอย่างไรบุญนี้จะเป็นปัจจัยถึงพระนิพพานได้อันนี้เราไม่หลงประเด็นแห่งบุญในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามหาราชาลิไทยที่ได้พูดมาเมื่อคืนนี้สมัยนั้นเข้มข้นมากกระแสวัฒนธรรมสมัยนั้นเข้มข้นมากคือพระนิพพาน จะทำอะไรก็มุ่งหมายไปที่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานมาถึงสมัยยุคอยุธยาก็จะเจือจางลงมุ่งหมายไปสู่ยุคพระศรีอานศรีอริยเมตตายิ่งมาถึงยุครัตนโกสินทร์นี้จางลงมากๆมุ่งที่จะไปสู่สวรรค์ดิบๆคือจะกินดิบๆจะเอาดิบๆเลยพอจะทำบุญปั๊บก็ขอให้ถูกเลขถูกหวยเมื่อไม่ถูกก็จะเสียใจเมื่อเสียใจแล้วก็จะใจเสียใจเสียกับเสียใจนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะเมื่อคืนนี้ฝนตกท่านทั้งหลายบางคนก็วิ่งหอบกดหอบมุ้งไปหาที่พักที่หลบที่ซ่อนเสียใจแต่เมื่อเช้านี้ใจเสียไม่ใช่เพียงแต่หอบไปหาที่หลบที่ซ่อนเมื่อเช้านี้หอบกลับบ้านเยอะแยะไปหมดนั้นแสดงว่าใจเสียใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะแสดงธรรมแสดงอากาศวิปริตอาตมาก็ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายท่านได้พากันสาธยายสวดเทวตานุโมทนาคาถาให้เทวดามาช่วยมาร่วมอนุโมทนามาชื่นชมยินดีในบุญในกุศลที่เราทำแล้วก็ขอร้องด้วยให้ท่านมาช่วยบอกว่าจิรังละขันตุศาสนังขอจงมารักษาศาสนานี้ให้จิรังยั่งยืนแล้วก็มีอีกบทที่สองลงท้ายว่าจิรังละขันตุปานิโนจงมาช่วยรักษาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนบทที่3เราก็ลงท้ายกันว่าจิรังละขันธุโนสทาขอจงมาคุ้มครองพวกเราทั้งหลายนี่ให้มีความสุขให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดไปตอนสุดท้ายได้บอกว่าโสดทิ้งคัดฉันตุเทวตาคตาขอให้เทวดาทั้งหลายจงปลอดภัยแล้วให้ความปลอดภัยสู่ที่นี่แล้วก็จากไปจงกลับไปสู่ที่อยู่ของตนปรากฏว่าเทวานุภาพก็ได้หลั่งไหลลงมาทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเมื่อคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกจะเดือดร้อนที่สุดเลยทางข้างนอกหน่วยการกองอำนวยการได้วิทยุกันร้อนรนไปทางอำเภอขอให้ทางอำเภอจัดรถดับเพลิงรถน้ำรถดับเพลิงแล้วก็รถของหน่วยต้านภัยแล้งนั้นมา2คันทางโน้นก็เตรียมเพื่อจะมาแต่ก็ยังมาไม่ทันพวกเรานั่งฟังธรรมกันที่นี่บางคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้สังเกตท้องฟ้าแดงฉานขึ้นมาเลยไฟมันลามไม่มาอย่างแรงมาถึงเขตวัดเราพอดีถึงแดนวัดพอดีถ้าฝนไม่ตกลงมาไฟก็จะลามเข้าฟางที่เราปูมานี้มันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ไม่ใช่เปียกแล้วจะไหม้ความเดือดร้อนวุ่นวายจะเสียหายต้นไม้ต้นไร่จะตายสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะพากันตายคงจะลำบากมากแต่พอดีที่ฝนตกลงมาในขณะนั้นดับโอ้บุญนี้มีจริงๆเนาะท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าบุญมีบุญช่วยสิ่งที่เราทำอยู่อย่างนี้มันมีอานุภาพบุญที่เราทำอยู่ในขณะนี้มันครบวงจรถ้ามันครบวงจรแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานได้บุญครบวงจรนั้นมีบุญอะไรพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาบุญให้ดีๆพวกเราได้ยินแต่คำว่าไตรสิกขาแต่มีอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปุญญสิกขาสิกขาตัวนี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยไม่ได้แปล ภาษาอังกฤษเขาแปลว่า training แปลว่าฝึกฝนบุญนี้ให้ถูกต้องให้เข้าใจปุญญะเมวะโสสิกเขยะอายะตะถังสุขินทริยังทานัญจะสมจริยันตะจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภวยิตวาตะโยสุขังสมุททะเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตติปวุจจติบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆให้เข้าใจจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรบุญมีความทุกข์เป็นกำไรเป็นทุนก็มีนะแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรคือบุญชนิดไหนท่านว่าสุขินทริยังโอ้ยมันพูดยากปากมันยังไม่คืนสู่ปกติจงทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรทานัญจะคือการให้ทานสมจริยัญจะคือการทำตัวเองให้สม่ำเสมอให้สงบคือการนั่งสมาธิให้มันสงบเมตตาจิตตัญจะภาวะเยคือพยายามพัฒนาจิตตนเองให้มันเกิดความเมตตาปาณีต่อกันและกันต่อหมู่สรรพสัตว์รวมแล้วก็คือทานศีลภาวนานั่นเองที่เราได้กระทำอยู่ในขณะนี้มันครบบนวงจรพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมสามประการนี้แล้วอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขตโยสุขขังสมุทัยเยนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขสามประการนี้อภยาปัจฉังสุขขังโลกังมันติโตติปวุตจติบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเช่นนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่มีแต่ความสุขปราศจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกเราได้กระทำอย่างนี้ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องฝนเมื่อคืนนี้หน่อยมันได้ประโยชน์มากเลยฝนตกเมื่อคืนนี้แต่อย่าพากันไปคิดด่าในใจนะอย่าไปน้อยอกน้อยใจอย่าใจเสียพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้มองสองด้านอย่ามองด้านเดียวตะเถเวกัสสะกัลยาณังตะเถเวกัสสะปาปกังตัสมาวาปิณกัลยาณังวาปิณปาปกังสิ่งเดียวกันนี้แหละให้ผลเป็นคุณงามความดีและสิ่งเดียวกันนี้แหละอาจจะให้โทษเป็นความเลวร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดไม่ใช่มันจะมีแต่โทษไม่ใช่มันจะมีแต่คุณมันมีทั้งสองแต่จงถือเอาส่วนที่มันเป็นกลางๆไว้ได้โยอิทะมัชชังปวิจยะคันหิตหะติสเวนะโรเศรษฐมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เพราะฉะนั้นฝนเมื่อคืนนี้ให้ประโยชน์แก่เรามากให้ประโยชน์แก่ต้นไม้ให้ประโยชน์แก่หมู่สัตว์ถ้าฝนไม่มาเมื่อคืนนี้ไฟอาจจะไหม้ลามมาหมดเลยรถดับเพลิงก็มาไม่ทันเพราะเขาก็วิ่งไปสูบเอาน้ำสูบเอาอะไรอยู่ยังมาไม่ถึงฝนมาก่อนฝนก็คงจะรอว่ายังไงยังไงรถดับเพลิงก็คงมาไม่ทันแน่เรารีบดับซะก่อนก็เลยตกลงมาไม่มีปีมีขุยเลยฟ้าก็ไม่ร้องเรียกว่าฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแรงปลากั่งสิปวดหัวเป็นว่ามันบ่แม่นปลากั่งปวดหัวบั่นแน่แม่นพอใหญ่ไม่ใหญ่ปวดหัวบั่นแน่แลนประสาทแตกวินย่างคู่กับปวดหัวนำเหตุจังใดอันนี้บุญมีจริงๆเนาะบุญช่วยส่วนมากคนเราทำบุญก็อยากจะได้ผลเร็วๆจะต้องมองไปไกลๆอย่างที่เรามาทำบุญในขณะนี้ จ้าภาพก็คือเจ้าภาพทั้งหมดที่จองกันไว้ตั้งแต่ปีกายนี้แหละ300กว่าเจ้าภาพยิ่งวันนี้ก็มาเพิ่มเจ้าภาพนอกโควต้าอาจารย์มหาทองไพศรีดาน้อยแล้วก็กับโยมผู้หญิงของท่านตลอดทั้งคณะพี่น้องชาวอำเภอเซกาถวายค่าอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมทำจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็คงจะยกยอดต่อไปอีกเป็นปีหน้าไปร่วมกองทุนกับอาจารย์มหาประสิทธิ์เรียกว่ากองทุน LMF ไม่ใช่ IMF Lillian Money Funds เรียกว่ากองทุนเพื่อคำจุนศาสนาบุญนี่มันมีจริงๆอย่างนี้แล้วดังที่กล่าวแล้วแต่ต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เรามองดูผลของต้นไม้เป็นเครื่องเปรียบท่านบอกว่ามหาลุกขูปมังปุญญังบุญนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลอามังชินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากินพระสันจัตสะนชารามาติพิชันจัตสะวินาสติผู้ใดใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมันมากินไม่รอคอยให้มันสุกให้มันเป็นลูกสุกซะก่อนผู้นั้นจะไม่รู้จักรสชาติของมันที่แท้จริงมันยังไม่สุกมันก็ไม่หวานมันก็ไม่หอมแต่เราไปกินดิบทั้งไม่อร่อยก็ไม่อร่อยทั้งจะทำให้พินาศด้วยพิชันจัตสะวินัสติหมายความว่าผลไม้นั้นพืชนั้นก็จะพินาศเอาลูกดิบมันมากินเม็ดดิบๆของมันเอาไปปลูกก็ไม่เกิดทั้งไม่อร่อยทั้งไม่เกิดใหม่อีกจะตายต่อไปอันนี้ง่ายๆเปรียบเหมือนพวกเราจะกินดิบสมมุติมาทำบุญแล้วก็สาธุขอให้ผู้ขาถือเลขในเด้อรางวัลที่หนึ่งเลขท้าย3ตัวขอให้ถูกขอให้ร่ำขอให้รวยในยุค IMF ขอให้มีเงินมากๆได้ใช้หนี้ใช้สินพอทานไปแล้วสัก 1,000 บาทกลับไปบ้านก็ไปซื้อหวยแล้วทีนี้จะกินดิบแล้วนั่นจะกินดิบแล้วนี่ไปซื้อหวยซื้อมากๆพอหวยออกมาหวยไม่ถูกเลขไม่ถูกเงินก็หมดทีนี้ก็เสียใจเสียใจแล้วก็ใจเสียใจเสียยังไงใจเสียก็บอกโอ้ยบุญเบิ้ลๆนี่มันไม่มีหรอกไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยทำบุญก็ทำเกิดตายเงินก็จนหมดนั่งสมาธิก็เหนื่อยฝนก็ตกเกือบจะเป็นบัตรตายอยู่แล้วบุญไม่เห็นช่วยเราเลยตอนนี้ใจเสียแล้วไม่ใช่เสียใจอันนี้แหละท่านบอกว่าพิชันจัตสะวินัสติปุญญันจัตสะวินัสติบุญของเขาก็วินาศบุญของเขาก็หมดบุญที่จะกินดิบๆนั้นยังไม่ให้ผลเราก็กินมันไม่ได้กินแล้วก็เสียใจบุญใหม่ก็ไม่ทำต่อไปเรียกว่าพินาศปลูกอีกก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าใจมันเสียซะแล้วเข้าใจว่าบุญไม่ช่วยในสมัยโบราณในลุ่มแม่น้ำโขงนี้มีวรรณกรรมที่สั่งสอนสิงสั่งสอนธรรมเยอะแยะถือได้ว่าเป็นดินแดนที่ร่ำรวยทางมรดกทางจิตใจทางวิญญาณมากที่สุดร่ำรวยทางวัฒนธรรมมีหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าผู้เฒ่าก็อาจจะจำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันพระรุ่นใหม่เอาไปเผาทิ้งหมดมันเขียนเป็นหนังสือโบราณหนังสือใบลานนี่เป็นตัวธรรมคนรุ่นใหม่อ่านไม่ได้มีหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าเท่าหัวคอหล่อเคยได้ยินบ่มีอยู่3ผูก60ใบลานเอาไปซื้อเลขตาแล้วมันสิจะหายได้สิบอกฮะสิกินดิบอีกซะเด้อแล้ว3ผูก60ใบ ถ้าหากมีโอกาสไปที่อำเภอตราการพืชผลน่าจะเหลืออาตมายังมีความหวังอยู่ว่าที่นั่นคงจะรักษาไว้ดีมีตู้อยู่กลางน้ำที่หนองคูรุหรือว่าเอาไปเผาทิมเบิร์ดแล้วก็บ่ทักอาจจะยังนะนั่นเพิ่นเนี่ยบ้านพระครูท่านบอกว่ายังอยู่แต่จะขอถ่ายเป็นภาษาไทยให้ฟังในหนังสือเหล่านั้นเล่าเรื่องบุญไม่ช่วยคือจะกินบุญดิบนี่แหละบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยมีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันมีความรักกันดีดีขยันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินอดอยากขาดแคลนทุกอย่างลำบากมากเมียเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีส่วนผัวนี่เป็นคนสัมมาทิฏฐิต่อมาผัวก็ป่วยล้มป่วยลงลำบากจะมีเรี่ยวมีแรงมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่ได้ก็เลยปรับทุกข์กันบอกว่าฉันนี่คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ฉันจะอยู่ไปไม่รู้จะกี่วันเธออย่าได้เป็นห่วงฉันเลยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมียไม่ค่อยจะพอใจผัวเพราะผัวนั้นมีความคิดว่าไอ้ที่เราเกิดมายากจนนี่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มั้งชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ลำบากเหมือนเราไม่ได้ขยันทำงานเหมือนเราเขาก็ร่ำเขาก็รวยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขเรานี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ทุกยากลำบากไปเรื่อยผัวนี่ก็แอบไปทำบุญไปตักบาตรได้อะไรก็ทำบุญอยู่บ่อยๆเมียก็ว่าให้เธอมัวแต่ทำบุญชิบหายหมดจะได้กินอะไรคนที่เขาไม่ได้ทำดูสิเขาร่ำเขารวยก็เยอะแยะแต่เธอทำไมต้องโง่ไปทำอย่างนั้นพูดยังไงผัวก็ไม่เถียงไม่เถียงกลัวเมียจะเสียใจก็มีความรู้สึกว่าเมียเรานี่ก็คงจะเข้าใจว่าบาปบุญไม่มีแน่นอนเมียก็เลยบอกผัวก็เลยบอกเมียว่านี่เธอคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานเมียบอกว่าอย่ามาเทศอยู่ตรงนี้เลยถ้าอวดดีแล้วไปบวชฉันจะไปหาใหม่ก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ก็พูดแต่ปากบอกใจก็ยังรักอยู่จะดีหรือชั่วก็เป็นผัวของเมียจะชั่วหรือเสียก็เป็นเมียของผัวก็ยังรักกันอยู่เอาไปเอามาผัวก็เลยล้มป่วยเมียก็ไปรับจ้างไปรับจ้างได้เงินมารักษาผัวต่อมาก็ไม่หายเป็นโรคเรื้อรังเป็นคนลำบากพร้อมเหลืองหลงเรื้อรังเมียก็เอาเงินมาส่งผัวให้ซื้ออาหารกินซื้อยากินแล้วก็บอกผัวว่าเธออย่าเอาเงินนี้ไปทำบุญนะอย่าเอาเงินนี้ไปให้ทานไปตักบาตรไปทำบุญไปช่วยเหลือคนอื่นเธอจะทำเด็ดขาดนะถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ส่งมาให้เลยฉันจะไม่มาเยี่ยมเธอเลยฉันจะเสียใจมากผัวก็ไม่พูดที่ไม่พูดนั้นคือไม่รับปากแต่ก็ไม่เถียงในใจก็คิดว่าเดี๋ยวเมียไม่รู้เราก็จะรักไปทานอีกไปทำบุญอีกต่อมาเมียก็ส่งเงินมาแล้วก็เอาเงินมาให้ผัวทั้งที่ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละก็ซื้อยากินบ้างมันก็ไม่หายพอมันไม่หายก็ไปขอทานทีนี้เมียส่งมาไม่ทันขอทานเงินที่เมียส่งมานั้นก็แบ่งไปทานหาของไปใส่บาตรบ้างพอตอนหลังมาเมียรู้เข้าเสียใจหนักนอกจากเสียใจแล้วใจเสียด้วยไม่ส่งมาให้เลยให้มันตายซะว่าอย่างนี้ไม่รู้จักเจียมกะลาไม่รู้จักเจียมบอดี้ทุกยากเกือบตายก็ยังขวนขวายไปทาน ก็เลยน้อยใจและนอกจากน้อยใจแล้วก็ใจน้อยไม่ส่งเงินมาไม่มาเยี่ยมแต่แอบมาอยู่หลอกมาถามชาวบ้านแต่ไม่มาให้เห็นหน้ามาแอบดูแล้วก็แอบถามว่าพฤติกรรมของผัวนี้เป็นอย่างไรชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้น่าสงสารมากเดี๋ยวนี้แกไม่มีเงินรู้สึกว่าแกไปขอทานได้ก็กินครึ่งหนึ่งเอาไปทานต่ออีกครึ่งหนึ่งเมียก็เสียใจหนักทีนี้ไม่มาไม่ส่งมานานๆเข้าชายคนนี้ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราคงไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ชาตินี้จะทุกข์จะยากจะล้มจะตายยังไงก็ขอให้ได้ทำบุญไว้บ้างเผื่อชาติหน้ามีถ้าสมมุติมันมีชาติหน้าเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้เราก็อาจจะดีเหมือนชาวบ้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างเข้าทำนองที่บอกว่าทุกอย่างให้เขินขาดแลกง่ายบ่หอนลืมศีลธรรมพรมเพียรหักษาไหวแรงและถ่วงและแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่ผ้าเทมเอาความดีเป็นริมเมื่อวานนี้พูดถึงริมจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละทัศนีวะยายโตเอเตโขสังหาโลเกเครื่องสงเคราะห์โลกคือการให้ทานคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์คือการวางตนสม่ำเสมออันนี้เป็นริ่มเหมือนริ่มสลักเผาลบรถเอาไว้ไม่ให้รถมันพังให้มันวิ่งไปได้พระคนโบราณเราก็ฉลาดยังบอกว่าเอาความดีเป็นริ่มสลักใจไว้ค้นคล่องทีละถัดสานีวะยายะโตละถะแปลว่ารถอานียะแปลว่าลิ่มอัสสะแปลว่าเป็นละถัดสานีเยนีวะยายะโตแปลว่าเป็นลิ่มสลักเผาลดความดีนี่ก็เป็นลิ่มสลักใจชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ประกาศแต่พี่น้องมาตอกลิ่มมาขันน็อตให้แก่โลกให้แก่สังคมชายคนนั้นก็ทำขอทานเขากินไปขอไปวันหนึ่งแกเหนื่อยมากแกเป็นไข้แกขอทานได้พอกินข้าวพอประทังชีวิตมีอาหารที่เหลือจากตนเองกินอยู่ครึ่งหนึ่งก็เลยเอาไปให้ทานแกผู้ขอทานคนอื่นสาเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแกเหนื่อยนอนแล้วก็ฝนตกเหมือนเมื่อคืนนี่แหละแกก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไทรในขณะที่นอนอยู่นั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาฟ้าผ่าลงมาแล้วถูกแกตายพอดีท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะทุกยากขนาดนั้นขอทานขนาดนั้นทำบุญขนาดนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยมันเทวดาที่รักษาคุ้มครองโลกเท้าจตุโลกบาลพากันเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ก็พากันประชุมปรึกษากันว่าชายผู้นี้ทำแต่คุณงามความดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเกือบจะเรียกได้ว่าแกมีศีลไม่ได้ไปสมาทานกับพระแกไม่เบียดเบียนผู้ใดแต่เสร็จแล้วแกก็ทำบุญทำทานแม้จะทุกข์ยากลำบากพวกเทวดาทั้งหลายก็เลยพากันปรึกษากันว่าอันนี้เกิดมาจากกรรมเก่าของชายผู้นี้ไม่ควรจะให้แกทรมานไปดนไปนานควรจะให้แกตายเสียให้มันจบไปเอาบุญข้างหน้าเพราะว่าปล่อยให้แกลำบากไปนานคนอื่นเขาจะเห็นผิดเป็นชอบเขาจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีจะมีอยู่ถมไปจะทำให้มิจฉาทิฏฐิเจริญขึ้นจะให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นควรจะให้แกตายเสียรับกรรมให้มันจบ ว่าแล้วประชุมกันอย่างนั้นก็ทำให้บันดาลให้เกิดฟ้าผ่าชายคนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นอนอยู่ฝนตกลงมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาชายคนนั้นก็ตายหลังจากตายแล้วก็ยังไม่แล้วนะมีเสือมาฆ่าไปกินอีกด้วยเสือไม่รู้มาจากไหนโผล่ออกมาจากในป่าคาบชายคนนั้นไปกินกินหมดเลยแต่หัวมันบ่แสบมันมีแต่กระดูกเสือเลยไม่กินภาษาลาวก็เรียกว่าหัวคอหล่อยังแต่หัวคอหล่อเสือเอาไปกินเหลือแต่หัวชาวบ้านก็เล่าลือไปว่าชายทุกขตะคนขอทานคนนั้นคนใจบุญขอทานคนนั้นหน้าอนาถใจหน้าอเนกอนาถฟ้าผ่าตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเสือก็จะฆ่าไปกินส่วนภรรยาได้ยินข่าวเข้าก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจทั้งเสียใจคิดถึงผัวยาก็ไม่เอาไปซื้อกินเอาไปทานหมดสมน้ำหน้าตายเสียได้ก็ดีว่าอย่างนี้แต่ใจนึงที่มันแค้นก็พูดอย่างนี้แต่ใจหนึ่งก็รักสงสารคิดถึงผัวก็มาดูก็มาเห็นหน้าเหลือแต่หัวก็ผัวจริงๆร้องห่มร้องไห้ไปเอาจอบมาเอามากระจกมาบานเฮาว่ามาคุดสองจอกตอนนั้นแล้วฟังหัวมันจะอย่างอย่างเนาะมาได้บ่ได้ฟังบ่ต่อมาก็มาขุดเอาจอบมาขุดสองสามจอกเท่านั้นก็เอาหัวผัวลงไปฝังแล้วก็น้อยใจเครียดแค้นให้ผัวแต่ก็ทั้งรักทั้งแค้นเพราะว่าเป็นผัวเป็นเมียกันนางก็กัดนิ้วมือตนเองกัดออกมาเป็นเลือดแล้วก็มาเขียนใส่หน้าผากผัวบุญไม่ช่วยว่าจากนี้เขียนใส่หน้าผากผัวว่าบุญไม่ช่วยเอาเลือดมือนี่เขียนบุญไม่ช่วยแล้วก็ฝังหัวฝังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกไม้ป่ามาบูชาหลุมศพหลุมหัวไม่ใช่หลุมศพหรอก เสร็จแล้วแกก็ก้มกราบข้างศพข้างหลุมศพขอขมาผัวที่ได้กระทำไม่ดีไม่งามที่ได้โกรธได้แค้นแต่ก็ยังรักยังอาลัยอยู่ที่ได้ทำไปเช่นนี้ก็เพราะความโกรธที่ผัวไม่ปฏิบัติตามไม่ให้ทานก็ไปหาทานฝังหัวผัวแล้วแกก็กลับบ้านไปทำงานไปหารับจ้างต่อไปไม่เคยคิดว่าจะไปทำบุญหาผัวเลยเพราะว่าแกไม่เชื่ออยู่แล้วต่อมาอีกมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินอาคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินทรงประสูติเป็นพระราชโอรสพูดง่ายๆว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินภาษาบ้านเรามันง่ายดีออกลูกออกมาเป็นลูกชายมีรอยแดงๆตรงหน้าผากว่าบุญไม่ช่วยเสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กประหลาดร้องไห้ไม่รู้จะหยุดจะหย่อนคงจะร้องไห้เหมือนอาตมานี่แหละเกิดมาร้องไห้ใหญ่แม่เล่าให้ฟังว่าเกิดมากวนโลกเกิดดันยามกลางคืนเกิดมาแล้วร้องไห้ไม่รู้จักหยุดแสดงว่าเกิดมาเทศเลยร้องไห้นี้เป็นการแสดงความทุกข์อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดเป็นทุกข์เกิดมานี่มันทุกข์ตัวทุกข์ตัวมันจังไห้เนาะใครมันเกิดมาเป็นสุขมันก็หัวหาหาหามาตัวแต่ละคนเกิดมาจึงร้องไห้มาร้องไห้กำปั้นด้วยโยมผู้หญิงคงจะเห็นลูกตนเองออกมาใหม่ๆออกมากำปั้นแดงๆแล้วร้องไห้ดิ้นกระเดวกระเดวแสดงว่าเกิดมามีกรรมเวลาตายจึงแบมือตายไม่มีดอกคนตายกำปั้นมีไหมเขาให้เปิดหน้าไปล้างศพเพื่อจะได้ดูมือคนตายไม่ได้เอาอะไรมือคนตายมือแบเขาให้ล้างมือศพแต่พวกเราไม่ค่อยดูหน้าดูมือหรอกล่างกาพุ่นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเด้อญาติพี่หลอกอย่ามาหลอกคอยเด้อเพิ่นว่า มันเป็นอย่างนี้ความจริงเขาให้เราไปล้างหน้าศพล้างมือศพให้เราได้พิจารณาว่า เกิดมามีแต่ตัวเปล่าๆเวลาจากไปก็แบมือนะไม่เอาอะไรไปด้วยนะแต่เกิดมาไม่มีกรรมจะกอบจะโกยจะเก็บจะกรรมจะกินกรรมแล้วก็เอามากินเด็กน้อยๆพ่อแม่ต้องใส่ถุงมือให้ไม่มีอะไรจะกินกินกำปั้นนอนกัดกำปั้นพูดไปมากยิ่งมากนะเดี๋ยวจะหิวข้าวไปหอดไปละบัดเนี่ย ไปถึงเกิดมาบุญไม่ช่วยหน้าผากสีแดงๆร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะด่อนร้องให้ไม่รู้จะทำอย่างไรร้องให้มาแล้ว3วัน3คืนพี่เลี้ยงนางนมตลอดทั้งแม่เอาใส่นมกินนมแล้วก็ร้องให้เอาออกจากนมแล้วก็หยุดร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะย่อนพระราชาก็เลยประกาศไปถ้าผู้ใดมาทำให้เด็กนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลอย่างงามทั้งพระราชาเองและพวกราชสำนักช่วยกันลบตัวหนังสือสีแดงที่หน้าผากนั้นว่าคนอย่างไรอย่างนี้จะต้องตั้งชื่อว่านายบุญไม่ช่วยซะแล้วใช่ไหมล่ะในนี้มีคนชื่อบุญช่วยเยอะคุณโยมบุญช่วยมาจากเมืองชลบุรีนู่นไม่มีนะคนที่ชื่อว่าบุญไม่ช่วยไม่มีเพราะเรารักบุญเราบางคนบุญช่วยบุญมีบุญมากบุญล้นบุญเหลือบุญหลายบ่มีบุญออกผัวซื้อว่าบุญหน่อยบุญบ่เหลือบุญบ่มีอยู่บ่จุดที่บ่มีแต่คนนั้นบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยก็ประกาศไปถ้าผู้ใดมาสามารถทำให้เด็กคนนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลอย่างงามส่วนนางผู้เป็นเมียนี่ก็ยังแก่อยู่คนนั้นไปเกิดแล้วหัวคอหล่อไปเกิดแล้วก็เลยได้ยินข่าวประหลาดก็เลยไปขอเฝ้าไปกราบทูลพระราชาขอเข้าเฝ้าขอเข้าพบเด็กราชกุมารที่เกิดมาใหม่ๆพอไปเห็นหน้าผากเด็กจำได้ทลายลายมือของตนเองจำได้เป็นไผสิจือลายมือเจ้าของประดับเนาะก็เห็นเอ๊ะนี่มาลายมือเราจริงๆนี่ที่เขียนแต่หน้าผากนี่บุญนี่มันมีจริงๆหนอบักบ่าอย่างนี้ผัวของเราได้มาเกิดเป็นโอรสของพระราชาเสียแล้วนี่บุญมีจริงๆไม่ใช่บุญไม่ช่วยนี่บุญช่วยว่าแล้วนางก็เอามือไปลูบหน้าผากลูบเบาๆก็หายไปเลยลบไปเลยคนอื่นเขาพยายามหาสิ่งหาของอะไรมาลบมันไม่ยอมออกทั้งราชสำนักลบไม่ออกลบไม่สูญแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นลูบเบาๆมันก็หายเพราะนางเขียนด้วยมือของนางเองการลูบครั้งนั้นเพื่อจะโดยนางตั้งใจว่าบัดนี้บุญช่วยแล้วไม่ใช่บุญไม่ช่วยถ้าบุญมีจริงๆขอให้ตัวหนังสือนี่มันลบหายไปนางอธิษฐานในใจอย่างนั้นก็มือลูบไปมันก็หายตัวหนังสือก็หายไปเลยเด็กก็หยุดร้องไห้พอดีพระราชาก็เลยบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดแก้วแหวนแสนสิ่งเพชรนินจินดาต้องการสักเท่าไรเราจะมอบให้นางนี้ก็บอกว่าหม่อมฉันถ้าเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดขอให้หม่อมฉันได้อยู่ใกล้ๆราชโอรสได้เลี้ยงจนเขาใหญ่เขาโตหม่อมฉันปรารถนาเพียงเท่านี้พระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจพอเด็กคนนั้นได้นั่งอยู่ในตักได้นอนอยู่ในตักของนางคนนี้ก็หยุดร้องไห้ถ้าเอาไปใส่ตักคนอื่นเอาไปใส่ตักแม่จริงๆก็ยังร้องไห้อยู่นางนี้ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงตลอดไปอยู่อย่างมีความสุขในพระบรมมหาราชวังก็เลยสถาปนาตั้งฐานันดรให้นางนั้นเป็นวรมาตาเป็นพระวรมาตาเรียกว่าเป็นแม่อันประเสริฐอันนี้เป็นฐานันดรก็เลยอยู่ด้วยกันในพระราชวังอย่างมีความสุขนางนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้บุญมีจริงๆเนาะแล้วก็พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้นางก็เลยขอว่าเอาอย่างนี้ขอให้หม่อมฉันได้พอได้มีอะไรวันละเล็กวันละน้อยพอได้ทำบุญพอได้ให้ทานพอนางระลึกถึงเรื่องที่ เก่าแก่ที่เคยกระทำมาว่าเชื่อว่าบุญไม่มีเห็นว่าผัวให้ทานไม่ได้ผลอะไรนางก็เลยได้เงินได้ทองจากราชสำนักก็ให้ทานทุกวันใส่บาตรทุกวันแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกหรอกผัวเรื่องนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านได้เห็นว่าบุญนี่มีจริงๆบุญช่วยอยู่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ว่ามันบางทีมันก็ต้องรอคอยมันจะต้องเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผลทีนี้ทำอย่างไรที่มันจะเกิดไปจนถึงพระนิพพานเป็นปัจจัยอันนี้ขอแถมนิดนึงถ้ามิฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจการให้ทานเนี่ยมีเจตนาไม่เหมือนกันก็จะได้ผลไม่เหมือนกันถ้าเจตนาเพื่อพระนิพพานดังกล่าวเมื่อกี้นี่ก็สามารถเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานได้นิพพานปัจจโยโหตุพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าการให้ทานของคนมีเจตนาเบื้องต้นไม่เหมือนกันจะได้ผลต่างกันบางคนให้ทานด้วยความอยากอยากอย่างยิ่งอย่างอยากถูกหัวอยากอะไรเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าตันหุตริยทานังเทติให้ทานด้วยความอยากอย่างยิ่งด้วยตัณหาอย่างยิ่งอยากจะกินดิบๆอยากจะถูกเลขถูกหวยแล้วก็มาทานทานแล้วมันไม่ถูกแต่บุญนั้นให้ผลแต่เมื่อเขาจะปรารถนาก็ตามหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์บุญนั้นจะส่งให้เขาได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละชั้นจาตุมนั้นให้ทานด้วยความอยากนี้อยากถูกเลขแต่ให้ทานไม่ถูกเลขไม่ถูกหวยแต่จะพาให้ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชได้50วันมนุษย์เท่ากับ50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้แต่บางคนให้ทานด้วยความหวาดกลัววิตีนะกาลนะทานังเทติให้ทานด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าชาติหน้าจะไม่มีอยู่ไม่มีกินหวาดกลัวว่าชาติหน้าอาจจะทุกข์จะยากเพราะเราไม่ได้ให้ทานกลัวต่ออนาคตภัยกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทานด้วยความกลัวบางทีไปหาหมอดูว่าคุณต้องไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะคุณกำลังเคาะร้ายต้องไปทำสังฆทานนะอันนี้ก็ย่านตายพากันไปวัดเขาตัวให้ได้บุญตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าให้เขาว่าจำศีลบาปดอกเป็นว่าที่นี่ก็ไปทานบางคนเขาหลอกเขาบอกว่าต้องไปปล่อยปลาต้องไปปล่อยเต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่ามีบุญเดี๋ยวนี้คนเอาเต่ามาปล่อยเพราะมตินี้เป็นมติของพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนเขาถือว่าเต่านี้มันเดินถอยหลังไม่เป็นมันมีแต่ก้าวหน้าเต่านี้อี้ไม่ถอยหลังนะอี้มีแต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเอาเต่าไปปล่อยแล้วมาชีวิตจะก้าวหน้าในสระนี้จึงเต็มไปด้วยเต่าโชคดีการให้ทานเพราะความกลัวนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเขาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามในชาตินี้แต่เขาจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงผลของมันเมื่อออกมาทีนี้อีกอันหนึ่งบางคนให้ทานด้วยความอายฮีริโอตปะทานังเทติให้ทานด้วยความอายด้วยความกลัวอีกอย่างหนึ่งอายเพื่อนกลัวชาวบ้านจะว่าให้ไปกับเพื่อนเขาให้ทานเราไม่ได้เป็นให้เราไม่ได้ให้ทานในอายเขาก็เลยควักกระเป๋ามาบางทีมีอยู่แบงค์พันแบงค์ห้าแล้วร้อยถ้าจะไม่ทานก็อายคอยยืมเจ้าแน่คอยบ่มีเป็นว่าเมื่อหอยบ้านสิใส่ดอกคอยยืมเจ้าแน่จักเศร้าเป็นว่าจักลอยหนึ่งจริงๆแล้วมันมีในกระเป๋านี่เป็นใบพันนุ่นแต่อายถ้าจะควักออกมามันก็มากถ้าจะทานสัก20บาทอย่างนี้จะเอาใบพัดออกมาก็อายเขาถ้าจะไม่ทานก็อายก็เลยขอยืมไปถึงบ้านจะให้อันนี้ยังไม่มีศรัทธานะแต่มีความอาย อยู่ในบ้านในเมืองเขาชาวบ้านเขาให้ทานเราอยู่กับเขาทำไมไม่ให้ก็อายก็ทานไปบ้างการให้ทานชนิดนี้เขาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วเขายังจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นยามาเข้าไปโน่นบางคนให้ทานชนิดหนึ่งให้ทานของที่ตนเองมีเหลือกินเหลือใช้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาไปทานก็น่าจะดีนิละเสสะทานนังเทติวันนี้พ่อใหญ่ดมกลับไปแล้วไปวัดน้องป่าพงแล้วก็จะเลยไปโคราชเจ้าของรถเบนซ์คันที่จอดอยู่ตรงนั้นเอารถไล่ล้างคันหนึ่งมาถวายอาตมาเดี๋ยวนี้คันหกล้ออยู่ในวัดที่ใช้เข็นฟางมาปูให้เรานั่งของพ่อใหญ่ดมอุดมอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาแกมาปฏิบัติธรรมแกได้นั่งฟังแกว่าแกมักจะเรียกอาตมาเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณปัตตานโอ้เจ้ามีสิยังมาตั้งขอเป็นเจ้าคุณปัตตานดอกเจ้าคุณเฮ็ดจังใดจังใดเฟื่องมาปูเนี่ยห่วยคอยก็ไปหาจ้างรถเขาเมื่อแกมาแล้วบ่มีบ่หลกรถวัดปัตตานปัตตานีจังใดหรอวัดบ่มีเงินซื้อเฮ้ยผมมีรถทางอยู่คันหนึ่งแล้ววะ6ปีแล้วขาดทะเบียนบ่ได้ต่อแล้ววะบ่ได้ใส่ยังดอกจอดอยู่ซื่อๆว่าซั่นผมสิเอามาถวายเจ้าคุณว่าซั่นโหมันคือตั้งข่อยเป็นเจ้าคุณไว้แท้เจ้าว่าซั่นแกกลับไปถึงบ้านแกฝากมาคือหองปลาแดกนี่ฝากรถ6ล้อคันนั้นเอารถจ้างรถ10ล้อเขาบรรทุกรถ6ล้อมาฝากอาตมาเอาวิ่งมามันไม่มีทะเบียนกลัวตำรวจจับก็เลยเอามาให้เดี๋ยวนี้ได้เอามาเข็นฟางได้เอามาใช้อยู่ทุกวันนี่2ปีแล้วการให้ทานชนิดนั้นจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าท่านว่า400ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นดุสิตผู้น่ะได้อยู่เด้อผู้ใดเหลือกินเหลือใส่กับอันบ่ได้ใส่จะเอาไปถิ่มไว้หลายเอาไปท่านแน่ก็ได้พระเฮามูนี่ก็คือกันแล้วลังองค์เดี๋ยวปุ้ยกุฏิเพิ่นมีแต่หนูครอบมีแต่กระป๋องสังฆทานคุเหลืองๆนี่ถังเหลืองๆเต็มไปหมดเลยจะทานต่อก็ไม่ต่อรับบางเถื่อกระป๋องนมก็จนเน่าบ่เพิ่นบ่กินจักเถื่อมันหลายเหลือกินสิไปท่านต่อกับบ่ท่านเอาไปท่านต่อแน่ขอหน่อยคันมันมีหลายกระดาษลังเธอสิได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตก็บ่จักอันนี้เรียกว่าให้ทานของที่เหลือเศษเหลือที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่นี่มีอีกแบบหนึ่งโสมนัสสะสูปะทานังเทติโสมนัสสูปจิตตะทานังเทติให้ทานด้วยความหวังว่าทานนี้เป็นการดีให้คนอื่นได้ยกย่องดีใจให้ท่านเอาหน้าปวาตาบ้านเฮาให้ทานเอาหน้าหาเสียงคันได้อ่านสื่อเท่าไรแห่งดีคันได้เขียนสื่อดังใหญ่ๆแห่งดีให้ทานอย่างนี้บางคนเขาชอบถ้าไม่ออกชื่อออกนามก็ไม่พอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าออกชื่อออกนามหรือเขียนชื่อจารึกดีๆแล้วให้ทานไม่อั้นมันดีใจแต่ไม่ใช่ดีใจเฉยๆแม้เขาจะปรารถนาอะไรหรือไม่ปรารถนาอะไรก็ตามเมื่อเขามีความมีเจตนาอย่างนี้เขาให้ทานไปแล้วเมื่อเขาตายไปแตกกายทำลายขันเขาจะได้เกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดิสูงขึ้นไปถึงโน่นทีนี้การให้ทานทักขิเนยะทานนางเทติให้ทานแบบเลือกพอใจใครจะไปให้คนนั้นพอใจพระองค์ไหนจะไปถวายให้องค์นั้นอันนี้แหละก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นนิมมานลติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าการให้ทานเหล่านี้ขึ้นสวรรค์คนละชั้นละชั้นก็ตามเมื่อหมดบุญหมดอายุสิ้นฤทธิ์สิ้นกรรมแล้วเขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสู่สภาพเบญจขันธ์อีกและจะมีโอกาสทำบาปไปตกนรกใหม่ไปเป็นเปรตอสุรกายก็ได้ทั้งนั้น พราะว่าให้ทานชนิดนี้อาสวะยังมีอยู่ไม่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะแต่ทานอย่างไรที่จะทำให้สิ้นอาสวะฟังให้ดีๆนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานอลังการะจิตตะปริขาระปริวาลังเทติให้ทานโดยปรารถนาว่าการให้ทานของเรานี้จงเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้อลังการให้งดงามเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิยาติสังวัตติให้ทานแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างที่พวกเราทำอย่างนี้แหละทานตัวนี้จะไปเป็นปุ๋ยให้เกิดปีติพอเวลาเรานั่งสมาธินี่มันจะคิดเก่งกว่าเราอยู่เฉยๆมันคิดนั่นอย่าไปโกรธมันไม่คิดไปไหนหรอกมันคิดไปข้างหน้ามันคิดไปพรุ่งนี้คิดไปปีหน้าคิดไปจนสุดสายข้างหน้าแล้วมันจะคิดย้อนหลังเมื่อคิดย้อนหลังนี่มันจะไปจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะไปจำความชั่วไปจำความดีไปจำพฤติกรรมที่ตนเองทำถ้ามันไปคิดถึงทานที่ตนเองได้ทำนั้นมันจะเกิดขนลุกขนพองดีใจปลื้มใจยิ่งคิดถึงการให้ทานมีพระเป็นร้อยๆพันๆมีผู้มารับทานของเราผู้มีศีลมีธรรม 3,000 4,000 อย่างนี้จิตใจมันจะปลื้มขนลุกเกลียวขึ้นมาน้ำตาไหลปริ่มออกมาด้วยความดีใจโอ้ยเราได้ทำบุญเลี้ยงพระจำนวนเกือบจะเป็นพันๆเราได้เลี้ยงคนตั้งหลายพันคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจมันจะไปจดจำเอาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดปีติจนน้ำตาไหลจนอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเกิดปีติแล้วมันจะเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขแล้วไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวลืมไปหมดเมื่อจิตเป็นความสุขแล้วก็เป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเวลาเขาจะตายจิตเขาก็จะเอิบอิ่มด้วยความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเขาตายไปด้วยความอิ่มใจด้วยสมาธิระดับนั้นเขาจะได้ไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสทั้ง5อเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาอากานิฐาชั้นสุทธาวาสนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีแต่เราไม่ได้เป็นอนาคามีแต่เรามีสมาธิระดับที่เกิดมาจากปีติจากปัสสัทธิในขณะนั้นมันจะไปเกิดสุทธาวาสนี้แล้วก็จะพัฒนาจิตไปเลื่อนไม่กลับคืนมาเลยจะเลื่อนชั้นไปเรียกว่าชนิดที่เรียกว่าอุทธังโสโตอาการนิทคามีหมายความว่าเข้าสู่กระแสสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยสู่อาการนิทะอาการนิทะแปลว่าไม่น้อยหน้าผู้ใดแล้วก็จะไปนิพพานที่นั่นไปบรรลุธรรมสิ้นกิเลสนิพพานที่อากานิฐะชั้นสุดท้ายอเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาอากานิฐาจึงเรียกว่าอุทธังโสโตอากานิฐะคามีจะไปนิพพานที่นั่นจะสิ้นกิเลสอยู่ตรงนั้นชั้นสุดท้ายที่นั่นไม่กลับคืนมาสู่โลกนี้ด้วยการให้ทานเป็นปัจจัยส่งให้อย่าทำเป็นเล่นไปกับการให้ทานนะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ตามสลึงหนึ่งก็ปลื้มใจได้เมื่อมาระลึกถึงว่าแม้เงินเราเพียงบาทเดียว2บาทเราได้เลี้ยงพระจำนวนเป็นพันพร้อมทั้งเนกขมะจารีเนกขมะจารินีตั้ง 3,000 4,000 คนหรือระลึกได้เพียงเท่านี้ก็น้ำตาไหลขึ้นมาปลื้มปีติอย่างนี้แหละเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านู่นเทินเราว่ากันบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่าแล้วถ้าอาจารย์มหาประสิทธิ์ไม่หลนไม่พาเราหลงประเด็นยังว่าอยู่จริงๆลองนั่งสมาธิไปหน่อยๆอีกหน่อยมันจะจำได้จริงๆนะในภาพอันนี้ไปนั่งอยู่บ้านก็จะจำอยู่บ้านอันนี้จะเป็นปุ๋ยเลี้ยงสมาธิ ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะอาตมาผสมเกสรให้จากบุญมาสุขกุศลแล้วทีนี้คงจะเข้าใจคงจะเป็นลูกเป็นหมากเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในไม่ช้าไม่นานปัจจุบันชาตินี้เทอญขอยุติลงเพียงเท่านี
3: ้ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญา

สถานีวิทยุวัดป่าไซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: นิดพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้ถึงรายการไขปัญหาแล้วการไขปัญหาคือการอธิบายธรรมะที่ยากให้ง่ายขึ้นก็ได้หรือที่ยังไม่มีความพิสดารให้พิสดารขึ้นก็ได้เฉพาะวันนี้การไขปัญหาในหัวข้อธรรมะที่ค่อนข้างจะยากคือเรื่องพิสูจน์นิพพานปัญหาก็มีว่าคำว่านิพพานแปลและหมายความว่าอย่างไรนิพพานมีจริงหรือไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองมาโดยหลักฐานเป็นอธิบายคำว่านิพพานนี้เราทำความเข้าใจกันด้วยตัวหนังสือก่อนหนทางที่เราจะเดินเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นมีหนทางที่เราควรจะทราบอยู่คือหนึ่งทางไปนรกในธรรมบทก็มีนางภิกษุณีองค์หนึ่งฉลาดในทางเจ็ดสายนี้พระเจ้ารับรองมัคคามัคคัสสโกวิโตเป็นผู้ฉลาดในหนทางและไม่ใช่ทางนี่ทางเส้นที่หนึ่งทางไปนรกนรกนี้มี450กิจขุมไปเพราะอำนาจโทสะเส้นที่สองไปเป็นเปรตและอสุรกายไปเพราะอำนาจโลภะหรือตัณหาเส้นที่สามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเพราะอำนาจโมหะคือหลงเส้นที่สี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะศีลห้ากุศลกบฏบท10เส้นที่ห้าไปสวรรค์เพราะมหากุศล8เส้นที่หกไปพรหมโลกเพราะเจริญสมถะกรรมฐานเส้นที่7ไปนิพพานเพราะเจริญวิปัสสนาอันนี้หนทางเดินทางมี7เส้นทีนี้วันนี้จะไขเฉพาะการพิสูจน์นิพพานเราต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่านิพพานแปลและหมายความอย่างไรตามตัวหนังสือคำว่านิพพานในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธนิโรธมันคือนิพพานนิพพานนี่มีความหมายหลายอย่างคำว่านิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดคือออกจากตัณหาหมายความว่าสรรพสัตว์พากันจมอยู่ติดอยู่ในวัฏสงสารเพราะมีเครื่องร้อยรัดมีเครื่องผูกมัดไว้ซึ่งได้แก่ตัณหาตัณหาพาให้ติดอยู่ในสังสารวัฏทั้ง3ชั้นคือสังสารวัฏชั้นต่ำสังสารวัฏท่านนี้ได้แก่มิจฉาทิฏฐิอกุศลกรรมบท10ขันธ์ที่เกิดอยู่ในอวัยวะทั้ง4ติดอยู่ในสังสารวัฏขั้นกลางนี่คือกามตัณหาอกุศลกรรมบท10ขันธ์ของมนุษย์และเทวดาคือติดอยู่ในกามสุคติภูมิ7ติดอยู่ในสังสารวัฏชั้นสูงขั้นสูงคือภวตัณหามหากตกุศล9หรือมหากตกุศล8นะมหากตกุศลนี่มี9นะมหากตกุศล9ขันธ์ในรูปภพและอรูปภพนี่เรียกว่ามนุษย์เรามันติดอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยววนเวียนเวียนว่ายไปเกิดอยู่ในวัฏสงสารซึ่งแบ่งเป็น3ขั้นท่านทั้งหลายก็พอทราบแล้วว่าด้วยอำนาจตัณหาทั้งนี้ก็เพราะตัณหานั่นเองเป็นตัวการนั้นสำคัญพาให้ลุ่มหลงติดอยู่ในเหตุที่มาสงสารมัชฌิมาสงสารและอุปริมาสงสารเมื่อถึงพระนิพพานแล้วเครื่องร้อยรัดเหล่านี้ไม่มีเลยดังนั้นพระนิพพานจึงแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดคือตัณหามีตามตัวหนังสือก่อนนะสองนิพพานแปลว่าเครื่องดับไฟคือกิเลสหมายความว่าสรรพสัตว์ในสากลโลกนี้พากันเดือดร้อนเพราะถูกไฟเผาไฟนั้นคือราคะโทสะโมหะ

0: อันไฟธรรมดาที่ไหม้บ้านเรือนเราอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องมีเครื่องดับจึงจะสงบระงับลงได้โดยไม่ลุกลามไหม้บ้านนั้นอื่นๆอีกต่อไปไฟคือกิเลสอันเป็นไฟภายในก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลมีเครื่องดับไฟอยู่และดับลงไปได้แล้วคือถึงนิพพานแล้วไฟเหล่านั้นก็สงบไปดังนั้นนิพพานจึงแปลว่าเป็นเครื่องดับไฟคือกิเลสแต่เมื่อถึงตัวนี้ก็ทำให้นึกถึงไฟคือภูเขาไฟระเบิดก็ควรจะหยุดพูดเรื่องภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยที่เมืองประเทศโคลอมเบียใช่ไหมเมืองอะไรเมืองอาเมโรแล้วก็เมืองอาเมโรกับภูเขาข้างล่างของภูเขาไฟเนวาโดเดนรูสของโคลอมเบียภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟธรรมชาติไอ้นอกภูเขาไฟภายนอกระเบิดเป็นคนเป็นตมเป็นว่าเผาคนท่วมคนตายไป 22,314 ศพน่าสงสารก็ช่วยเหลือกันหน่อยแล้วนี่กรรมของสรรพสัตว์นั่นเป็นไฟภายนอกแต่ยังร้ายแรงขนาดนี้ไม่ยอมนะแต่ไฟภูเขาไฟภายในนี่สิภูเขาไฟภายในถึง11กองนี่สำคัญมากนะภูเขาไฟคือราคะภูเขาไฟคือโทสะภูเขาไฟคือโมหะภูเขาไฟคือชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายแก่ตายความโศกเศร้าเสียใจปรเทวนาการอุปายาตเขาแค้นใจภูเขาไฟ11กองนี่มันต้มทับสรรพสัตว์ให้เดือดร้อนไอเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายวนไปวนมาไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับไตก็มาจากไหนเกิดมาจากใครใครเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใครเหมือนตาบอดนักควายแก่เชือกควายแล้วขึ้นทีหลังไปวนอยู่ในคอกนึกว่าไปถึงไหนแล้วหรือเหมือนพายเรือในหนองพายไปทั้งวันมันก็อยู่ในหนองเพราะมันมีทางไปหรือเขาไหนเขาหลวงไหนน้องพรมพรมไหนพรมสอนสอนไหนสอนยิงไหนมีนกไหนนกเขานี่ว่าถึงเรื่องวนอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นให้สร้างกรรมสร้างกรรมแล้วในผลของกรรมเป็นวิบากซึ่งเราอยากจะได้ขนุนซึ่งเป็นของเจ้าของเขานี่กิเลสวัฏวนคือกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วกรรมวัฏก็เป็นนักขนุนเขานั่นวนคือผลกรรมวิบากวนคือกรรมวิบากวัฏเขาจับได้ติดตารางนั่นเรียกว่าผลกรรมเราทั้งหลายก็วนอยู่อย่างนี้แหละวนไปทั้งสามวัฏฏะนั่นแหละสงสารเบื้องต่ำสงสารเบื้องกลางสงสารเบื้องสูงดังที่เทศมาแล้วไอ้นี่เราจะต้องดับไปคือกิเลสดังที่กล่าวมาส่วนข้อที่สามคำมนิพพานแปลว่าสิ้นเชื้อหมายความว่าเชื้อที่จะก่อภพก่อชาติให้เราได้รับความทุกข์ต่างๆนั้นเรียกว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนดองอยู่ในขันธ์สันดานของปวงชนได้แก่อนุสัยคือราคะโทสะโมหะถ้าอนุสัยทั้งสามนี้ยังมีอยู่ตราบใดสรรพสัตว์ก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นเพราะเชื้อหรือพืชที่จะก่อให้เกิดอีกยังมีอยู่อุปมาดุจต้นอุตภิษถึงแม้จะเราจะตัดใบตัดดอกออกไปแล้วในไม่ช้าก็จะต้องส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาให้แก่เราได้อีกเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเง่าของต้นกระพิษนั้นยังมีอยู่อีกประมาณหนึ่งอนุสัยนั้นเปรียบเหมือนที่ตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่มถ้าเรายังไม่เอามือหรือไม้ไปกวนไปคนที่ตะกอนนั้นก็ยังไม่ลอยขึ้นมายังไม่ฟูขึ้นมาข้างบนน้ำก็ยังใสแก้วอยู่ตึกจะไม่มีอะไรถ้าเอามือหรือเอาไม้ลงไปกวนไปก้นตุ่มน้ำก็จะขุ่นทันทีเพราะที่ตะกอนที่มีอยู่นั้นลอยขึ้นมาข้อนี้ฉันใดอนุสัยก็ฉันนั้นถ้าถึงปณิพานแล้วเชื้อต่างๆคืออนุสัยที่ก่อภพก่อชาติก็ขาดหายไปหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยแม้แต่น้อยดังนั้นพระนิพพานจึงแปลว่าสิ้นเชื้อตัวนิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องสมองหมายความว่าเครื่องสมองนั้นได้แก่สังกิเลสทั้งหลายสังกิเลสทั้งสิบมาแหละมี โทสะโมหะมานะทิฏฐิหิริกะอโนตัปปะเป็นตัวอย่างกิเลสทั้งหลายมีทิฏฐิความเห็นผิดอิจฉาความริษยากันมัจฉริยะความตนีกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอหิริกะความไม่ละอายบาปอโนตัปปะความไม่กลัวบาปมานะความถือตัวเป็นต้นเมื่อถึงการนิพพานแล้วเรื่องเศร้าหมองต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยฉะนั้นนิพพานจึงแปลว่าไม่มีเครื่องเศร้าหมองคำที่เป็นชื่อของปฏิพันธ์นั้นมีมากมีทั้ง50อย่างท่านนิยมเรียกว่าพระนิพพาน50ชื่อเช่นมัทนิมัตโนธรรมะที่ย่ำยีความเมา26ประการก็เป็นชื่อของนิพพานถึงนิพพานแล้วความเมาเหล่านี้หายปีตาสวิระโยธรรมะเป็นที่กำจัดความหิวความหิวก็คือตัณหาถึงนิพพานแล้วไม่มีแล้วอารยสมุขคาโตธรรมะเป็นเครื่องถอนขึ้นได้ดีซึ่งอะไรก็คือตัณหาวัตถุปัจจุบันธรรมะเป็นเครื่องเอาไปตัดวัฏฏะสามกิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏตัดทิ้งหมดไม่เอาแล้วตัณหกโยธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาก็คือโลภะอีกอะไรวิราโกธรรมะเป็นที่ปราศจากราคะก็คือตัณหาอีกอะไรนิโรธโธธรรมเป็นที่ดับตัณหาทุกวังพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ยั่งยืนคือแน่นอนอาชรังพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่นิพพัญจังพระนิพพานไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเนื่นช้าสัจจังพระนิพพานเป็นธรรมที่จริงแท้ไม่แปรผันตารังพระนิพพานเป็นธรรมที่ข้ามพ้นจากฝั่งแห่งวัฏฏทุกข์สุทัตถสังพระนิพพานเป็นธรรมที่ผู้มีปัญญาน้อยเห็นได้ยากสีวังพระนิพพานเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะกิเลสเป็นเครื่องอกมัดรัตนสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารอามตังพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขียนังพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เกษมปลอดภัยทุกอย่างเป็นมงคลอันสูงสุดวิราชังเขมังอุตตมังเป็นพระนิพพานเป็นธรรมะที่เกษมปลอดภัยอาพุตังพระนิพพานเป็นธรรมที่มหัศจรรย์อาวีติกังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีภัยไม่มีสิเนตสิเนตจังไรทั้งปวงตานังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ป้องกันสรรพสัตว์ไม่ให้คล้องอยู่ในวัฏสงสารเรนังพระนิพพานเป็นธรรมะที่หลบภัยต่างๆทีปังพระนิพพานเป็นที่พึ่งเป็นเกาะไม่ถูกโอคะคือห้องน้ำใหญ่ท่วมทับได้วิสุทธังพระนิพพานเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์วะรังพระนิพพานเป็นธรรมที่สัตว์บริสุทธิ์ปรารถนาประเสริฐนิพพังพระนิพพานเป็นธรรมที่สุขุมละเอียดอาสังตังพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งโมกโขพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากกิเลสที่ว่าพระพุทธเจ้าแสวงหาโมกขธรรมก็คือโมกขะตัวนี้แหละธรรมะที่พ้นจากกิเลสตัณหาเสถโขพระนิพพานเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดอนุตตรโภพระนิพพานเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมหาธรรมะอื่นเสมอเหมือนไม่ได้โลกัสสันโตพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกไม่มีวันเวียนใหม่แล้วยาโคพระนิพพานเป็นธรรมะที่สละตัณหาละตัณหาได้โดยเด็ดขาดปฏินิสโกพระนิพพานเป็นธรรมะที่สละตัณหามุตติพระนิพพานเป็นธรรมะที่พ้นจากตัณหาอนาลโยพระนิพพานเป็นธรรมะที่มีอาลัยราคัคโยพระนิพพานเป็นในสิ้นตัณหาราคะโมโทสักโยพระนิพพานเป็นในสิ้นโทสะโมหคโยพระนิพพานเป็นในสิ้นโมหะอนุปัฏโฐพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความเกิดขึ้นอัปปวัตตังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่เป็นไปแห่งขันธ์อีกแล้วอนิมิตตังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีนิมิตอัปปนิตังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีที่ตั้งอนายุหนังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ประมวลมาซึ่งของทุกข์อัปปฏิสันธิพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปอัปปฏิวัตติพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่กลับมาสู่โลกสามอีกอาคติพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีอาคติห้าอาชาตังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่เกิดอัพยาธิพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความเจ็บอโศกังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความโศกอปริเทวังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีปริเทวนาการบนพ เพ้อพิไรรำพันอนุปยาสังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความคับแค้นใจอสังกิริตถังพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่มีความเศร้าหมองนี่คือพระนิพพาน50ชื่อเราท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าพระนิพพานมีชื่อถึง50ชื่อถึงนิพพานแล้วยังมีความหมองมดเมาชาติมัทโธเมาในชาติถึงนิพพานก็ไม่มีอารมณ์พยมัทโธเมาในความไม่มีโรคถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีแล้วโยคพนมัทโธเมาในความเป็นหนุ่มถึงนิพพานแล้วไม่มีชีวิตมัทโธเมาในชีวิตลาภมัทโธเมาในลาภสักการมัทโธเมาในสักการะครุการมัทโธเมาในความเคารพนับถือปุเรขามัทโธเมาเพราะมีคนอื่นเป็นบริวารแวดล้อมปริยารมันโทเมาเพราะมีบริวารมากโพธิมัทโทเมาโภคะมีเงินมีทองมากก็เมาวันนวัตโทเมาวันนะคือเมาในความสวยและเมาชื่อเสียงสุตมัทโทเมาปริยัติปตนได้ศึกษาเรียนมามากปฏิภาณมัทโทเมาในปฏิภาณว่าตัวมีชาวไวไวพิษดีรัตตัญญุมัทโทเมาว่าตนเกิดมานานบินปาติกมัทโธเมาว่าตนมีอาหารสมบูรณ์ถ้าเป็นพระก็เมาว่าถือตนบินบาตตลอดชีวิตด้วยอนวมัญญติมัทโธเมาในการได้รับอนุญาตอิริยาปัตมัทโธเมาในอิริยาบถอิทธิมัทโธเมาในฤทธิ์สิบประการยะสมัทโธเมาในยศเจ็ดประการศีลมัทโธเมาในศีลฌานมัทโธเมาในฌานสิบปมัทโธเมาในศิลปะอารมณ์พยมัทโธเมาในความสูงอารมณ์หนมัทโธเมาในความสูงปรินาหนมัทโธเมาในความสง่าสันฐานมัทโธเมาในความชั่วทรงสันฐานปาริปุรมัทโธเมาในความสมบูรณ์แห่งสรีระนี่เรียกว่าพระนิพพานถึงแล้วความเมาเหล่านี้หายหมดไปไม่มีแล้วที่จะมามีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ถึงนิพพานทีนี้เมื่อเราทราบแล้วคำว่านิพพานแปลและหมายความว่าอย่างไรไวยพจน์ของนิพพานมีถึง50อย่างปัญหาต่อไปพิสูจน์นิพพานการที่จะพิสูจน์นิพพานเราหาหลักฐานซะก่อนว่ามีอยู่ในที่ไหนที่พระเจ้าเทศน์ในพระไตรปิฎกมีไหมเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกก็มีมากอัตถกถาฎีกาท่านก็แก้ไว้มากในเรื่องพระนิพพานนะเอาในพระไตรปิฎกก่อนพระพุทธเจ้าเทศน์ไว้มากมายหลายประการนิพพานังปรมังมัทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกองค์กล่าวว่านิพพานเป็นยอดนี่ในโอวาทปฏิโมกข์ก็มีนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นยอดสุขดังนี้ก็มีนิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นของสุญญ์โดยว่างปราศจากกิเลสตัณหาดังนี้ก็มีมีเยอะในการแสวงหาเขาบอกไว้อริยปริเยสนาแสวงหาของไม่ประเสริฐคือมีความเกิดแก่เก็บตายอนาริยะปริเยสนาสวายหาของที่ไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเกิดต้องตายคือเสียงหานิพพานอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ไม่ละไม่เลิกที่จะต้องเดินทางไปสู่นิพพานแล้วไปทางไหนล่ะทีนี้หนทางเดินน่ะนิพพานมีจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงไปทางไหนเอาหลักฐานก่อนหลักฐานในพระไตรปิฎกในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10และเล่มที่12ถ้าจะไม่ผิดหน้า103 325เป็นต้นไปพระองค์ตรัสไว้ว่าเอกายโนอยังภิกขเวมคโคตัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกมายะดังนี้เป็นต้นแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกคือเป็นทางเส้นเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมประดับความโศกเศร้าปริเทวนาการเป็นไปพร้อมประดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานยติทางจัตตารูสติปัฏฐานาทางสายนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นี่คือทางไปนิพพานเมื่อหนทางมีอยู่นิพพานก็ต้องมีที่ทางเดินเช่นอย่างทางไปสนามหลวงเมื่อถึงสะพานไปปิ่นเกล้าแล้วเวลาลงมาจากโน้นฝั่งโน้นมันก็จะถึงสนามหลวงจะมาสนามหลวงได้เมื่อหนทางมีมันก็ต้องมีสิถ้าไม่มีนักปราชญ์ท่านจะกล่าวแสดงหนทางว่าอย่างไรพระเจ้าเทศไปเลยในพระไตรปิฎกหลายคนหลายแห่งว่านิพพานนั้นมีอยู่แล้วก็ยังมีผู้สงสัยสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วนิพพานจะยังมีอยู่ไหมล่ะพระองค์ตรัสไปเลยสอนสุภัททิโก
1: ดูในพระไตรปิฎกว่าอิเมกะสุภัตตปิโคสัมมาวิหารยังอาสัญญโรโคอรหันเตหิอัตตดุคอนสุภัตตะถ้าหากว่ายังมีผู้ปฏิบัติตามอัตถังที่กรรมทั้ง8จุดตราบใดโลกก็มีพึงร่างกล่าวจากพระอรหันต์แสดงว่าถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรค8คือศีลสมาธิปัญญาอยู่ตราบใดโลกก็มีพึงร่างกล่าวจากพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานได้อยู่ตราบนั้นนี่ความหมายก็ชัดเลยใช่มั้ยพระไตรปิฎกนี่ก็ยิ่งน่าจะพอแล้วนะเพราะว่าตามหลักฐานนะเห็นแต่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเอาว่าตามอรรถกถายกต่างๆท่านก็พรรณนาไว้เหมือนกันว่าพระนิพพานเนี่ยมันถึงยกไหนยกไหนมันมีจริงหรือเปล่าท่านรู้ท่านก็พรรณนาไว้เหมือนกันนะพรรณนาเป็นยกเป็นยกเป็นยกไว้คือผู้ที่จะเข้าสู่พระนิพพานในสมัยที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนิพพานยังมีอยู่หรือเปล่ามีอยู่หรือเปล่าท่านก็แสดงไว้เหมือนกันว่านิพพานยังมีเยอะไม่ใช่ไม่มีถึงพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทางไปนิพพานก็ยังมีเยอะตาสาจารย์ท่านก็แสดงไว้อีกมายกที่หนึ่งเป็นยกของพระอรหันต์ชั้นไหนยกที่สองยกที่สามเป็นยกของพระอรหันต์ชั้นไหนท่านก็แสดงไว้หมดอย่างเนี้ยอย่างนี้เราก็เชื่อถือได้แล้วใช่ไหมว่าพระนิพพานเป็นของมีอยู่มีอยู่แน่แต่ว่าท่านกล่าวว่าหนทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีถ้ามีคนเดินทางก็สามารถจะถึงได้แต่มีคนไม่เดินก็ถึงไม่ได้ฮะคนจะถึงก็ต้องเดินทางเมื่อไม่เดินทางก็ไม่ถึงทีนี้เราจะเดินไปทางไหนล่ะทางพระนิพพานไปทางไหนกันแน่ทางพระนิพพานก็คือสติปัฏฐาน4เจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่ว่าเดินทางไปนิพพานทีนี้ว่าถึงอัตถกถาท่านก็กล่าวไว้อีกว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายเนนมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยันติพุทธาจะอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยยันติย่อมไปนิพพานังสู่พระนิพพานเอกายนีนมัคคินะด้วยทางสายเอกเส้นใดสติปัฏฐานสัญญาทางสายเอกเส้นนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ปันทดถึงแล้วก็ได้แก่สติปัฏฐาน4อันนี้ก็ชัดเจนแจ้งอยู่แล้วถ้าจะว่าถึงตัวบทกฎไปจริงๆนะนี่ว่าถึงหลักฐานซะก่อนเมื่อเรารู้หลักฐานอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หายแคลงใจว่าหลักฐานมีเยอะส่วนผู้ที่จะถึงที่จะไปนั้นต้องเจริญต้องปฏิบัติทีนี้ลองวัดกลับมาดูสิเมื่อกี้นี่ว่าถึงยีในวะยันตินิพพานังพุทธาติสัญจะสาวกาพุทธาจะอันบอกพระเจ้าทางหลายด้วยเตสัญจะสาวกาจะอนุสาวกของพระเจ้าเหล่านั้นด้วยยันติย่อมไปนิพพานังสู่พระนิพพานเอตายเนนมัคเคนะด้วยทางสายเอกเส้นใดสติปัฏฐานสัญญินาทางสายเอกเส้นนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตรู้ทั่วถึงก็แล้วได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งของสติคือการกำหนดรู้ซึ่งกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตั้งของสติคือการกำหนดรู้ซึ่งเวทนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติที่การกำหนดรู้ซึ่งจิตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการกำหนดรู้ซึ่งธรรมะนั่นก็มีพร้อมอยู่หมดนี่ถึงหลักฐานอัตถกถาฎีกาก็มีพร้อมลองนึกไปอีกครั้งหนึ่งในสุมังคละวินาศินีอัตถกถาฎีกนิกายปาติกวรรคภาค3หน้า111 112บรรทัดที่1ที่2ท่านแก้ไว้ว่าปฏิสัมภิทัพปฏิหิวัสสังอัฏฐาสิ 1,000 ปีที่1เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทัพหมายความว่าพระพุทธเจ้านิพพานใน1วันจนกระทั่งถึง 1,000 ปีในระหว่างนี้พระอรหันต์ยังมีอยู่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาด้วยอัตถปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในนิรุตในภาษาปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในทวัยไวยทุกปฏิภาณก็ยังมีอยู่นะโยมนะลองนึกดูสินะมาถึง 1,000 ปีที่2เนี่ยชละกินเยหิวัตสหสัง 1,000 ปีที่2เป็นยุคของอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6 1,000 ปีที่3เตวิคีหิวัตสหสังเป็นยุคของอรหันต์ผู้ได้วิชชา3สุขวิปัสสเก
0: ติหิวัฏสสังพันปีที่4เป็นยุคของพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนนี้เรายังอยู่ในพันปีที่2นะยังไม่ถึงพันปีที่3เลยยังยุคพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6ยังมีอยู่แต่พันปีที่3เราก็ยังไม่ได้เข้าพันปีที่3แต่เริ่มจะเข้าแล้วพันปีที่4ยุคพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนปาติโมกขิวัฏสสังอัฏฐาสิพันปีที่5เป็นยุคของพระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันนี่ก็ได้หลักฐานแล้วนะโยมนะเป็นนั้นว่าวันนี้หาหลักฐานก่อนประเดี๋ยวกันต่อไปค่อยพิสูจน์นี่เป็นไขปัญหากันที่1พิสูจน์เรื่องพันนิพพานในกันนี้ยังไม่ลงมือปฏิบัติหาหลักฐานมาให้ดูซะก่อนว่านิพพานมันแปลและหมายความว่าอย่างไรต่อไปจึงจะได้เข้าภาคปฏิบัติอันนี้เป็นภาคทฤษฎีซะก่อนจบไปแล้วนะอ่านหลักฐานมาหมดแปลให้ฟังแล้วมี50ชื่อแปลและหมายความว่าอย่างไรมีหลักฐานในพระไตรปิฎกอย่างไรอย่างไรบ้างอรรถกถาฎีกาว่าอย่างไรบ้างเอาหลักฐานมาให้ฟังซะก่อนดูซะก่อนเพราะเราที่ศาสนาต้องเรียนรู้ในหลัก2ประการพยัญชนะคือตัวหนังสือนี่ว่าหลักฐานในตัวหนังสือแล้วอรรถความหมายจะได้เข้าใจต่อไปเอาละเฉพาะกันนี้จบแล้วนะโยมนะวันนี้ที่ไขปัญหาเรื่องพิสูจน์พระนิพพานในเฉพาะคำว่าพระนิพพานแปลและหมายความว่าอย่างไรพระนิพพานนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนอัตถกถาฎีกาเทศไว้ในที่ไหนบ้างเมื่อได้หลักฐานครบบริบูรณ์แล้วต่อไปเป็นภาคปฏิบัตินะจะถึงนิพพานถึงตรงไหนถึงแล้วมันเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันต่อไปอีกเท่าที่สามารถจะบรรยายได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัจจุบันการไขปัญหาเรื่องพิสูจน์พระนิพพานกันที่1จบไปแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับการไขปัญหาในหัวข้อพิสูจน์พระนิพพานกันที่2ในหมุนเวียนปรีนอวันจบพบท่านอีกวาระหนึ่งพระนิพพานนั้นไม่ใช่พิสูจน์ได้โดยการศึกษาเรียนธรรมดาแต่ว่าต้องเรียนด้วยภาคปฏิบัติคือศาสนาเรามีอยู่3ชั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านเรียกว่าสัจธรรม3ติวิโทสัทธรรมโมสัทธรรมมีสาม 1. ปริยัติสัทธรรม 2. ปฏิปฏิสัทธรรม 3. อธิกรรมสัทธรรมหรือปฏิเวทสัทธรรมนี่เราเรียนศาสนาเราเรียนรู้3ประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเราศึกษาเราเรียนให้รู้เมื่อกี้เราศึกษามาแล้วกันต้นๆถึงเรื่องนิพพานแปลและหมายความว่าอย่างไรคำไวยพจน์ทำแทนชื่อพระนิพพานมี50ชื่อก็เอามาบรรยายให้ฟังนั่นเป็นปริยัติภาคทฤษฎีแล้วพระพุทธเจ้าเทศไปในที่ไหนบ้างพระไตรปิฎกเล่มไหนอัตถกถาฎีกาเล่มไหนหน้าไหนก็ยกมาให้ฟังเหล่านี้คือภาคทฤษฎีเป็นปริยัติศาสนาเรียนรู้พระปริยัติธรรมตามหลักฐานในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาก่อนเพราะเราถืออันนี้แทนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านได้สังคายนาไว้หมดแล้วเราก็ถือตามนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลหัวจะมีพระชนมายุครบ60รอบหรือ60พรรษาครบ5รอบ12 5เป็น60 5รอบนะเป็น60พรรษาในปี2530คณะสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขประธานก็เลยมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระเถรานุเถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมินัยทำทุกวันที่บนตำหนักวันนี้อาตมาก็ต้องไปทุกวันวันพระวันอาทิตย์ในเวททั้งนั้นจะให้ทันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2530ทำละกันเต็มที่เลยบนตำหนักวันพระ45โต๊ะนี่แหละคือหลักฐานเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าบรรจุไว้ด้วยอย่างนี้เราอาศัยหลักฐานนี้เป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่สุดถ้าหลักฐานนี้ยังทรงอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังผ่องใสอยู่ตราบนั้นดังนั้นเมื่อว่าถึงหลักฐานว่ามาหมดแล้วว่าพระนิพพานมีแน่ตามหลักฐานในพระไตรปิฎกและอรรถาฎีกาแต่นี้ต่อไปว่าถึงผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานจะปฏิบัติอย่างไรต้องเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเจริญสติปัฏฐาน4แล้วจึงจะพิสูจน์ได้ว่านิพพานมีหรือไม่การพิสูจน์ต้องพิสูจน์ไปหลัก3ประการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในย่านปริยัตินั้นมีมาแล้วพิสูจน์แล้วที่เหลือแต่ด้านปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิโดยเฉพาะปฏ ติปวัตถึงเมื่อเราเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสรุปได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้80ปีเสด็จออกทรงผนวดเมื่อพระชนมายุได้29ปีโดยแห่งหาโมกขธรรมคือนิพพานเนี่ย6ปีจึงได้พบจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพบเมื่อตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็เที่ยวเทศน์ประชาชนอยู่พุทธบริษัทอยู่ถึง45ปีจึงปรินิพพานเทศน์เป็นหนังสือ45เล่มเราเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรปิฎก3ปิฎกเป็นหมวดแบ่งเป็น3หมวดคือวินัยปิฎกหมวดพระวินัยสุตตันตปิฎกหมวดพระสูตรอภิธรรมปิฎกหมวดพระอภิธรรมวินัยปิฎกมีหนังสือถึง8เล่มตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8หนาเท่า 3-4 นิ้วอยู่5คัมภีร์อาปามะจุปะอาธิกัมปาจิตติมหาวัคคิลวัคปริวารวัคมีคำสั่งสอนอยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อยเสนอข้อเดียวคือศีล5ศีล8ศีล207นี้เป็นพระวินัยปิฎกศีลมีหน้าที่ปราบกิเลสอย่างที่จะร่วงออกมาทางกายกับทางวาจาถ้าคนมีศีลและกิเลสอย่างไม่มาเป็นเด็ดขาดพระพุทธสูตรมีหนังสือที่15เล่มตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่33มีอยู่5คัมภีร์ทีมสังฆังคุทีกนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุตตกนิกายมีคำสั่งสอนอยู่ 21,000 พระนามขันธ์ย่อให้สั้นคือสมาธิได้แก่สมถกรรมฐานมีหน้าที่ปราบกิเลสกลางคือนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะโภชนุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพยาบาทใจโกรธใจขุ่นวิเนมิทะเข้าใจอ่อนใจง่วงงอหาวนอนบุตรจักกุกจักฟุ้งซ่านลำคาญวิธีสาสงสัยลังเลใจต้องปราบด้วยสมาธิคือพระสูตรพระอริยธรรมมีหนังสือ12เล่มตั้งแต่เล่มที่34ถึง45มีอยู่เก็บคัมภีร์สังวิทาปุคยาปะสังคณียิพังทาโทธาปุคละบัญญัติตถาวัตถุยมกปฐานมีคำสั่งสอนอยู่ถึง 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นเหลือข้อเดียวคือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายอปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาปราบกิเลสละเอียดคืออนุสัยดังที่กล่าวมาแล้วในการขอโน้ตนี้เราเรียนโดยย่อๆเดี๋ยวจะได้หลักอย่างนี้คำสอนพระเจ้ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นเมื่อแสดงธรรมจักรวรรณสูตรที่ป่าอิสีปัตนะมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีได้แก่มรรค8นั่นแหละจบพระไตรปิฎกเลยมรรค8ย่อลงเหลือ3สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสัมโพธิชอบอันนี้เป็นปัญญาได้แก่พระอภิธรรมปิฎกสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาคมโตการงานชอบสัมมาโชติเป็นอยู่ชอบอันนี้ได้แก่ศีลนี่คือพระวินัยปิฎกสัมมากัมมันโตสัมมาเจตสัมมาวาโยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาโมเพียรชอบสัมมาสติรู้ชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบนี้ย่อลงมาคือสมาธิได้แก่พระสุขคำสอนพระเจ้าย่อครั้งแรกมี8คือมรรค8ย่อครั้งที่2เมื่อทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างนี้คือศีลปราบกิเลสหยาบทั้งที่กล่าวมาแล้วกุศลสูสสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมนี่ได้แก่สมาธิปราบกิเลสกลางคือนิพพาน5สัจจิตตประโยชน์ทัปนังยังจิตใจของตนในผ่องใสนี้คือพระอภิธรรมได้แก่ปัญญาขั้นปฏิบัตินี่แหละคำสอนย่อในนี้ย่อเมื่อพระองค์จะนิพพานอยู่ใต้ต้นรังทั้งคู่ครับว่าอันหันตทามีเพตยอามันตยามีโววยัตมาสังขราประมาเดนสัมปาทิตตะที่สุดทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอสังขารคือรูปกับนามมีควรเกิดดับเป็นธรรมดาอัปปมาเดนสัมปาทิตตะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วก็นิพพานเลยเข้าปฐมฌานทุติยทีถึงนูนสัญญาเวทนิจนิโรธย้อนทรงอยู่หน่อยหนึ่งย้อนกลับมาถึงปฐมฌานจากปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงจตุฌานนิพพานเลยไม่ตัดอีกเลยนี่คือสรุปคำสอน 84,000 ลงมาสู่ข้อเดียวคือสติได้แก่ความไม่ประมาทคนมีสติคือคนเจริญวิปัสสนานอกนั้นยังสติยังไม่สมบูรณ์ผู้ที่เจริญวิปัสสนากำหนดทุกลมหายใจก็ออกนั่นแหละชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแท้ในมรณสติสูตรท่านแสดงไว้ว่ามีภิกษุเข้าไปหาพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์นึกถึงคนตายวันหนึ่งหนึ่งป ประมาทไหมพระพุทธเจ้าข้าเธอประมาทพวกที่สองกราบทูลว่าวันหนึ่งพระองค์นึกถึงคนตายสองหนพระองค์ก็ประมาทอีกพวกหนึ่งนึกถึงคนตายทุกชั่วโมงพระองค์ก็พวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งหายใจเข้าไปสี่ห้าหนนึกถึงคนตายหนึ่งพระองค์ก็พวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งเคี่ยวอาหารจัตตาโรปัญจอารมณ์ปีสี่คำห้าคำนึกถึงคนตายคนหนึ่งพระองค์ก็พวกเธอประมาทส่วนพวกที่ไม่ประมาทได้แก่ที่หายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนึกถึงคนตายเพราะถ้าเข้าไม่ออกตายก็ได้แก่ผู้เจริญที่ปัตนาพองน้องเพราะนี่มันตายไปสิบเกิดขณะจิตรูปตายไปหนึ่งขณะแต่เราไม่รู้ว่าเราตายนี่แหละเรียกว่าคณิกะมรณะพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ที่เคี่ยวอาหารเคี่ยวน้องขาหิตเตสัมมชานาการิโหติเคี่ยวอาหารครั้งหนึ่งก็กำหนดเคี่ยวน้องเคี่ยวหอพระข้าก้างไปติดคอตายได้กระดูกติดคอตายได้ทุเรียนติดคอตายได้พระเคยตายมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในพระศาสนาถ้าจะหาหลักฐานให้ละเอียดก็ยังได้อีกในอัตถกถาอันนี้พระสูตรในอัตถกถาธรรมบทภาค2หน้า60บรรทัดที่1ท่านกล่าวไว้ว่าสักกลังปิหิเตปิตกังพุทธวจนังอาอริตวากติยะมนังอัปมานังเอวะโอตรติจริงอยู่พุทธวจนังอันว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าเตปิตกังจบทั้ง3ปิฎกสักกลังปิแม้ทั้งสิ้นอาอริตวากติยะมนังที่พระนักเทศพระธรรมทึกนมเทศสอนญาติสอนโยมอยู่นั้นอัปมานังเอวะโอตรติรวมลงสู่จุดเดียวคือความไม่ประมาทสติยาอวิปวาโซอัปมาโดนามะการไม่ถูกปราศจากสติที่บอกความไม่ประมาทนี้ก็ขี้เห็นแล้วว่าความไม่ประมาทนี่ละเอียดมากเห็นความลึกซึ้งมากจึงถือว่าได้รวมคำสอนทั้งหมดสู่ความไม่ประมาทจุดเดียวเท่านั้นในแก่ผู้เจริญวิปัสสนาดังที่กล่าวมาแล้วเอาละอันนี้ว่าถึงผู้ที่จะพิสูจน์ว่าพระนิพพานมีจริงหรือไม่เอาหลักฐานมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่นี้ถ้าพิสูจน์จริงๆต้องพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิปัติศาสนาปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงการยังกายวาจาใจให้เขาถึงศีลสมาธิปัญญาคือจบพระไตรปิฎกเรียกว่าปฏิบัติให้การปฏิบัตินั้นก็เจริญตามสติปัฏฐาน4ทุกขเบียดนิ้ว1ต้องเดินจงกรมให้สมาธิดีซะก่อนพระองค์แสดงอานิสงส์ไว้ในปัญจนิบาตถึง5ประการอัปปาภัทโธอัปปาตังโกโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนปัฏฐานคโมเป็นเหตุให้อดทนอัฏฐานคโมเป็นเหตุให้อดทนเดินทางไกลปัฏฐานคโมเป็นเหตุให้ขยันสิตังปิตังขาจิตตังอาหารที่บริโภคแล้วย่อยง่ายท้องไม่ท้องเราไม่บูดไม่เน่าไม่อาหารไม่บูดไม่เน่าไม่เสียจิรติติโกสมาธิสมาธิที่จากกันเนื้อคมดีกว่าทางอื่นเพราะฉะนั้นต้องเดินโยกมซะก่อนเมื่อเดินโยกมประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงนั่งกำหนดขันห้าขันห้าอยู่ตรงไหนหมายเอาหมดทั้งร่างตั้งแต่ผมถึงเล็บนี้คือรูปขันเราสบายเป็นเวทนาขันไม่สบายเวทนาขันเฉยเวทนาขันจำได้สัญญาขันแต่เราเห็นว่าดีไม่ดีสังขารผู้ที่รู้วิญญาณครอบห้าขันแล้วรวมคำว่ารูปกับน้ำนี่แหละคือทุกขสัจจะกำหนดอันนี้ขันห้าเกิดที่ไหนอยู่ที่นั้นแหละอารมณ์วิปัสสนาทั้งนั้นเกิดทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายนั่นอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนแล้วเมื่อเรามือกำหนดแล้วทีนี้กำหนดขันธ์ห้าแล้วภาวนาพองนอนต้องให้ทันปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าเฉยๆพระองค์วางหลักไว้เลยในพระเตกรัตสูตรอติตังนานวัคคมยะยาวรูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เพราะมันเสร็จไปแล้วนับปฏิกังเคอนาคตังยาวรูปนามเป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์เพราะยังไม่เกิดปัจจุบันนังเจตสนังต้องเอาปัจจุบันธรรมจึงจะรู้แก่งแทงตลอดมรรคผลนิพพานในที่นั้นนั้นได้นี่ละในการปฏิบัติต้องยึดหลักสามประการหนึ่งอาตปีมีความเพียรตั้งใจทำสองสติมามีสติคอยจ้องคอยจับรู้จับนามสตินึกได้คนทำคนพูดคนคิดสามสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะคือปัญญารู้ทุกขณะนี้สำคัญที่สุดเวลาปฏิบัติเมื่อได้องค์สามอย่างนี้มันก็จะเกิดอะไรทีเนี่ยอ้าวสมมติว่าท่านกำหนดพองน้อยกน้อพองน้อน้อเมื่อทันเข้าทันเข้าจะรู้ทีเดียวพองกับยกนี่อันเดียวกันนกกระนันคนละใจที่รู้พองกับใจยกใจเดียวคนละใจคนละใจนี่แหละปัญญาเกิดแล้วเรียกว่านามรูปะปริฉิตญาณเรียกรูปเรียกนามได้แล้วญาณที่สองทีเนี่ย จะรู้หรือบางทีพองรูปหายเงียบมันไปไหนนี่เรียกว่าปัจจียปริคายานแล้วไปถึงยานที่3จะเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าก็มีนั่งไปเห็นพระธาตุจิตเจ้าจุลมณีก็มีแต่ลืมตาไม่มีนั่งไปเห็นพระพุทธทารุก็มีนั่งไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำลำธารก็มีเห็นเทวดาก็มีเห็นเลขลอตเตอรี่ก็มีบางทีมีกลิ่นเหม็นมาก็มีบางทีตัวโยกไปโยกบางทีคันยุบยิบตามตรงที่เกิดแสงสว่างก็มียานนี่แปลกนี่ในยานที่3แล้วเนี่ยเขตธรรมถาวิปัสสนาต่อกันยานที่4ที่น่ะรูปนามเกิดดับนั่งกำหนดนั่งเนาะนั่งเนาะหรือได้ยินเนาะหรือฟังเนาะเนาะเนาะมันจะขาดหมดดับให้เราเห็นชัดแล้วเลยไม่มีสงสัยแม้แต่นิดเดียวถึงตรงนี้เรียกว่ายานที่4เข้าเขตปัญญาวิปัสสนาแล้วเราจะต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ด้วยปัญญานะไม่ใช่พิสูจน์ด้วยหลักปริยัติทีนี้ต่อไปยานที่5เมื่อถึงยานที่4ก็เกิดยานที่5จะต้องมีสึกหรือสึกกว่าตัวบับนะต่อไปถึงยานที่6จะรู้สึกกลัวถึงยานที่7จะรู้สึกมีทุกข์มีโทษมากถึงยานที่8จิตใจเบื่อหน่ายถึงยานที่9โกรธกวายคันถึงยานที่10ใจเข้มแข็งถึงยานที่11สบายเพลินถึงยานที่12สามารถจะรู้ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งตรงนี้แหละสัจจานุเมกยานอริยสัจ4จะชัดขึ้นมากขึ้นท้องที่พองขึ้นพองขึ้นนี้คือทุกขะอาการที่ท้องโน่นขึ้นในทุกขะอริยสัจจะท้องพองนี่เป็นทุกขะอริยสัจจะตัณหาก่อนๆที่พองยกอยู่นี้เป็นสมุทัยสติหดพองน้อนี่มรรคอริยสัจฐานะที่มันพองน้อยกิเลสตายไปในธาตุนี่แหละเริ่มเข้านิพพานแล้วเรียกว่าตัดทางคณิโรธเมื่อตัดทางคณิพานนิพานน้อยๆแล้วถึงตรงนี้เข้าเขตนิพานนิดนึงนะมันเรียกว่าตัดทางคณิพานนิพานมี5ตัดทางคณิพานวิคังวนิพานสมุทเทนิพานนิพานปฏิปัตินิพานนะเอานี่เริ่มเข้าแล้วตัดทางคณิโรธแล้วคือมันดับไปชั่วขณะนิพานแปลว่าดับกิเลสนะไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนะจะไปเข้าใจผิดนะถ้าสำนวนประสูติเป็นบ้านเป็นเมืองบนโลกสำเภาน่ะทำขอทองธรรมชาติอันในช่างผู้ฉลาดต้องด้วยกองกรรมต้องด้วยใจพิษอันเน้นนะแก้วประพันธ์แผ่เป็นดัดฟ้าฟ้าระเบิดเปิดช่องน้ำเกี่ยวไฟโดนกระทำเป็นรังโทโมลาสลับสลักไล่ดอกฮักผ้าพิษอินเน้นแก้วมีหกกนกนาบข้าพระดารัตมังกรกัดกอดแก้วดุกโนเป็นสดใสขันสำเร็จเป็นสัมภพองแล้วเมื่อใดขอท่านพระนาธิปไตยจงทรงเครื่องตนมงคลพิจัยสัตว์สำหรับกษัตริย์ทั้งเจ้าสมาบัติมาเป็นสร้อยสังวานอยู่สันเสเอากระทันตีมาเป็นประทันพิษอันคมกล้าซุ่มแต่อย่างเยื้องลงสู่ทายไปตาทรงระหองอันล้วนแล้วไปถือท้วนทงคือเสวยไปชัดวายุเอกมาผ่านพัดดูชีชิวสัมพัทของของท่านก็ยรองละลิวไปตามลมแม่นจะเกิดรมการผ่านประคือพัดคือโลโคโกโซเลโมโฮแม่นจะโตเซนโตติตั้งเป็นลูกคืนลูกคืนคมกระทมกระแทกสัมพทองของท่านก็จะได้วอกแวกว่าวันไหวขอจึงได้ประทันธนาธิปไตยลองละเลยต้องไปสู่เมืองแก้วกาวแล้วคือมัตตมหานรพานนี่สำนวนพระสุดต้องว่าหยดจ้อยเป็นบ้านเป็นเมืองโอ้ยสวยสดงดงามก็ให้คนเพลิดเพลินอยากไปนี่สำนวนพระสุดพระนิพพานเป็นเมืองแก้วแต่ที่จริงนะอภิธรรมไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงกิเลสมันขาดราคัคโยโทสัคโยโมคโยตินิพพังอิติมุตติเตกิเลสมันขาดตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองหมายเอาตรงกิเลสขาดนิดเดียวแค่เดียวเท่านั้นมันจะขาดตรงไหนคอยฟังต่อไปเมื่อถึงยานที่11สบายถึงยานที่2สามารถจะจับได้นี่สัจจานุมิกยานที่ว่าเห็นอริยสัจ4ชัด 99% แล้วมันขาดลงไปตอนไหนเล่าจับได้ชัดนี่ละทันปัจจุบันตรัสตุปนังจะอยู่กำมั่งตัทธัตถวิปัสสติผู้ใดทันปัจจุบันจะรู้แก่งกระตลอดมรรคผลในพันในที่นั้นในที่ไหนอัตถาแก่เลยอรัญญินั่งอยู่ป่าก็จะได้นิพพานตรงนั้นรุกขโมลินั่งอยู่คนต้นไม้ก็จะตรงนั้นสุญญาคารินั่งอยู่ที่ว่างเปล่าก็จะได้ตรงนั้นนี่บาลีพัทธิกรัตโสตที่นี้ถึงยานที่13นี่แหละเข้าเขตนิพพานแล้วนวงนิพพานไปรวมหนึ่งขณะจิตตอนนั้นจิตดับหนึ่งขณะจิตถึงตรงนี้นี่เข้าเขตนิพพานแล้วขันธ์ห้าดับแล้วถึงยานที่14ที่นี่มรรคยาน นี้ดับหนึ่งขณะจิตนี่ในชวนจิตเป็นบริกรรมอุปจารอนุโลมโคตรโพนี่เจ็ดชวนจิตนะชวนจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองอุปจารที่สามลมที่สี่โคตรโพที่ห้ามักนี่ชวนจิตดวงที่ห้านี่ว่ามักขยานมักมาจากมักพระธาตุแปลว่าฆ่าฆ่าแปลว่าไปกิเลสมันตายตรงนี้เรียกว่ามักขยานมีปัญญาฆ่ากิเลสตายกิเลสตายไปห้าตัวถึงตรงเนี้ยโลภะสี่โมหะหนึ่งขาดเด็ดไปเลยไม่มีวันกลับอีกแล้วเรียกว่าสมุทเฉทประหารนี่แหละสมุทเฉทนิพพานถึงตรงนี้ขาดแล้วถึงตรงนี้ชวนจิตดวงที่ห้าอีกสองขณะจิตหกเจ็ดนั่นเรียกว่าผลระยะสองขณะจิตบ้างสามขณะจิตบ้างแล้วแต่มันทะบุคคลติดบุคคลถึงนิพพานแล้วพอจากนั้นเป็นพวังขจิตแล้วปทานมณีจิตตวังขจิตแล้วปัจเจกขณจิตย้อนกลับไปพิจารณาจิริทีละทีเลยถึงนิพพานชวนะดวงที่ดวงที่สี่นั่นนวงนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหนึ่งขณจิตถึงนิพพานจริงๆหนึ่งขณจิตชวนะจิตดวงที่ห้าถือมีนิพพานบรมอีกชวนะจิตดวงที่หกและที่เจ็ดสองขณะบ้างสามขณะแล้วแต่มันขับบุคคลติดกับบุคคลนี้แหละผู้ที่จะพิสูจน์นิพพานต้องถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้และหลักฐานเมื่อถึงแล้วบอกใครไม่ได้ฉันทาชาติอนาคาโตมโนภาสุโตทิยาจะบอกว่านิพพานเป็นอย่างไรอุตมาเหมือนมืดกับสว่างเมื่อมันเป็นไรสว่างเป็นไงพูดนิพพานพูดนั้นรู้แล้วบอกใครไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรบอกก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วเพราะฉะนั้นดูเองอยากรู้มันเป็นยังไงปฏิบัติถึงเขารู้เองเมื่อไม่ถึงก็รู้ไม่ได้บอกก็ไม่รู้เหมือนคนตาบอดมาแต่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้คนตาบอดเขาไปเกี่ยวข้าวลงแขกกันนกกระยางมากินอาหารทุ่งนาเยอะมาถึงตอนเย็นกินข้าวคุยกันแม่ว่านี่นกกระยางเยอะมันลงกินปลาทุ่งนาคนตาบอดนั่งฟังเองนกกระยางมันเป็นยังไงอ้าวตัวเขาขาวขาวอะไรมันฝ้ายฝ้ายเมื่อไรเหมือนนุ่นนุ่นเมื่อไรเหมือนสำลีสำลีอะไรเหมือนผ้าขาวผ้าขาวนะเหมือนกระดาษกระดาษไหมเหมือนท่อฟ้าท่อฟ้าไหมไล่ไปก็ไม่ที่สุดก็ไม่เคยเห็นนิพพานก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยถึงนี่จะพูดอย่างไรมันก็ยังสงสัยใช่ถูกต้องนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกธรรมบทภาคสามหน้าต้นต้นพระไตรปิฎกเล่มที่ห้ากู้เทียพิสูจน์ต้องถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ถ้ายังไม่ถึงอย่าไปพิสูจน์ไม่บรั้นกันไม่ได้ส่วนกันพิสูจน์ไม่ได้เหมือนไปอย่างน้ำมันลึกหรือตู้พวกมือไม่ถึงไม่รู้เรื่องหรอกนี่อันนี้เหมือนกันต้องถึงตรงนี้เมื่อถึงมรรคญาณแล้วสามารถพิสูจน์ได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องเชื่อใครนี่ผู้พิสูจน์นิพพานต้องถึงตรงนี้นะในธรรมบทภาคสามตรัสไปเลยว่าโคอิมังปฏิวิ่งวิจิตสติยมโลกัญจะอิมังสติวะกังใครเล่าจะเป็นผู้พิสูจน์ได้แผ่นดินคือตาภาพนี้ยมโลกอวัยภูมินรกเปรตกายสรีสารใครจะพิสูจน์ได้นิพพานก็พิสูจน์ได้เสือโผปฏิวิเคติสภาเสกขะบุคคลตรงไหนอัตถาแก้มาเลยโสตาปัญญมัคคทั้งอติงกัตตวาสัตเวโคเสโคพระเรือคนเจ็ดจำพวกนับตั้งแต่พระโยคนผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัญญมัคเป็นต้นไปจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีมรรคผลนิพพานมีนี่แหละหลักฐานความหมดแล้วจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์อย่างนี้นรกก็เหมือนกันสวรรค์ก็เหมือนกันนิพพานเหมือนกันผู้ที่พิสูจน์ต้องเจริญวิปัสสนาถึงมรรคญาณคือญาณที่14ทำไมจึงพิสูจน์ได้เพราะกิเลสที่มาห้ามน่ะมันตายไปแล้วโลภะ4ตัวประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินั่นน่ะมันขาดตรงนี้ขาดตรงมรรคญาณนี้ไม่มีวันกลับอีกแล้วเรียกว่าสมุทเฉดเด็ดขาดไปเลยวิจิตโมหะที่สงสัยว่ามีหรือไม่มีก็มาขาดตรงนี้เป็นว่ากิเลสตายไปแล้วเธอห้าตัวแล้วโลภะสี่โมหะหนึ่งตายเด็ดขาดแล้วเหลืออีกเจ็ดตัวไม่สำคัญแล้วที่เหลือนั่นน่ะไม่มีห้ามมรรคผลนิพพานได้สิ่งแรกที่มันดื้อที่สุดห้าตัวนี้กิเลสของมนุษย์เราผู้ที่จะพิสูจน์นิพพานต้องปฏิบัติถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงนี้อย่าไปพิสูจน์เลยเชื่อตามสมเด็จพ่อไปก่อนนั่นแหละปลอดภัยที่สุดเพราะมันมีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าใครจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีสามหนึ่งสุตตมปัญญาเรียนพระไตรปิฎกจบพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ว่าคำที่เปล่าเท่านั้นผู้ที่พิสูจน์ต้องภาวนาปัญญาจินตามัจจปัญญาคิดตลอดเท่าอภรโลกไปโลกพระจันทร์อะไรก็อยู่ในจินตาแต่จะพิสูจน์ต้องภาวนามัจจปัญญา ภาวนาวิปัญญาก็มีถึง16ขั้นขั้นที่14จึงจะพิสูจน์ได้ถ้าจะไม่ถึงอนิยายาไปพิสูจน์เลยเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนเราเชื่อพ่อกับแม่ลูกเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์เนี่ยแล้วจำได้ไหมล่ะอ๋อจำไม่ได้หรอกแล้วใครบอกแม่บอกพ่อบอกเออเชื่อเหมือนอย่างนี้นิพพานไม่มีใครบอกพระพุทธเจ้าเทศไว้แล้วเราเป็นลูกของพ่อเท่านี้จำให้เธอนี่ก่อนอย่าพิสูจน์พิสูจน์อย่าไปนึกเดาเองเพราะความรู้ของเราพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นคนละขั้นไม่เข้าขั้นกันแล้วพิสูจน์ก็เหมือนคนตาบอดมาแต่เกิดอย่างที่กล่าวมาแล้วก็เถียงกันทีเนี่ยเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้นี่ก็เถียงกันทีตาบอดคำช้างเห็นไหมล่ะคนหนึ่งไปถูกสีข้างของช้างมันเป็นเหมือนฝาเรือนนี่แหละคนหนึ่งไปถูกใบหูก็เหมือนกับร่องกัดข้าวนั่นแหละคนหนึ่งไปถูกหางก็เหมือนไม้กวาดกวนเลนนั่นแหละคนหนึ่งไปถูกงวงก็เหมือนปริงนั่นแหละแน่อืมคนหนึ่งไปถูกขาก็เหมือนถูกไปแหละที่จริงก็ช้างตัวเดียวกันนี่ถ้าไม่รู้มันจะต้องเถียงกันอย่างนี้ถ้ารู้ว่าปัญหาไม่มีเลยพระอริยเจ้าท่านไม่เถียงกันหรอกท่านรู้กันแล้วว่าถึงหรือไม่ถึงได้ไม่ได้ดีหรือไม่ดีถ้าไม่ถึงก็กิเลสมันไม่ขาดดูง่ายๆพระเทวทัตเห็นไหมบวชด้วยกันเจ็ดรูปนะโยมนะเป็นเจ้าสักยะหกอุบาลีคนหนึ่งบวชแล้วหกรูปเชื่อพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์หมดไม่มีสงสัยแล้วแต่พระเทวทัตเล่นสมถะจนกระทั่งเหาะได้ไม่ใช่เล่นนะเก่งเหมือนกันนะพระทวันในสู้ไม่ได้นะเหาะได้ยิทธิที่แสดงฤทธิ์ได้อธิษฐานตัวเป็นเด็กน้อยเอางูใหญ่มาพันสี่ตัวแล้วก็เหาะไปสู่ปราสาทพระเจ้าชาติสัตว์แรงเพศเป็นพระจนพระเจ้าชาติสัตว์ครูเลื่อมใสสุดท้ายก็คิดข่าวพระเจ้าจนต้องถูกแผ่นดินศพตกเอาไว้ที่นรกเห็นไหมเหาะได้มันยังไปแค่นี้นะไม่พ้นนะอย่านึกว่าเหาะได้มันพ้นนั่นมันไปด้วยอำนาจฤทธิ์อำนาจอภิญญาโลกิยะกิเลสยังอยู่เหลืออยู่เท่าไรก็อยู่เท่านั้นแหละไม่มีขาดเลยข่มไว้โดยฌานพอฌานเพลิดเพลินเสื่อมไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานนะจะเอาต้องไปสาสู่นิพพานด้วยวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงชื่อว่าเอกายนะมรรคเป็นหนทางสายเอกเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะเชิญท่านทั้งหลายเดินทางท้ายนี้เถิดเอตันหิตุมเหปฏิปันนาพวกเธอทั้งหลายเดินสายนี้แล้วทุกขสันตังกริสทาจึงจะทำที่สุดแห่งของทุกข์ให้สิ้นตรัสตรงไปได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมภาพไขปัญหาเรื่องพิสูจน์พระนิพพานสองกัดจบตรงแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้เดรนาถคุณมือศีรัตน์ไตขอให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัพพัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สงบใจสักพักหนึ่งต่อไปนี้ทำจิตใจของเราสงบนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบทำสติรู้กายรู้ใจว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิการทำจิตใจของเราสงบนั้นต้องพยายามละวางใจเป็นอย่าไปตั้งใจเกินไปจะไปข่มเกินไปถ้าเราข่มเกินไปก็ทำให้รู้สึกตึงปวดตามใบหน้าตามสวงอกเราต้องพยายามไม่ตั้งให้ตึงเกินคือปล่อยวางแต่นั่งตรงๆหลับตาทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดเราระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบทำใจของเราให้สงบไปตามจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตย่อมเป็นผู้นำกายเราก็คอยรู้จิตของเราอย่างเดียวกายเป็นอย่างใดเราก็พิจารณาสุขทุกข์ที่กายสุขทุกข์ที่จิตสงบที่จิตเป็นอย่างไรจิตใจของเราสงบหรือไม่เราก็รู้สึกที่จิตใจของเรา พยายามไม่นึกออกนอกกายนอกใจให้นึกน้อมเข้ามาที่กายที่ใจนึกเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูในเงากระจกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดเรารู้จักตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะใดหลับตาหรือลืมตากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้จักตัวเองพิจารณากายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณารอบตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเอง พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือศีรษะของเราพิจารณาเส้นผมรอบศีรษะมีเส้นผมดำขาวหยาบยาวละเอียดสั้นพิจารณาเส้นผมเราสะอาดหรือไม่สะอาดมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็พิจารณาบนศีรษะเราพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยลงไปตามไททอยเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปเหมือนเรานึกดูตัวเองตามกระดูกสันหลังเรื่อยไปยันถึงสะโพกพื้นนั่งแล้วก็ไปถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างกลางทรวงอกพิจารณานึกน้อมดูตัวเองเห็นตัวเองเป็นองค์พระขัดสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบพยายามละพยายามวางพยายามทำจิตให้เข้าถึงพระนึกถึงพระไว้ในดวงใจใจเรามีดวงเดียวพยายามมีความคิดเดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในจิตใจของเราทำใจให้สงบพยายามตัดละห่วงกังวลเรื่องราวต่างๆอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตของเรากังวลอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจไม่สงบนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่นึกถึงพระอยู่ในดวงใจของเราคือรู้จักปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้
นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็นึกรู้รู้รูปหัวใจกำหนดรู้อยู่ที่ดวงใจของเราอย่าไปคิดถึงใจคนอื่นอย่าไปคิดถึงหน้าคนอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องราวของคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรในปัจจุบันนี้เพราะเรื่องของใครใครก็ทุกข์สุขเอาเองเรื่องของเราก็ทุกข์สุขอยู่ที่เรา

งบจะได้พบแต่ธรรมะความเยือกเย็นในจิตใจของเราจะได้มีที่พึ่งมีที่ระลึกมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเรา พยายามทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหิวกระหายทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะเพื่อการทำจิตของเราให้สงบช่วงเวลาระยะหนึ่งเราก็ต้องพยายามอุทิศตนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความอดทนหรือว่ามีสัจจะใจจริงที่เราจะเอากายวาจาใจของเรานี้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาหรือเป็นปฏิบัติบูชา บูชาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราโดยตรงการทำสมาธิเป็นการทำให้ตัวเองทำบุญให้ตนเองทำศีลให้ตัวเองทำสมาธิให้ตนเองทำปัญญาให้ตัวเองเกิดขึ้นเป็นการทำบุญก่อนตายตายแล้วไม่ต้องให้ใครทำบุญให้เราทำตั้งแต่เป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการแต่งจิตแต่งใจอันนี้จะให้เป็นเทวดาก็เป็นได้ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ฉลาดมนุษย์ที่ระลึกชาติได้จะไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นสูงถ้าทำฌานได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็เป็นพรหมถ้าเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้จักรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดของทุกข์ในที่สุดของสังขารในที่สุดของวิญญาณในที่สุดของร่างกายนามรูปก็สามารถไปถึงนิพพาน ฉะนั้นการทำสมาธิถือจะเป็นเบื้องต้นแต่เบื้องต้นอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังไปถึงที่สุดเช่นเดียวกันเป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีบุญอะไรจะใหญ่โตยิ่งใหญ่ยิ่งกับบุญทำใจให้สงบถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าจะมัวสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสร้างวา40กว่าปีก็ไม่เป็นพุทธเจ้าได้การที่มันเป็นพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยสร้างวัดในใจพระพุทธเจ้าได้นั่งอยู่โคนต้นโพตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งราตรีได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะ พระพุทธเจ้าได้ทำสมาธิกรรมฐานด้วยการทำที่ใจของท่านจนบรรลุธรรมฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันพยานอย่างเห็นชัดว่าการมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นจะกัสรู้ธรรมรู้ธรรมะคำสอนหรือว่ารู้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้นั้น เพราะพระพุทธเจ้าได้ทำจิตให้มีสมาธิแล้วก็เอาหลักของสมาธิเนี่ยอานาปานุสติกรรมฐานทั้ง40เนี่ยมาสอนสาวกให้เห็นทางสงบและเห็นทุกข์เห็นโทษก็สามารถที่ปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลไปมากมายตั้งแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เกิดขึ้นในโลกนี้ฉะนั้นการทำจิตทำใจนี้ ขอให้ทุกคนจงตั้งใจสงบใจ ไม่มากก็5นาที10นาทีทุกวันไปก็ยังดีอันนี้เราจะมีความสุขที่สุดมีความสุขเหนือกว่าแก้วแหวนเงินทองทุกสิ่งในโลกนี้เราจะทำสมาธิโดยการใช้จิตของเราเนี่ยให้สงบและเราก็จะรู้จะเข้าใจตัวเองการที่เราจะไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปในถิ่นต่างๆจะมีความสุขก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่เรื่องต้องใช้กายให้เหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเราสงบทางจิตเดี๋ยวเที่ยวหาทางจิตนี้เป็นความสุขอย่างมากไม่ต้องไปไกลนั่งอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสงบเพราะคนเรามีทุกข์เพราะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้หักห้ามความโลภกดหลงไม่ได้ปล่อยจิตให้วุ่นวายอยู่ตลอดวันอันนั้นน่ะจึงชื่อว่าทุกข์อันนั้นน่ะจึงชื่อว่าไม่สงบไม่สุขแต่ถ้าเรามาควบคุมจิตของเรา

วันหนึ่งคืนหนึ่งให้จิตใจของเราอยู่ในรั้วในขอบที่ดีให้มีสติมีสมาธิอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ได้สงบได้จิตใจเราก็มีความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนก็สุขที่ใจทุกข์ที่ใจฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จงพยายามควบคุมจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยเวลาหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกสองอย่างนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเย็นลงสงบลงมีหลักเกาะพยายามพิจารณาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาของเราใจเรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้ทุกเวลาพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกนึกสว่างใสเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดอยู่ที่ปลายจมูกเราก็พยายามทำจิตของใจของเราให้ว่างสว่างสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำสติอยู่ที่พุทลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวจิตของเราก็จะมีสมาธิมีการตั้งไว้ในดวงใจในกายของเราคิดอะไรเราก็พุทโธไว้คิดดีก็พุทโธไว้คิดไม่ดีก็พุทโธไว้ต้องทำใจเป็นอุเบกขาทำใจวางเฉยวางอยู่กับพุทโธอย่างเดียววางไว้กับใบหน้าวางไว้กับจมูกตัวเองหรือถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงบอยู่ที่ใจแล้วก็ดูใจของเราเต้นเรื่อยไปบางคนทำสมาธิสติเกิดแล้วเห็นใจตัวเองเต้นเต้นเป็นจังหวะจังหวะเรื่อยแล้วก็ชัดแต่ถ้าคนไม่มีสมาธินะคนไม่มีสติจิตใจวุ่นวายนี่ใจของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเต้นอย่างไรจะรู้ได้ก็ตอนตกใจตกใจนะเต้นแรงแต่ตอนปกติจิตใจของเราธรรมดาไม่สามารถจะรู้เพราะสติน้อยไปแต่ถ้าเราทำสมาธิก็สามารถจะรู้ลมของเราหยาบละเอียดได้ถ้าเรามีอนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกหยาบสั้นยาวละเอียดได้อยู่เรื่อยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์อย่างใดสามารถต่อสู้กับเวทนาได้สามารถระงับดับทุกข์ยามเจ็บยามเจ็บยามไข้ยามตายได้จิตเราจะเป็นสุคติฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะต้องพยายามภาวนาของเราอยู่เรื่อยที่ให้นั่งนานๆทนปวดทนเมื่อยนั้นเราจะสู้เวทนาเราจะข้ามเวทนาเวลาเราคนเราจะตายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันทนไม่ไหวนะบางคนเนี่ยเลือดออกจากจมูกจากปากเนี่ยดิ้นเหมือนยังปลาถูกทุบเลยเหมือนยังสัตว์ถูกเชือดคอเหมือนปลาถูกทุบเนี่ยดิ้นกริ้งไปเลยเพราะอะไรเพราะทนต่อเวทนาไม่ไหวทนปวดทนเมื่อยทนร้อนไม่ไหวนั่นน่ะจิตใจก็เศร้าหมองตายไปก็ไปนรกฉะนั้นเราต้องฝึกกรรมฐานของเราเนี่ยนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยเพื่อเป็นการทำจิตของเราคมจิตของเราแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการทรมานนะเป็นการเพียงควบคุมให้เรามันรู้จักสงบไว้แล้วพอเราควบคุมเราเป็นแล้วทนปวดทนเมื่อยได้จิตใจของเราสำรวมได้ต่อไปก็สงบไปเองต่อไปก็ทุกข์อันนั้นก็จะดับไปเรียกว่าหัดข้ามเวทนาหัดข้ามเวทนาเนี่ยข้ามดินแดนแห่งนรกข้ามดินแดนแห่งความทุกข์เมื่อจิตใจของเรานั่งแล้วสงบสุขเวทนานั้นข้ามได้นั่นแหละสุคติจิตใจเราจะเป็นสุขสงบตลอดไปทำบุญอะไรก็ไม่เป็นยอดบุญเท่ากับทำจิตใจของเราให้สงบฉะนั้นการสมาธิภาวนาเราต้องพยายามเพียรทำปฏิบัติธรรมหายใจเข้าแล้วก็ภาวนาหายใจออกแล้วก็ภาวนาให้มีสติรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกสองอย่างนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเย็นลงสงบลงมีหลักเกาะ
พยายามพิจารณาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาของเราใจเรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้ทุกเวลาพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกนึกสว่างใสเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดอยู่ที่ปลายจมูกเราก็พยายามทำจิตของใจของเราให้ว่างสว่างสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำสติอยู่ที่พุทลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวจิตของเราก็จะมีสมาธิมีการตั้งไว้ในดวงใจในกายของเราคิดอะไรเราก็พุทโธไว้คิดดีก็พุทโธไว้คิดไม่ดีก็พุทโธไว้ต้องทำใจเป็นอุเบกขาทำใจวางเฉยวางอยู่กับพุทโธอย่างเดียววางไว้กับใบหน้าวางไว้กับจมูกตัวเองหรือถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงบอยู่ที่ใจแล้วก็ดูใจของเราเต้นเรื่อยไปนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบพยายามละพยายามวางพยายามทำจิตให้เข้าถึงพระนึกถึงพระไว้ในดวงใจใจเรามีดวงเดียวพยายามมีความคิดเดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในจิตใจของเราทำใจให้สงบพยายามตัดละห่วงกังวลเรื่องราวต่างๆอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตของเรากังวลอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจไม่สงบนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่นึกถึงพระอยู่ในดวงใจของเราคือรู้จักปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็นึกรู้รู้รูปหัวใจกำหนดรู้อยู่ที่ดวงใจของเราอย่าไปคิดถึงใจคนอื่นอย่าไปคิดถึงหน้าคนอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องราวของคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรในปัจจุบันนี้เพราะเรื่องของใครใครก็ทุกสุขเอาเองเรื่องของเราก็ทุกสุขอยู่ที่เราใจคนอื่นไม่สงบเขาก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเขาใจเราไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเราใจคนอื่นสงบเขาก็เป็นสุขที่ใจเขาใจเราสงบก็เป็นสุขที่ใจเราฉะนั้นเราจงพยายามทำจิตของเราให้เป็นสุขสงบจะได้พบแต่ธรรมะความเยือกเย็นในจิตใจของเราจะได้มีที่พึ่งมีที่ระลึกมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเรา พยายามทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหิวกระหายทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะเพื่อการทำจิตของเราให้สงบช่วงเวลาระยะหนึ่งเราก็ต้องพยายามอุทิศตนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความอดทนหรือว่ามีสัจจะใจจริงที่เราจะเอากายวาจาใจของเรานี้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาหรือเป็นปฏิบัติบูชา บูชาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราโดยตรง พยายามไม่นึกออกนอกกายนอกใจให้นึกน้อมเข้ามาที่กายที่ใจนึกเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูในเงากระจกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดเรารู้จักตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะใดหลับตาหรือลืมตากำลังทำอะไรอยู่ให้รู้จักตัวเองพิจารณากายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้า
พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณารอบตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเอง พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือศีรษะของเราพิจารณาเส้นผมรอบศีรษะมีเส้นผมดำขาวหยาบยาวละเอียดสั้นพิจารณาเส้นผมเราสะอาดหรือไม่สะอาดมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็พิจารณาบนศีรษะเราพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยลงไปตามไททอยเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปเหมือนเรานึกดูตัวเองตามกระดูกสันหลังเรื่อยไปยันถึงสะโพกพื้นนั่งแล้วก็ไปถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างกลางทรวงอกพิจารณานึกน้อมดูตัวเองเห็นตัวเองเป็นองค์พระขัดสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สงบพยายามละพยายามวางพยายามทำจิตให้เข้าถึงพระนึกถึงพระไว้ในดวงใจใจเรามีดวงเดียวพยายามมีความคิดเดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในจิตใจของเราทำใจให้สงบพยายามตัดละห่วงกังวลเรื่องราวต่างๆอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจเศร้าหมองทำให้จิตของเรากังวลอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจไม่สงบนึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่นึกถึงพระอยู่ในดวงใจของเราคือรู้จักปัจจุบันปัจจุบันคือขณะนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็นึกรู้รูปหัวใจกำหนดรู้อยู่ที่ดวงใจของเราอย่าไปคิดถึงใจคนอื่นอย่าไปคิดถึงหน้าคนอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องราวของคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรในปัจจุบันนี้เพราะเรื่องของใครใครก็ทุกสุขเอาเองเรื่องของเราก็ทุกสุขอยู่ที่เราใจคนอื่นไม่สงบเขาก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเขาใจเราไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจเราใจคนอื่นสงบเขาก็เป็นสุขที่ใจเขาใจเราสงบก็เป็นสุขที่ใจเราฉะนั้นเราจงพยายามทำจิตของเราให้เป็นสุขสงบจะได้พบแต่ธรรมะความเยือกเย็นในจิตใจของเราจะได้มีที่พึ่งมีที่ระลึกมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเรา พยายามทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหิวกระหายทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะเพื่อการทำจิตของเราให้สงบช่วงเวลาระยะหนึ่งเราก็ต้องพยายามอุทิศตนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความอดทนหรือว่ามีสัจจะใจจริงที่เราจะเอากายวาจาใจของเรานี้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาหรือเป็นปฏิบัติบูชา บูชาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราโดยตรงการทำสมาธิเป็นการทำให้ตัวเองทำบุญให้ตนเองทำศีลให้ตัวเองทำสมาธิให้ตนเองทำปัญญาให้ตัวเองเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ได้สงบได้จิตใจเราก็มีความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนก็สุขที่ใจทุกข์ที่ใจฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จงพยายามควบคุมจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยเวลาหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกสองอย่างนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเย็นลงสงบลงมีหลักเกาะ
พยายามพิจารณาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาของเราใจเรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้ทุกเวลาพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกนึกสว่างใสเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดอยู่ที่ปลายจมูกเราก็พยายามทำจิตทั้งใจของเราให้ว่างสว่างสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำสติอยู่ที่พุทลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวจิตของเราก็จะมีสมาธิมีการตั้งไว้ในดวงใจในกายของเราคิดอะไรเราก็พุทโธไว้คิดดีก็พุทโธไว้คิดไม่ดีก็พุทโธไว้ต้องทำใจเป็นอุเบกขาทำใจวางเฉยวางอยู่กับพุทโธอย่างเดียววางไว้กับใบหน้าวางไว้กับจมูกตัวเองหรือถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงบอยู่ที่ใจแล้วก็ดูใจของเราเต้นเรื่อยไปฉะนั้นเวลาก็สมควรขอให้ญาติโยมทุกคนเตรียมตัวเคลื่อนตัวเองพิจารณารอบตัวเองแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจของเราให้สงบแผ่กุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดที่มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในใจทุกๆครั้งไปก่อนจะเลิกนั่ง

ที่เราจะปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรก็ชื่อว่าทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานในครั้งหนึ่งฉะนั้นการทำความดีไม่ต้องเลือกเวลาทำได้ไม่ต้องเลือกอายุไม่ต้องเลือกวัยไม่ต้องเลือกเพศไม่ต้องเลือกการเวลาว่าจะทำเมื่อไรทำได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับความโกรธความโลภมันก็เกิดได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุอนามทั้งหมดเกิดได้ทุกเวลาสำหรับคนที่มีใจคิดนึกบทจะไม่ชอบใจมันก็คิดได้บทจะชอบใจก็คิดได้สุขทุกข์มีอยู่ในใจทุกคนฉะนั้นจิตใจของเราจะมีในทางรั่วไหลไปในทางคิดนึกที่เป็นทุกข์มากกว่าสุขทำบุญมากกว่าบาปความคิดนึกที่เป็นเรื่องไม่สงบมากกว่าความสงบฉะนั้นถ้าเราพิจารณาใจของเราแล้วจะเห็นว่าความสงบมีน้อยเหลือเกินความไม่สงบมีมากวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ภาวนาสัก50สัก10นาที15นาทีเราก็ว่าปวดเมื่อยมากไปแต่เวลาเราไปคิดนึกอย่างโน้นอย่างนี้มีเวลามากมายอันนี้แหละที่ทำให้ใจบุคคลเราเศร้ามองคุณมัวหาความสุขสงบไม่ได้เพราะขาดหลักธรรมคือตัวปฏิบัติให้ใจสงบฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นคนโชคดีที่มีโอกาสได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้อุทิศกายใจของตัวเองเนี่ยศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมะให้รู้จักศีลธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติทำใจตัวเองให้เป็นบุญเป็นเถียนสงบได้แล้วก็ยังมีสุขมีทุกข์ให้เป็นเครื่องพิจารณาให้เกิดปัญญาหลุดพ้นได้ด้วยเพราะมนุษย์นี่มีสุขมีทุกข์อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจถ้าไปเกิดเป็นเทวดานี่ปฏิบัติไม่ค่อยได้มรรคผลเพราะอะไรพอนั่งแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยมันมีแต่สุขอย่างเดียวเมื่อทุกข์ไม่มีก็ปัญญาก็ไม่เกิดไอ้ที่ว่ามีปัญญาก็มีปัญญาไปจากมนุษย์เท่านั้นเองที่ว่ามีปัญญามีสุขก็มีสุขไปจากมนุษย์มีปัญญาไปจากมนุษย์พอไปเป็นเทวดาแล้วก็สร้างอะไรไม่ได้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรให้ยิ่งกว่ามนุษย์ก็ไม่ได้อาศัยผลบุญของมนุษย์ไปเกิดฉะนั้นมนุษย์ที่มีทุกข์เนี่ยทุกข์ให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าจึงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ปฏิบัติสมบูรณ์ทุกอย่างฉะนั้นความทุกข์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระทุกข์ทำให้เกิดปัญญาถ้าเราพิจารณาเห็นทุกข์กายและใจเมื่อเห็นทุกข์แล้วมันก็เห็นโทษมันก็คนกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์เราก็เลิกได้เพราะมันไม่ดีเพราะเรามองเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันถ้าเราไม่รู้โทษทุกข์ของมันเราก็กลายเป็นเจ้าของมันไปก็เลยไม่รู้จักการที่จะเลิกละทำความดีอะไรได้ฉะนั้นกายที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราติดอยู่ในกายของเราคล้องอยู่ในกายของเราเรารักกายของเรามากเนี่ยอันนี้ตัวปัญญาที่เราพิจารณาได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยมันทำให้เรามีสติมีสมาธิมากกว่าเดิมถ้านั่งแล้วไม่รู้จักปวดจักเมื่อยก็เรียกว่านั่งยังไม่เกิดปัญญาไม่รู้จักทุกข์ทุกมีทางดับได้ขอให้ปฏิบัติต่อไปยิ่งเกิดบุญกุศลมากขึ้นไปเองฉะนั้นคนพุทธคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยคนมีบุญวาสนาบารมีแต่ไม่ใช่เกิดมาเจอพระเจอวัดแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่มีบุญบารมีมีบุญบารมีเพียงว่ามาเป็นมนุษย์ได้ชาติเดียวแต่ไม่สามารถจะขัดเกลาจิตใจตัวเองให้สงบระงับดับความวุ่นวายใจได้ก็ชื่อว่ายังไม่พบทางดับทุกข์ยังไม่ทำความสงบสุขให้ตัวเองได้เชื่อว่ายังไม่ได้มาสร้างบารมีฉะนั้นเรามาเป็นมนุษย์เราพบพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงปฏิบัติแล้วได้มรรคผลจริงๆในชาตินี้พระนิพพานที่สามารถทำใจให้ว่างได้เนี่ยทำได้จริงๆเรียกว่าคนเราไม่ว่างมันเป็นทุกข์
ถ้าว่างได้มันเป็นสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอะไรถ้าใจของมันว่างได้มันก็สบายใจแต่ถ้าทำแบบความวุ่นวายให้ไปกับงานมันก็กังวลมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดับทุกข์ด้วยการเห็นใจตัวเองรู้ใจตัวเองวิธีทางอื่นไม่สามารถจะรู้เห็นได้เรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องรูปพระธรรมนามพระธรรมไม่ต้องรู้ด้วยปัญญาต้องฝึกสมาธิเรื่อยๆไปเราจะรู้เห็นเองเมื่อเรารู้เองเห็นเองไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยเรื่องศาสนาพุทธเรารู้เองเห็นเองเราก็หมดความสงสัยเองอันนี้หลักคำสอนพระพุทธเจ้าให้พึ่งตัวเองได้ให้พิสูจน์ตัวเองได้เพราะที่กรรมฐานสามอาการ32เนี่ยเป็นเครื่องที่จะให้พิจารณาทุกข์อยู่เมื่อเห็นทุกข์แล้วก็สามารถรู้ได้ในสังขารร่างกายก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้เกิดปัญญาเห็นจริงได้ถ้าเรานั่งไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเราจะรู้อะไรนั่งมันต้องรู้ทุกข์สินั่งไม่มีสติก็ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ว่าใจคิดนึกอะไรบ้างเนี่ยปฏิบัติเราจะรู้เองเห็นเองด้วยการว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นวิญญาณอยู่ในใจของเราว่ามันเป็นยังไงวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆแต่จะดูด้วยสติสมาธิเท่านั้นเองจริงจะมีญาณหรือมีปัญญามีความไวเข้าไปรู้จักเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณแต่ถ้าคนนั่งแบบโมหะนั่งหลับนั่งไม่รู้อะไรก็แสดงว่าก็ไม่รู้เรื่องของจิตของใจเรื่องของวิญญาณแล้วก็ไม่สามารถจะระลึกความดีความชั่วระลึกชาติได้ชาติคือความเกิดชาติคือความแก่ชาติคือความตายชาติคือความเก็บชาติคือความทุกข์อันนี้ชาติปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ก็สามารถรู้ได้ชาติอดีตที่แล้วมามันก็เป็นอย่างนี้ชาติอนาคตที่จะเป็นไปก็เป็นไปอย่างนี้ปฏิบัติก็ย่อมรู้จากอดีตปัจจุบันอนาคตได้ในชาติภพของตัวเองแล้วเมื่อรู้จักตัวเองก็สามารถจะรู้จักคนอื่นก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในดวงใจของเราจะได้เด่นบุญเป็นกุศลไปทุกวันเราไม่ควรจะทิ้งบุญอันนี้ให้เป็นของคนอื่นเราควรจะทำให้เกิดขึ้นในตัวเราให้มากที่สุดวันละ5นาที10นาทีนั่นแหละดีก็เราปล่อยให้ใจเร่าร้อนความสุขนั้นไม่ใช่สุขจากเล่าร้อนสุขต้องเกิดจากความสงบเกิดจากการทำใจได้สุขจากการไม่โกรธสุขจากการไม่พยาบาทสุขจากการไม่อิจฉาริษยาปองร้ายกันสุขจากการไม่เป็นคนมีความโลภหรือว่าเป็นคนมีหนี้สินมีทรัพย์ที่ล้มละลายอะไรเงี้ยสุขจากการมีธรรมะนั่นแหละดีที่สุดที่จะเป็นเครื่องให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปได้เขาเรียกว่าเกิดมาไม่ขาดทุนคนที่ขาดทุนก็หมายถึงว่าคนที่ไม่มีกำไรในการปฏิบัติธรรมนั่นเองถึงจะมีเงินมีทองค้าขายได้กำไรวันละล้านสองล้านก็เรียกว่าคนขาดทุนเพราะได้กินได้ใช้จริงแต่ก็เอาไปไม่ได้แต่คนได้ปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าได้กินได้ใช้แต่ก็เอาไปได้ด้วยเรียกว่าคนมีกำไรไม่ขาดทุนฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลในดวงใจของเราให้มากเท่าไรยิ่งดีเอาละเอวัง

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: เรียนก็อาจจะมาแนะนำตัวก่อนบวชเมื่อปี2516ที่วัดเขาตะกินที่ต้นตีนสมชายบ้านทีนี้เราเดินอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอะไรรู้ไหมจังหวัดศรัทธาหลวงปู่ฤทธิ์กิจพิทักษ์คุณหลวงปู่เป็นผู้เป็นพระที่มีฤทธิ์กิจผู้เจริญปัญญาเจโตท่านไวมากก็เลยลึกศรัทธาที่บ้านก็วัดเยอะแยะวัดทั่วไปอะเยอะกว่า3 กิโลเมตรก็มีหนึ่งวัดเลยยินดีกับที่คุณหลวงปู่ที่วัดเขาสุวัดเขาสุกินจังหวัดจันทบุรีมาศรัทธาอยากจะมาศึกษาธรรมะกันมาหลังจากท่องเที่ยวอยู่พอทุกเดือนอายุ25แล้วถึงปัจจุบันบวชอยู่กับท่านรับใช้ท่านมาตลอดท่านก็พรรษาที่10ท่านก็กลับไปเป็นเจ้าว่าจะมาไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยให้เราไปเจ้าวาดยังไงเนี่ยพระรุ่นพี่ก็ยุทธ์ทำไมไม่ให้เก่งรุ่นพี่ผมไม่ค่อยพอใจนะเรามารุ่นน้องๆเนี่ยให้เราไปเจ้าวาดนี่แต่เราไปเจ้าวาดมันได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เรื่องนะทำเป็นพระลูกวัดเองรับใช้หมู่คณะครูบาอาจารย์ตลอดไปไม่ได้ใช้อำนาจอะไรก็อยู่ศึกษาปฏิบัติรับใช้กันมาต่อมาก็เป็นเจ้าคณะตำบลต่อมาก็เป็นเจ้าคณะอำเภอต่อมาก็เป็นพระราชาคณะราชกิจนามชื่อพระยามีราชที่เดิมชื่อบุญสิริบุญโยชื่อตัวเดียวบุญสิริบุญโย อยู่กับหลวงปู่มารับใช้ท่านมาก็โอ้โหอยู่กับครูบาอาจารย์ในท่านก็เชี่ยวชาญมากลูกสาววาดสาวดีไร่ถูกทุกอย่างแต่ก็ทนผมสู้พอท่านฝึกบางทีเราไม่เข้าใจเราอายุยังน้อยมันไม่เข้าใจว่าเอ๊ะท่านทำไมไล่เราอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นนะแต่เราสู้สู้ก็ปฏิบัติใช้ท่านมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันมันก็กี่ปีแล้วเนี่ยฮะ34 ปีอยู่รับใช้ท่านจนท่านมรณะท่านบอกว่าผมจะอยู่แค่80ปีแล้วผมผ่านเท่าพุทธเจ้าแล้วผมมรณะแล้วอย่าเผาศพผมนะท่านสั่งมาด้วยถ้าเผาศพผมแล้ววัดจะอยู่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตั้งศพอยู่ทุกวันคนก็เคลื่อนไปตึงนั่นเองไปผ่านไปขออะไรของเขาอะไรเขาจะพาเจ้าจิ๋วมาบางทีต้องขู่ก็ไปหาเขาอะไรเดี๋ยวมาจารมาตมามาหา12 ครั้งแล้วหลวงปู่แวะมาจากข้างบนนั่นแหละสวรรค์นั่นแวะมาไม่คิดอ่ะ12 ครั้งเออมาต้องหลวงปู่มาแสดงให้เห็นมันไหลไม่รู้ต่อมาก็หลวงปู่มาก็คือต่อมาจะมีปัญหาเตรียมปัญญาแก้ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยจะมาทางปรากฏตัวเองนะเลยรู้ขาดรู้จุดที่ปัญหาเกิดแก่รู้ทำไมอันที่12ถ้าเงียบสบายแล้วก็สบายมากมันมีปัญหาแล้วรับลูกถ้าลูกปู่มาแล้วมีปัญหาเลยเดี๋ยวท่านมาบอกเดี๋ยวท่านมาพูดมันมาด้วยจิตก็ปกติที่เราขี้อาตมาอยู่อาตมาคิดอะไรเยอะนี่ไหมเลี้ยงกิเลสจนอ้วนแล้วเมื่อไหร่จะห้ามได้ด้วยเลี้ยงกิเลสจนอ้วนเราเนี่ยมันมีกิเลสเยอะมันจะชอบกิเลสเราไปปรุงแต่งเรื่องรักเรื่องขันหรือกิเลสรักเรื่องขันทำไมปรุงแต่งอย่างนี้เกิดความรักเราก็ต้องพิจารณาเ
1: ครับ
0: วิจารณาพระเหลืองจะหลุด
1: นะครับ
0: วิจารณาเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากที่เรารักและยินดีเวลาเราส่วนมากมันจะเพศเป็นมือหนึ่งแล้วก็ถ้าต่อสู้ตัวนี้ได้มันก็ไปรอดผ่านเราถ้าต่อสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วผ้าเหลืองหลุดอาจจะว่าอันโดยหลักธรรมะก็คืออะไรรู้ไหมนิวรณ์ตัวที่หนึ่งกามฉันทะตรึกในเรื่องกามมึงจะใส่จะยินดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นไงตัวที่สองก็พยาบาทตัวสามเยี่ยมเลยเนี่ยเห็นไหมคือมาตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันขุดขึ้นมาเรื่อยมีสติเข้าทันเอาไม่ไหวแล้วต้องขับไล่ออกไปมิฉะนั้นแล้วมันจะปรุงแต่งยินดีเพื่อเพลินเพื่อเพลินไปกับเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจเข้าหาโลกกิเลสตัวที่หนึ่งกามฉันทะเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทุกอย่างถ้าเราจะละกิเลสก็ต้องขับไล่ตัวที่ควรตัวที่สองตัวที่สองคือตัวโทสะโทสะคือรู้ละลายไม่ความไม่ชอบใจไม่ชอบใจตัวที่สามก็ความลังเลสงสัยต่างๆเนี่ยความไม่แก้ในทางเรื่องการปฏิบัติมันควรจะเป็นไงคนเราจะไปยึดจะไปส่วนมากคนไทยเราไปจะยึดเนี่ยทานเนี่ยเข้าใจกันหมดศีลก็พอได้ศีล5ศีล8นี่ตัวภาวนานะเนี่ยตัวขับไล่กิเลสตัวผลักดันสิ่งชั่วร้ายกับกิเลสต่างๆตัวที่1เองแม่อาจารย์มาว่านิวรณ์ตัวที่1มันขึ้นมาเรื่อยตัวที่2ก็ขึ้นเรื่อยแล้วพวกเราได้เข้าใจกันดีเนี่ยถ้ากิเลสเบาบางแล้วหายไปก็เป็นอย่างนี้เราเข้าใจกันดีนักปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าที่ให้เจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาหลวงปู่ท่านจะเน้นเรื่องสตินะหลวงปู่ท่านสอนอะไรอยู่กับหลวงปู่มา20 30ปีสติไว้ปู่มั่นเลยจะให้เน้นเรื่องฝึกสติพุทธสติก็คือภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธบางทายก็ยึดทองบางทายก็สัมมาระหังคือสังสติเท่านั้นแหละพุทธสติให้อยู่กับตัวนี้อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกพุทธสติทำงานอะไรก็อยู่ในงานนั้นทำหน้าที่หันผักหันเนื้อหันหมูเขียนหนังสืออ่านหนังสือฝึกอยู่ในงานนั้นทุกอย่างขับรถงานทุกอย่างที่พุทธสตินะไม่ใช่ว่าต้องนั่งพุทโธเป็นธรรมะกินไม่ใช่นะอยู่ในงานที่ทำทุกอย่างกวาดบ้านก็ใช่ไหมกวาดตรงนี้กวาดเนี่ยกวาดให้สะอาดกวาดให้เรียบร้อยเนี่ยตั้งอยู่พุทธสติจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเว้นเลยนะงานนั้นเป็นงานที่ไม่ผิดศีลธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมเป็นไปเพื่อดีเป็นเพื่อความถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อบาปไม่เป็นไปเพื่ออาตุศนก็ตั้งสติจัดสรรเรียบร้อยคืออยู่ตลอดชีวิตในตลอดชีวิตเที่ยวคืนดื่มทั้งนี้เป็นภาวนาได้ทั้งนั้นตั้งสติที่งานง่ายๆพอรู้หลักแล้วทำได้ทุกหรือบนเครื่องบินจับเสียงเครื่องบินเป็นอารมณ์อยู่ในรถทัวร์ก็จับเสียงรถทัวร์เป็นอารมณ์จับอารมณ์ดูออกหมดเนี่ยการทำอะไรหลวงปู่ท่านจะสอนถ้าทำอย่างนี้นะว่าเป็นสมาธิเลยเราไปตรงดีตรงที่นั่งที่เดินที่ยืนพอออกจาก การปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยใจออกไปข้างนอกแล้วอย่างนั้นก็จะดึงกลับมามีดึงอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิเองคิดให้สงบเร็วจำไว้นะพระหลวงปู่ท่านทำท่านใด17ปีนะหลวงปู่ท่านไปทำอยู่ที่ป่าคือจนท่านได้เอาปัญญาหุ่นชี้ปั๊บรู้เลยนะอะไรอยู่ในตัวนั้นเอาออกมาดูเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูมีเสียคนหนึ่งแม่อาจารย์หลวงปู่ลองผมอย่างนี้เลยเอาหนีไปเลยท่านชี้เลยเราลืมไปแล้วนะเราออกมาดูเนี่ยลองดูเล่นกับมือเนี่ยเขียนไปหยิบเลยนะสามงวดเลยนะหลวงปู่แล้วแข่งหมาดหลวงว่าหลวงเป็นไปไม่ได้ที่ก็รู้ลูกเนี่ยมันมึงเป็นหลักปัญญาจะเป็นไปได้อย่างพวกเราเนี่ยมีบุญมีบารมีก็ใช่มีที่เป็นปัญญาหัวคิดตาคิดได้แต่ไม่ใช่เอาดีตรงนี้นะเอาดีตรงละโลภะโทสะหมดถึงตัวนี้มีไม่มีเราก็ต้องคือเดี๋ยวพวกอะไรขึ้นมาทักกันเหมือนไอ้นั่นน่ะเหยียบง่ายๆก็เหมือนไอ้เคยเห็นเขาเล่นฟุตบอลไหมนั่นในประตูนั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาไม่ให้เข้ามาไม่ฟุตบอลที่เข้ามาเขาต้องผลักนัดออกไปเราก็เหมือนกันต้องมีสติกิเลสตัวไหนที่เข้ามาระลึกได้ผลักนัดง่ายถ้าปล่อยให้เข้ามาคลองจิตคลองใจแล้วทำให้จิตใจเข้าหมองแล้วก็พ่ายแพ้เกิดโลภะโทสะขึ้นมามันระเบิดออกทางกายวาจาเลยให้แพ้ต่อหน้าไปตัดแล้วเนี่ยเราวิธีหัดเราเลยแต่เราจะมาเอาแค่ทานแค่ศีลแค่ดีต้องหัดนั้นเกลียดด้วยระลึกได้ผักผ่านออกไปเรื่อยๆจะเข้ามาจะโกรธเราก็ไม่โกรธฉีกยิ้มออกมากดลูกกดแฟนกดเพื่อนฝูงกดเพื่อนพวกนี้มีขนาดอะไรบางกดหรือคลึกขึ้นมาปวดขึ้นมามันจะกินเลยมีสติควบคุมแล้วขับไล่บ่อยต่อไปทำนานนะครับทุกเร็วก็เชี่ยวชาญทำนานเหมือนเราไปจัดฝึกเป็นช่างอะไรเนี่ยนะเราก็ทำนานเองนี่ฝึกขับกิเลสนี่ก็กิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาวิจัยถึงผลดีผลเสียโอ้ผลเสียมากอย่าให้เข้ามาเลยขับเต่าเรื่อยๆมันจะหมดไปเรื่อยๆเบาบางไปเรื่อยๆจนอะไรเข้ามาก็สู้ได้โอ้ตัวนี้สบายมากเราเชื่ออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เลยไปทันทีกิเลสมันก็หมดจะอยู่เฉยๆก็หมดไปไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาวิจัยถึงผลดีผลเสียของสิ่งที่เราจะรับเข้ามานั่นแหละผมดีเท่าไหร่ผมเสียเท่าไหร่ผมควรจะรับเข้ามาหรือไม่เหมือนพ่อค้าแม่ขายขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเขาไหมกำไรนี่ก็เหมือนกันมันจะคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้จิตใจเศร้าหมองอย่างนี้ผลเสียมากง่ายเห็นไหมพอรู้หลักแล้วง่ายอะไรผุดขึ้นมาในใจใจเราเศร้าหมองใจเรามันคิดรักเรื่องนั้นไม่ดีคิดชังก็ไม่ดีก็ต้องพิจารณาแล้วแต่เราความชำนาญของเราเราจะน้อมลงสู่ใจรักก็ได้รักก็ไม่เที่ยงนะจริงจังอะไรชังมันก็ไม่เที่ยงเกียรติที่หน้ากันวันนี้วันหลังผลประโยชน์ลงตัวดีกันอีกแล้วนั่นเป็นอย่างเมื่อขับผลประโยชน์ทางกันอีกแล้วมันไม่เที่ยงเลยครับเราก็ต้องยืนอยู่ตรงกลางนั้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วหรือว่าดึงมาให้รู้ก่อนให้รู้เรื่องผลดีผลเสียก่อนรู้ว่าเสื่อมเจริญผลดีหรือผลเสียเมื่อเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาครองจิตครองใจเราแล้วให้รู้ตรงนี้รู้แล้วมันไม่ต้องบอกระหว่างแล้วเราเห็นไฟเห็นโอ้ไฟไม่เอาแล้วเนี่ย วางทันที
1: เห็นแต่ไกลก็วางแล้ว
0: อันนี้ให้เห็นกิเลสทุกตัวทำนานอย่างนั้นนี่กิเลสก็เข้ามาเราเป็นจุ่มเบาบางกิเลสลุกจนไม่มีกิเลสแล้วถ้าเมื่อไม่มีกิเลสแล้วมันก็ดับทุกข์ได้มันมีทุกข์ไม่มีแล้วนะก็อยู่ด้วยความรู้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีก็จะนิยมแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็คือเมตตาพรหมวิหารธรรมดีมากบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ดีมากไม่คิดชั่วคิดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ดีมากต้องฝึกเรียนสำรวมในศีลดีมากไม่มีอคติปราศจากอคติศีลดีมากนะจิตใจเทพเป็นมนุษย์ชั้นสูงมันก็เป็นซื้อตัวเป็นมนุษย์เป็นจิตเจ้าว่าเป็นมนุษย์ประทูมนุษย์ชั้นเทพมีถิ่นอย่างเดียวนะเป็นมนุษย์โสมนุษย์ชั้นสูงแต่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเป็นมนุษย์ตักเป็นมนุษย์ชั้นเทพชาติเราล่วงรับดับหันไปแล้วมันไม่ได้สภาพอย่างนี้มันเป็นสภาพของเทพระหว่างที่มีหกชั้นแล้วผมมาลงหกจะคุณธรรมเราสูงแค่ไหนก็เป็นเทพชั้นแต่จะเป็นอริยบุคคลนั้นสูงขึ้นไปอีกก็โสดาปัตติคาภานาคาไล่กิเลสออกไปจนหมดเป็นพระสัจจะขึ้นต่างๆนั้นก็เป็นอริยบุคคลชั้นต่างๆโสดาปัตติคาภานาคาเนี่ยเราจะพูดเราต้องศึกษาและเรียนรู้ตรงนี้แล้วต้องปฏิบัติทุกวันนะแล้วมันขัดต่อการทำธุรกิจธุรการไม่ขัดจะขัดยังไงเป็นคนมีเมตตาผมมีหางธรรมเป็นคนไม่ใช่ชั่วกินร้ายต่อผู้อื่นมันใจต่อผู้อื่นคนไม่มีอคติอคตินี่คือลำเอียงนะลำเอียงสี่อย่างไงรักเขาก็ลำเอียงไงถึงเขาผิดก็ต้องเข้าข้างชังเขาเขาทำดีผมคิดว่าไม่ดีก็ได้เสียที่ได้เพราะรักก็ชังก็เห็นแก่ยากเสียทั่วเป็นพยานที่เด็กเขาว่าหัวใจไม่เป็นก็กลัวอิทธิพลเขาเอียงไปได้เนี่ยแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจเที่ยงธรรมแล้วเขาไม่หวั่นไหวหวั่นตายเหมือนท่านปอบุญกินเนี่ยชื่อเสียงที่ขึ้นตังมาเป็นชื่อผู้เที่ยงธรรมปราศจากอคติดีมีลำเอียงเที่ยงตรงแต่ช่างเลยผมจะวางทำยากต้องมีคุณธรรมสูงแล้วจะเป็นไปได้แต่เราก็ต้องฝึกนะเราอคติกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเราลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องช่างใจอย่างนี้เราฝึกไปเรื่อยแล้วเนี่ยเราคุณธรรมตรงไหนแล้วจะดีไหมอย่างเนี้ยถ้าเราวิจัยอย่างนี้เราจะเกิดถ้าเป็นมันสังคมอย่างนี้ก็ดีแค่นี้สิ่งที่ยังอยู่ก็ดี
2: มีการปฏิบัติธรรมดูแบบนี
0: ้บางท่านบางคนก็ปฏิบัติมานานแล้วยังไม่เข้าใจแล้วว่าจะให้จิตลงหรือยอมรับตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้มันจิตมันไม่ถึงไม่ค่อยจะยอมรับความเป็นจริงนะมันจะดื้อมันจะลำเอียงมันจะเหยียดข้ามมันจะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันจะดีแต่ว่าไม่อยากทำมันดื้อไม่ยอมรับการทำก็ต้องมีวิธีผมด้วยสมาธิผมด้วยมหาสติผมเป็นผู้ปฏิบัติบ้างยอมรับตามความเป็นจริงทางปฏิบัติธรรมแต่เป็นพระเจ้าประสงค์ก็ต้องขังเราอยู่ตลอดเวลาเราจะขอให้กิเลสครอบงำแล้วก็ไม่ค้าแล้วมันเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอะไรก็ได้คราวัตจะโยมเราจะให้คุณธรรมสูงขึ้นจะทำจะทานจะเห็นก็ดีอยู่แต่ต้องใช้หลักภาวนาใช้สติใช้ปัญญาพัฒนาจิตขัดเกลากิเลสไม่ให้กิเลสตัวใดตัวหนึ่งงอกขึ้นมา จะเป็นดุจกิเลส16อย่างก็ดีจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็ดีพวกที่มาสติกันที่โอ้กิเลสมีเรามีใจเรามีกิเลสพยายามทำทำอย่างนี้เป็นอาชีพเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่คือการทวนกระแสกระทำกิเลสมันง่ายโกรธก็แสดงออกมาเลยรักก็แสดงออกมาเป็นส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ปฏิบัติธรรมแล้วมีการฝึกควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดสรรอารมณ์อย่างนี้ไม่ดีนะจัดสรรอย่างนี้หรือใส่อุปทานไปอย่างนี้จิตตัวนี้มันมีสิ่งสยบไปโอภะโอภะโอภะมันสยบไปนะถ้าเราไปอุปทานอย่างนี้แหละมันจะส่งเสริมกิเลสอย่างไรวิธีประทับอุปราชของเขาจะดึงกลับมาสุดไปเรื่อยจะต่อไปก็เก่งเป็นคนคุมอารมณ์ครับจัดสรรอารมณ์กันปรับอุปทานใหม่พลิกเสียให้กลับได้ได้ยึดติดพวกได้บุญได้กุศลได้คุณธรรมเพิ่มได้ประสบการณ์เพิ่มแทนพลิกเสียแทนที่จะตีเขาแทนที่จะทะเลาะกับเขาพลิกกลับเป็นนิสเป็นพวกจะเสียอะไรสักนิดหนึ่งไหมไหนสักเก้าไม่ใช่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วอย่างนั้นไปลดละกันมันก่อเวรเลยทันทีแล้วสังคมมันจะอยู่ด้วยกันด้วยความวุ่นวายไม่เข้าหมอเป็นศัตรูกันก่อเวรนี่สังคมอยู่ไม่สงบสุขมิตรภาพไม่เกิดขึ้นและไม่ตามมันก็ห่างไปเลยผู้ทำอย่างนี้เสียเปรียบคนมีย้อมทุกเปรียบเขาเพื่อจะได้อย่างอื่นได้คุณธรรมได้บารมีได้คติธรรมอย่างนี้ได้อภัยทานก็อย่างเดียวจะคติเสียให้กลับได้มีการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้อยู่เรื่อยแต่เวลาอยู่ว่างแล้วก็เจริญสิ่งสำรวมอยู่ในสิ่งห้าเจริญสติอยู่ในงานทำงานอะไรก็อยู่ตรงนั้นเลยเป็นการกดเป็นผลผิดตอบแทนขึ้นมาสร้างสติให้บ่อยให้หายใจทิ้งไปปล่อยใจให้จะเจอครับเราก็ต้องฝึกตั้งที่จะอยู่เป็นสมาธิอยู่ในงานเลยไม่ใช่ขับรถเลยก็ต้องมีใจในการขับให้ถูกกฎครับปลอดภัยไม่ให้เฉียวไปชนหรือไม่ให้เขามาเฉียวมาชนตั้งสติไม่สนใจไปทางอื่นวิจัยในการขับยกยืนดึงฉันลุกเหินเดินนั่งปฏิบัติธรรมเลยนั่งเรียบร้อยเดินเรียบร้อยพูดกับใครก็ต้องตั้งสติคนนี้พูดยังไงตั้งสติแล้วจัดการทุกอย่างต่อไปก็ทำงานเป็นไปเองด้วยตัวมาในการปฏิบัติธรรมสูงกว่าฐานกว่าที่หลักการภาวนาหลักการใช้สติและปัญญาให้ยืนอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรที่ดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ไม่มีบาปไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเรียนการปฏิบัติแต่เอียงไปทางปากทางเวงเสื่อมเสียเราจะต้องหักห้ามข่มใจไม่ทำตั้งสติใหม่ขึ้นนามให้ควรใหม่ยัดติดอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรที่ดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ไม่มีบาปไม่มีโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนไม่ทำให้จิตใจเขาเศร้าหมองเดี๋ยวต้องจัดใจอย่างนี้เขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์และจัดการอารมณ์การปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยอารมณ์ไม่ตามอยู่กระทบเรื่อยเห็นวันเกิดรักเกิดชังเรื่อยแล้วก็แก้ปัญหาได้เรื่อยชนะเรื่อยถึงขนาดหน้าเขียวหน้าแดงตกจะดีกันมันระเบิดออกมาแล้วออกมาแล้วแสดงไปทางกายวาจาไม่ถ่ายแพ้แล้วก็คุมให้นิ่งแล้วก็คิดแทนให้ไม่อยากจะได้นั่นแหละชนะ ชนะทุกวันชนะอำนาจไปตามทุกวันเนี่ยผู้สงบแบบนี้จิตเป็นธาตุเลยคือผู้สงบสงบจากบาปสงบจากเลวสงบจากการก่อเวรเอาตรงนี้ต้องเอาดีตรงนี้ประเสริฐพุทธเจ้ามาสอนอย่างนี้แหละก็ช่วยศึกษาและอ่านแต่ไม่พิดกดีมันมาดูเอาตาต่อตาฟันอกฟันนะเอาความดีแค่นั้นถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องอย่างนี้นะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่สามีนะที่ภรรยาเนี่ยสำคัญเหมือนกันมันละมุขปฏิบัติธรรมเก่งแล้วลืมหน้าที่ไปนะภรรยาที่ดีก็คืออะไรล่ะคือเหมือนแม่เหมือนพี่สาวเหมือนน้องสาวบางทีทำตัวเหมือนทาสเหมือนมารดาเหมือนการดูแลบุตรดูแลสามีเหมือนพี่สาวดูแลน้องชายเหมือนน้องสาวค่ะคุณจะทำถึงทำตัวมันไม่มีอะไรที่จะทำให้สำเร็จเดี๋ยวพระเจ้าเทศน์มาแล้วสูตรเนี่ยเทศน์มาสอนนามพุทธชาดาเป็นสูตรที่ขึ้นมาทำนั้นภรรยาเลี้ยงเป็นยังไงเหมือนนายชวนเป็นนายหวาดระแวงไม่เกรงใจใครเหมือนโจรมันมีของเป็นการเป็นมันหยวนเหมือนที่จะฆ่าเจ็ดอย่างมายาในโลกนี้มีเจ็ดอย่างแล้วสามอย่างที่ว่าเนี่ยลงนรกเปรี้ยงสี่อย่างที่ว่าเหมือนมารดาเหมือนพี่สาวเหมือนน้องสาวเหมือนทาสขึ้นสวรรค์หมดเลยนี่คือเจ้าสอนนะชาดาแกแกเสียแกรวยสามีก็ด้อยกันเลยเป็นแบบนี้ดังนั้นมีมนุษย์พุทธเจ้ามาฉันโอ้เสียเอ็ดดีเอ็ดตะโลอยู่หลังบ้านพุทธเจ้าแหวะท่านเสียเสียอะไรอยู่หลังบ้านเหมือนชาวประมงแยกปลากันเลยนะเสียว่าเข้ามาพระเจ้าพามีอะไรแล้วลูกสะใภ้ทั้งหมดฉันเขาเป็นยังไงรวยกันหมดเรียกตัวมาเรียกทุกอย่างเรียกเทศถูกนี้ถึงถูกแต่ต้องถามนางพิชาดาพิชาดาต่อไปนี้เธอจะเป็นภรรยาประเภทไหนพิชาดาเธอเป็นสลายเข้าเป็นสาวเข้าเป็นเจ้าอาแต่นี้เป็นต้นไป

0: 2 3นะลงนรกเนี่ยเราต้องปัก4 5 6 7
1: คือไงเราอยู่ในประเทศไหนกันมารดาเลย
0: พี่สาวนะน้องสาวถ้าอยู่สวรรค์นั้นมีเทวาเองแล้วพระพุทธเจ้าว่าไว้ในพระไตรปิฎกนะลูกมีหลานมีเพื่อนมีขุนกันต่อ
1: แ
0: น
1: ่ดีๆนะ
0: สามีกันให้ครบต้องครบแล้วก็ให้เกียรติมีนะอย่ามันตกนรกนะแล้วทำฉันทำดีแล้วสามีไม่ดีเราจะทำยังไงเราก็ต้องฝากทำดีดีก็มีให้หนึ่งยกความเป็นใหญ่ให้ภรรยา
1: หนึ่งคนมอบให้เขาไปใช้ใจและเพื่อนดี
0: ให้เครื่องแต่งตัวภรรยาสงเคราะห์ญาติภรรยายกย่องภรรยาในสาธารณชนอย่าคิดลอกใหญ่ห้าอย่างแล้วสวรรค์ทั้งคู่หรือเป็นเทพทั้งคู
1: ่เนี่ยเราก็ต้องจดจำไว้นำไปใช้ประกอบกับการปฏิบัติธรรมครับไล่กิเลสไล่กิเลสมันยากโต้งจะเอาหน้าที่เนี่ยสมบูรณ์เขาจะได
0: ้เอาศีลเอาปฏิบัติหน้าที่ฝึกขับไล่กิเลสทุกตัวอย่าให้มาความคิดความใจแล้วมันเกิดทุกข์ไม่ได้เห็นคนอื่นทุกข์แต่เรามีทุกข์เศร้าหมองแล้วเราขับไล่ออกไปนั่นแล้วชนะแล้วสบายมากเป็นคนอื่นเป็นเด็กเลยโอ้ยว่ามึงเด็กทะเลาะกันเหมือนเด็กเนี่ยใจเราสูงขึ้นเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วไงมันลุกนิติภาวะในทางธรรมแล้วเห็นคนทะเลาะเห็นคนตีเห็นคนอะไรกันมาแล้วเรานี่ยิ้มเลยแม่บอกนี่มึงโง่จริงๆคิดไปอย่างนี้เขาไม่มีปัญญาเขาต้องทะเลาะกันเขามีปัญญาแล้วครับแก้ไขได้ไม่ต้องไปทะเลาะบอกแว้ลูกกับแฟนกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนร่วมงานมันจะเป็นมิตรถ้าเราเข้าใจเด็กสังขารเหมือนพ่อแม่เห็นไหมลูกร้องไห้ลูกทะเลาะกันเขาจัดการได้พ่อแม่เขามีจิตใจมีปัญญามีบรรลุนิติภาวะแล้วเด็กมันยังไม่รู้เรื่องเขาบอกไว้มันให้เจ้าเจ้าไปหมดมีเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะในสังคมแต่บรรลุได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะบรรลุต้องฝึกก่อนฝึกทำให้เกิดความทำลายแล้วแก้ไขปัญหาได้เพื่อนนี่ปัญญามาจากปัญญาเกิดปัญญาได้ก็ต้องฝึกอย่างที่ว่าสร้างสตินะมันมีตั้งอยู่ในงานนะครับเป็นการฝึกสมาธิเป็นส่วนสมาธิก็คือการตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิก็มั่นอยู่ในงานก็เป็นสมาธิมั่นอยู่ในองค์ภาวนามันก็เป็นสมาธิมั่นอยู่ในการเที่ยวคืนดื่มฉันฟังเขียนขับรถมันก็เป็นสมาธิยืนเดินลงกลมสัมผัสอยู่ในการเล่าเรียนก็เป็นสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกลมก็เป็นสมาธิมันอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้ได้ทั้งนั้นแหละเราสมาหังก็ได้ยุบทองก็ได้ละมัพพะพุทโธหนึ่งสองสามมันนะขอให้มั่นเป็นอันเดียวพวกฤาษีเขาบอกโอมสุวะโอมสุวะโอมสุวะอย่างเราก็เราพุทโธออกอันหนาของพุทธเจ้าเป็นสิ่งยึดเดียวเป็นสมาธิคือทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็ไปยกจิตวิจัยเราวิจัยโลกีก็ได้นะเอ้ยยุคนี้ทำอะไรที่จะร่ำรวยนี่อย่างเดียววิจัยอย่างนี้ก็ได้ที่สมัยนี้ทำอะไรที่จะรวยนะวิจัยอย่างนี้เพราะว่าใช้ปัญญาวิจัยโลกีครับเอาความร่ำรวยนี้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ปัญญาสมาบัติวันนี้เขาเกิดจากสมาธิเนี่ยไปใช้ได้หลายอย่างรักษาโรคที่เดี๋ยวนี้ก่อนเรื่องมะเร็งเนี่ยใช่ตัวโรคมันตายเลย ตาย
1: เนี่ยเมื่อเชื่อมันตายหมดแล้วตาย
0: ดี

0: หมอไม่เอาแล้วหมอไม่เอาก็เข้าวัดฝึกเอาฝึกรวมใจได้แล้วรวมใจเป็นมีพลังแล้วตายตายหายโรคหายโรคมะเร็งหมดเลยหายอยู่ทุกวันนี้ก็ดี
1: ดีกว่าแล้วฝึกสมาธิไปเพื่อรักษาโรค
0: คือไปทำมายากลไปสักคนเพื่อรักษาตายแสดงชีวิตในหลักอภิญญาก็ได้เ
1: รื่องเสียง
0: ลาภสักการะจะดีที่สุดก็ไปวิจัยเรื่องการดับทุกข์
1: แล้วมันทุกข์เพราะอะไรเราเป็นอุปทานอะไรรักเป็นทางอะไรเนี่ยมาวิจัย
0: แก้ปัญหาพวกนี
1: ้เนี่ยระหว่างเส้นทางหยุดพ้นดับกิเลสปัญหามานะหยุดกิเลสปัญหา
0: เป็นไปเพื่อตัดรู้จับทุกข์ได้จับโลภะโทสะโมหะได้นี่เอามาใช้ตรงนี้แต่บางคนเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็ได้เหมือนกันแต่มันเสียเวลาพร้อมจะเกิดแก่จะตายเพราะอะไรไม่รอมาทำละจิตให้สะอาดผ่องใสด้วยการยกจิตขึ้น
1: ดูธรรมะหรือความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรเปลี่ยนแปลงสลายไปในที่สุดเราจะไปเอาอะไรจะยึดมั่นอะไรนี่เรียกว่าเป็นใจเพื่อความดับทุกข์เป็นใจเพื่อการตัดรู้เราเพื่อฤทธิ์เพื่อเดชเพื่อที่เสียงเอ๋อะไรอย่างนี้มันจะถูกต้องบางคนได้มีสมาธิมีประสิทธิ์แล้วก็ไปใช้เอาไปใช้มนต์ดังก็ได้เพื่อให้ลิฟต์ไปเป็นคนเขาต่างๆในป่าในโรงเขาก็เล่นอาคาผมเรือเริ่มมนต์ดำฆ่าด้วยลิฟต์มีมันอยากอยู่ห้องลิฟต์สุขฆ่าคนอื่นด้วยลิฟต์แสดงว่าลิฟต์ต้องปรับประวัติบางที่สุดขาด
0: เนี่ยเนี่ยเลือกสร้างพุทโธหรือพลังจิตขึ้นมาเอาไปใช้ได้หลายอย่างแต่เราอย่าไปใช้ผิดทางผิดทางแล้วเป็นบาปหนักจะใช้ถูกทางเป็นกุศลมากตัดรู้จับทุกได้จิตสงบแล้วรู้ตามความเป็นจริงเลยศีลสมาธิปัญญาไปมีศีลก่อนฝึกสมาธิมีจิตสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นรู้ใจให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วอิจฉาต่างๆแล้วยึดสมาธิคิดคนอะไรขึ้นมาได้เป็นไฟฟ้านี่อย่างพลังงานปรมาณูมันสมาธิทั้งนั้นแต่เขาไปใช้เพื่ออย่างนั้นยกจิตขึ้นรู้ใจสิ่งนั้นเขาก็รู้แจ้งในสิ่งนั้น
1: พวกเราก็เนี่ยเห็นไหมเห็นใจธรรมะปฏิบัติกัน
0: งานทุกเดือนไม่เหร
1: อมากันบ่อยไหมเนี่ยเป็นผู้ไปต่อในธรรมะปฏิบัติสายกุมันเนี่ยที่นี่จะสายกุมันจะเป็นวารีคุณประมาจารย์ประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เราต้องมาฝึกสมาธิอย่างนี้ทานก็สนับสนุนเองศีลก็สนับสนุนการทานเหมือนต้นไม้เกลือกกับผิวแข็งจะไปเอาแข็งเลยทีเดียวเนี่ยแต่มันเหลือเลือดปฏิบัติหน้าที่สามีที่ดีภรรยาที่ดีขึ้นสวรรค์หมด สำรวมอยู่ในอาเรียทรัพย์ศรัทธาศีลศรัทธาเรามีแล้วศีลเรามีแล้วปริจาคเรามีแล้วปัญญาเนี่ยขนาดคนคิดว่าทำดีก็เป็นจะตายไม่เห็นรวยสักทีอย่างที่เห็นพัฒนาปัญญาโลกียปัญญาจะเอาสัตว์รวมเลยเอาดับทุกข์ก็ต้องโลกุตระ
0: มีอยู่ในหลักของอริยสัจ7ประการมีแล้วอริยสัจในพระพุทธศาสนาศีลเรามีกันแล้วบริจาคังบริจาคนี่มันรวมได้หลายอย่างดูพ่อดูแม่ดูพี่ดูเขาดูลูกดูหลานเนี่ยมีเสียสละบริจาคดูชาติดูศาสนาบริจาคเพื่ออาภรณ์เนี่ยจะบริจาคเป็นทรัพย์อย่างเดียวในใจในสติปัญญาเสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นบริจาคังดีมีการรับจนนักถือมีมาเสน่ห์ควรจะให้ร่ำให้รวยพัฒนาปัญญาโยกิยปัญญารับหายกหาบริวารที่เสียคือสมัยนี้ทำอะไรจะนำจะรวยทำอะไรจะมีลักษณะยังไงวิจัยตรงนี้หรือว่าโยกิยะเอาโรบุระเอ๊ดับทุกข์แต่ไม่มีทุกข์ยังไงเข้าใจกันไหมแม้จะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติอย่างรู้เหมือนกันทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ถือนี้ไม่ได้เลยไม่หายใจทิ้งเลยนะแล้วถือนะถือยังไงทำไมหายใจทิ้งทำไมมาที่ก่อนไม่นั่งก่อนเดินไปผมไม่เคยทำงานทำงานก็ติดจริงเลยนี่จะเป็นเรื่องนี้เป็นความจริงใจออกกันเกิดกระเจิงรู้กิเลสก็ครอบให้มายืนเราตู้กิเลสไม่ไหวล่วงชนะอยู่ได้ความจริงเป็นถึงได้ในที่สุดดับได้ทุกตัวมันเก่งจริงยังไงใครสงสัยอะไรจะถามอะไรมีไหมสนทนาธรรมกันเราเก่งใจนะบางแห่งเขาดูอยากไปฝึกเห็นนะโอ้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์บางสายเชอบอย่างนั้นนะที่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะจะเกิดจะเป็นบ้าเลยปฏิบัติกัน

เราระวังระวังเออระวังอย่างระวังอย่าให้เขาตายให้เขาปล่อยลูกเครื่องมือยกไปไว้ที่เครื่องมือตัดไปเครื่องไปยกไปเออเราต้องระวังนะดูจะเป็นบาปได้โดยเจตนาแต่เราไม่มีเจตนาบางทีมันก็ไม่เป็นไรเจตนาจะฆ่าเขาทำให้เขาตายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออต้องหาวิธีใช้ของอะไรหนุนอย่างไรไม่ได้ยึดที่อื่นอย่างนั้นเรายึดไม่ได้เออมันยากเลยปาณาติบาตคือศาสนาเนี่ยคืออหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าแม้แต่มดดำมดแดงนะคือเราก็ต้องออกไม่เจตนาให้เขาตายเออมันก็มีนั่นเองเออเนี่ยเราใจเรามันกลัวคือบาปเราเรียกทรัพย์มันแน่นแล้วในหัวใจศรัทธาศีลจาปัญญาวิริโอตปาณมันกลืนมือหมดแล้วอ่ะเนี่ยสูงนี่มีเจตนา

0: เออดีกว่าดูที่เจตนาหลังคานี่ไปทำไม่ได้เป็นคารวะญาติโยมเป็นช่างพวกนั้นมันก็ต้องดูที่จริงหลังคานี่ไปตัดต้นไม้ก็ไม่ได้ขาดไม่เขียวไม่ยินได้ก็ให้หาธรรมะมาลูกถวายหาเลย
1: ไปต่อยอดแล้วที่ต่อยอดยังไงฮะ 2,855 บาทกับยอดจนเจ
0: ็ดมีใครอยากถามอะไรอีกไหมฮะมันจะรวมแล้วแต่หลวงพ่อที่นี่นิมนต์มาก็มาหลวงพ่อที่นี่นิมนต์มาดิมา

0: ครับทุกเดือนเลยมาพึ่งงานกันเลยรู้ว่ามากระจัง
1: เหนื่อย
0: เห็นหน้ากันบ่อยไปวัดเขาอ่ะบ่อยเย็นๆมานี่บ่อย
2: ไม่ค่อยบ่อย
0: นะ
2: มีจุดยากมีเล็ก
0: รับเรื่องภาวนาดีวางใจทำกรรมฐาน
2: อยากไปว
0: ั
2: ด
0: ภา
2: วนา
0: อยากนี่มาบ่อยไหมฮะดีแล้วเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ดีบางคนก็ว่าเฮ้ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมดีเห็นรวยเลยบางคนก็ว่าอย่างนี้นะมันจะมาเอารวยมาสร้างบารมีมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะขัดเกลาจิตเกิดความทุกข์คนก็จะไปมองไปว่าถามมาเคยได้ยินเขาหูมาเอาผัดเขาความรู้มาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติการอย่างคนรวยๆนี่เขาทำบุญเก่งกันทั้งนั้นนะคิดถึงพระครูคือวัดครูเงินนั้นยังทำบุญแย่ถ้าครูอาจารย์ทำแค่นี้ลุกนั้นได้มากกว่านี้เนี่ยเขาเชื่อมั่นไปอย่างนั้นนะโอ้ยเขาทำบุญระดับครูเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะคนจะรวยนี่นะมันมีเหตุนะภายในต้องมีก่อนภายในคืออริยธรรมต้องมีก่อนศรัทธาเนี่ยเราต้องมีแล้วศีลเราต้องมีแล้วบริจาคเราต้องมีบริจาคปัญญาเอาเงินมากเอาเงินมาทำตลาดตรงนั้นอย่างนี้จะเลี้ยงเนี่ยต้องมีทุกอย่างแน่เลยศรัทธาศีลบริจาคมากปัญญาเขาเยี่ยมกระทิงแดงจ้างเจ็ดแค่ดีวะหลังใหญ่ใหญ่ของเขาแล้วนะอยู่วิทยาลัยสอนของเขาแล้วเป็นร้อยล้านนะหลังนั้นนะเขามีทุกอย่างภายในต้องมีก่อนหลวงปู่อาตมามันเน้นภายในนะแกภายในสมบูรณ์หมดแน่แม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์วัดวาอารามยังไม่เด็ดพระคุณที่นี่นะท่านก็ปริ้นแค่ครั้งเห็นแล้วนะมีบุญทางมาทุกเดือนนะบุญทางมาทุกเดือนนะทำบุญทุกเดือนนะปริ้นแค่ครั้งนั่นแหละปริ้นจากออกไปใครทำใครได้ยิ่งให้ยิ่งมากเลยหลวงปู่มาละมาว่าดูท่านภายในก็มีภายในมีมันก็กระตุ้นภายนอกวัดวารานี่อาเรียนักต้องมีก่อนเพื่ออาทรต่อประชาชนต้องเพาะประชาชนเพื่อเพื่อประชาชนวัดเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือหลวงปู่นั้นกลัวจะมาสอนหนูลงเชี่ยวผมพักวัดพักวัดทีกันทีวัดปลดทีหมดเลยอยู่นั่นทำเพราะว่ามีแต่อริยธรรมเพราะว่าทำทับภายในให้มันสมบูรณ์ก่อนถ้าภายนอกมันก็มาเองหรอกยากเลยดูเราไปคิดเอาแต่พวกเขาอย่างเดียวไปบริจาคออกไปเป็นอย่างเนี้ยก็เลยยึดถือกันอยู่63แห่งครับทั่วประเทศจะไปจันทบุรีเรียนรู้ไปแวะไปแวะเที่ยวไปพักไปนอนไปบำเพ็ญไปสนทนาธรรมศึกษาธรรมมีธรรมะหลวงปู่มีให้มีแจกให้ฟังเรื่องอะไรก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้ทำดีๆหมดผมไปเยอะปีนเกือบล้านคนนี่เลยผลงานชิ้นสุดท้ายที่ทำหลวงปู่ทำค้างไว้คือเจดีย์จะทำใหญ่อ่ะเกือบไกลแล้วนะฐานกันนะจะค้างอยู่ตรงนี้เราทำเห็นไปแล้ว15เดือนจบแล้วต่อไปก็จะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เรื่อย ถึงจะช่างถึงจะช่างลูกปูนมาทำไปเรื่อยๆเราตายแล้วคนอื่นก็ทำต่อนะว่า
1: เมื่อท่านมรณะแล้วอาตมาก็ทำต่อนี่ทำเทพื้นไว้ให้ไล่โยมหก
0: เจดีย์ใหญ่เจ็ดชั้นทำประโยชน์ในทุกชั้นเหมือนตึกเจ็ดชั้นมันเป็นลูกเดียว
1: เนี่ยพวกเรามาอย่างนี้นะทีเพราะบารมีสูงส่งพยายามรักษาเติมสร้างแต่พวกนี้มันเอาเงินซื้อไม่ได้เรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องอะไรก็ทำจิตอ่ะมันก็คือไม่จิตตัวแต่สะอาดใสไปด้วยความเยอะทักศรัทธามีมีสติมีอาหารมีปัญญาแห่งมีความละอายต่อบาปต่อเวรเป็นต้นหุบตูดบุคคลเรามีความรู้ทางคดีเรื่องคดีธรรมบุคคลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วบุญมันหมุนน่ะมันหมุนมันก็มีเวรกันใหญ่รวยทั้งทรัพย์ภายนอกเนี่ยรวยทรัพย์ภายนอกแล้วทรัพย์ภายนอกนี่มันเป็นโลกีทรัพย์อะไรพวกนี้มันไม่เที่ยงมันตรฐานแต่ทรัพย์ภายในมันอยู่ในหัวใจแล้วมันไม่เกิดดีมีสุขเจริญเรืองเป็นทรัพย์ยศไม่บริวารผู้เสียในที่สุดก็ได้ตัดรู้พระอริยบุคคล
0: เนี่ยมองแล้วมันแบบสายบารมีทั้งนั้นน่ะครับสายบุญสายกุศลทั้งนั้นน่ะเนี่ยหลวงพ่อที่เนี่ยดีแล้วต้องสนับสนุนท่านนะท่านทำดีนะรวมรวมครูบาอาจารย์แล้วก็รวมผู้ใฝ่ธรรมะ
1: อย่าไปคิดว่ามันเสียเวลาทำมาดินไปคิดแหมมาสร้างบารมีสร้างฐานสร้างศีลสร้างภาวนาศาสตร์ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างอุบาสกนำไปปฏิบัติคุณธรรมก็สูงขึ้นบารมีก็สูงขึ้นนี่จะได้กับได้มาไม่เห็นมีอะไรเสียเลยไม่เหลืออย่างเดียวได้อย่างเดียวต่อไปก็จะได้อัตถาเป็นอะไรก็จะบุกละละเหลือเยอะสมส่วนไม่อัปละเห็นไหมมาด้วยบุญน่ะทรัพย์สมบัติตระกูลนี่แหละสมบัติมากตระกูลสูงมาจากบุญทั้งนั้นมาจากอริยทรัพย์ทั้งนั้นจะไปไหนศรัทธาศีลจาคะปัญญาทั้งนั้นรวมพวกเราไว
0: ้ความตายไม่แน่นอนเขาก็ขนไปเขาก็ที่ไปเห็นเมื่อเราอิ่มเราเต็มแล้วเราแหม่ความดีเราล้นพ้นทำไว้ทุกอย่างตายที่ไหนเราไม่ได้หวั่นไหวยิ้มบางคนก็บางครูบาอาจารย์ท่านอิ่มท่านเต็มเราท้าเลยมาเลยมีเวรมีกรรมอะไรต่อใครให้มาเลื่อนไปให้หมดเลยเนี่ยยังท้าอย่างนั้นไม่ได้มากลัวนะมาเอาคืนไปเลยเดี๋ยวอิ่มแล้วเป็นตอนเทียนตักบาตรอย่างนี้เรื่องเกิดใช้เทียนตักที่ดีกว่าเยอะกว่าแล้วมันเราให้รถมาเก่าแก่ค่ำค่าเงินทองสะสมมากแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนรถเย็บทันเยี่ยมขึ้นอยากเหมือนสภาพเราพร้อมที่จะเปลี่ยนจากธาตุจากขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าใช่ไหมมันคุ้มกันอยู่พร้อมที่จะเปลี่ยนเรื่องของคิดของคิดมันไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายเนี่ยแต่นี่มันเป็นธาตุขันธ์เนี่ยมันไม่หิวมันหนาวมันก็ร้อนมันก็ทำลุกมันก็ป่วยมันก็ไข้เนี่ยสังขารเรามันเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแปดปีก็หมดสภาพเนี่ยแค่เราก็ต้องใช้ให้คุ้มใช้เหมือนเรือเจ้าของเรือมันต้องใช้เรือให้คุ้มเจ้าของเรือก็คือจิตก็ต้องพัฒนาเป็นคนใดสิ อรหันต์นั้นมีไม่มากแต่เราเก่งจริงเราก็ต้องเอาเก่งเท่านี้ด้วยบางคนเก่งอย่างเดียวนะเก่งอย่างนั้นจับให้นอกจับให้ในเก่งจับให้นอกมันอันตรายไปใหม่รู้พวกกับใครมาตัดใครโดนผู้ร้ายอะไรเป็นไปได้เปลี่ยนแปลงด้วยอาเรียทักภายในอยู่มาตัวทุกข์แล้วมันเป็นตกที่ไหนไม่ตกต่ำเลือดดูดูทับทุ่งหลักมาเรียกถามมันตัดเยอะพร้อมเห็นไหมเนี่ยรู้ป่ะอาเรียทักภายในเป็นทักของพระอาเรียเจ้าทักมันก็เจอหนึ่งพอเรามีเกือบทุกตัวแล้วอามีถึงมีจะหามีปัญญามีร่ายต่อบาปรู้มีโลกคือทำรู้หมดเรื่องแบบปฏิบัติเก่าเนี่ยอย่าให้มีเลยเป็นนักจับโลกะเป็นกินโลกแมวยุบหยุดมีแต่แยกจะให้ไม่อยากได้ของคนอื่นโกรธจะไม่มีหน้าที่สมบูรณ์คุณภรรยาจะมาแทนภรรยาสมบูรณ์ขึ้นสลังเนี่ยน้อยใครที่ทำได้มันยิ่งอยู่ที่ความเก่งเราเก่งแล้วมาฝึกเก่งตรงนี้ไปเก่งตรงนี้ไปหัดเอาเกียรติจะดีที่สุดเป็นพระวกุลพระเจ้าประเสริฐที่สุดต่อไปวันข้างหน้าแน่ๆก็เปลี่ยนชาติผ่านเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกขณะเกิดตกหักเกิดโตขึ้นเกิดว่ากับใครอุทกกับใครซึ่งเป็นอุณหภูมิมันมาตอนนี้พร้อมไหมเนี่ยวัดวาก็พร้อมหมู่ผู้ปฏิบัติก็พร้อมธรรมะก็พร้อมเหลืออย่างเดียวเราปฏิบัติเอายุคนี้มันพร้อมเราอย่าประมาทในวันข้างหน้าสิบปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราไม่อยู่เราป่วยไข้อยู่โรคร้ายลองดูแต่เราดีๆนี่เร่งเลยเร่งทั้งคดีโลกคดีธรรมคดีโลกคดีโลกีตัปคดีคดีธรรมคดีโลกุตระธรรมเร่งทั้งทางเลยก่อนจะถึงลูกไข้มากหรือก่อนจะจากโลกเราก็พอแล้วพอทุกอย่างกินเต็มหมดปัญหาร่างกายเราไม่ได้อยู่ที่เดิมนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนจากหนุ่มจากแก่จากเจ็บจากมันไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยผู้ฉลาดต้องรีบปันขวายบอกอวยมันคือดีมันงามดีสุดก็คือขัดเขาทีขับไล่ทีมันดีสุดดีสองก็คือสมาธิดีต้นก็คือฐานทานจริงมีที่ปัญญาเนี่ยดีที่สุดเมื่อเราสายปฏิบัติอันนั้นแหละสายดูช้าบ้างสายดูมั่นสายอะไรบ้างสายปฏิบัติทำไปมาอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่มาคดีนี้มันคือมาง่ายๆต้องมานั่งรับกดรับแข็งฮะ

0: ราต้องแยกแยะคือศีลหรือเปล่าเข้ามองหรือเปล่าเราต้องดูเหยียดเยียดผู้หญิงหรือเปล่าเราต้องดูยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรดีที่ชอบเป็นประโยชน์เลยดีบาปดีโทษเหยียดเยียดผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเดือดร้อนเลยทำให้จิตใจเราเข้าหมองเนี่ยเรามันจะมันยืนอยู่จุดนี้มีจุดยืนถ้ามันเป็นตรงกันข้ามแล้วก็หยุดไปไปทั้งนั้นก็ไม่กระทบกับใครจะเอียงไปทางไหนเลยพยายามจะเอียงไปทางไหนแล้วเราดูเป็นจุดยืนอยู่ในจุดที่ถูกที่ดีที่ชอบเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ไปใช้เบียดเบียนที่อื่นไม่ให้อุ่นเดือดร้อนทำให้จิตใจเราเข้าหมองสมาธิมากี่ปีแล้วดีมากหายากคนส่วนมากจะไม่มาทางนี้จะไปทางโลกีวิสัยมันทางอบายมุขมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นของเสื่อมนะเสื่อมจิตใจเข้าหมองมาทางถึงทางธรรมอย่างนี้เราดีจบในทางที่ชั่วธรรมะคุ้มครองเจริญเลือดทำยาแจ่มใสเราความร่ำรวยมากพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ต้องมีใจธุรกิจธุรการเข้านี่จะเป็นความโลภแล้วตลอดสัมมาชีโวโลภไปทุกอย่างมันก็ดีทำให้บุญเดือดร้อนโลภโลกียะครับเราจะมีโลกียะครับเราทำคู่ไว้โลกุตระครับขับไล่กิเลสทุกตัวโลกะบริโภคะบริโภคะบริโภคะมีแก้มีทางแก้หลักของทุกศาสนาถ้าเราลึกง่ายๆรู้ผลดีผลเสียจะพูดไปจะทำไปจะคิดไปผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรนี่ย่อที่สุดง่ายๆไงเอ๊ะเราด่าเขาเรายิงเขานี่เราฆ่าเขานี่เราเสียคืออะไรก็มีเยอะบางคนมีเงินมีทองมีอำนาจก็พูดคำเดียวนั่นแหละมีจัดการตรงนี้บางทีนะหยุดมองมันไปทำแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนี้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่พูดอะไรไม่ได้คนมีบารมีไอ้ลูกน้องจะเอาใจเจ้านายอ่ะไปจัดการให้เราก็เป็นบ้าเราจะยืนเป็นคนพ่วงเป็นโซ่ยาวทำให้เราเข้าหมองคิดจะทำอะไรก็กัดกรองคิดจะฆ่าบางอย่างก็ต้องอดทนอดกั้นยอมใช้เพื่อลุกใหม่ให้มันมันหลีกเลี่ยงไปแล้วหรือจะไปประทานกับใครมีแต่คนดีปฏิบัติจะเป็นคนโง่คนคำพึ่งไม่ใช่คนปราดเปรื่องชีวิตชรารู้สิ่งที่ดีที่ชอบเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์แต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยจะเลือกทางได้แต่ต้องเอาปัญญามาดูใจบางคนไปแค่ทางแค่ศีลมันหยุดอยู่แค่นั้นน่ะไปเอาปัญญามาอีกตัวนึงทางศีลภาวนาตัวภาวนาเป็นตัวปัญญาแยกแยะขาวดำผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษควรควรเกิดเจริญเข้าหมองของใจนี่ตัวปัญญาตัวภาวนาเลยนะต้องแยกตัวนี้ให้ได้แยกขาวแยกดำให้ได้แล้วมันจะไปโง่ที่ไหนนะคนไปทำแค่ให้ทานรักษาศีลก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละว่าดีสุดของเขาตัวปัญญาต้องดึงปัญญาต้องแยกไปอยู่โลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาเออเราต้องแยกไปอย่างนี้บางคนยังไม่เข้าใจเข้ามาถึงตรงนี้ทำดีอยู่ให้ทานรักษาศีลทำดีอยู่มันดีขั้นตอนหนึ่งถ้าขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญาโน้ตแยกโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาให้ได้ให้เป็นโอ้ยมันก็จะดีแล้วเลิกพลิกกลับ
1: ใช่ถ้าเป็นมวยไทยก็ได้ทั้งศอกทั้งเข่าใช้ทั้งขวาทั้งล่างทั้งบนได้หมดได้มั้ยรับลูกได้หมดรับลูกไม่ใช่รับได้อย่างเดียวนี่ล้วงเอาผลประโยชน์ได้ด้วยประโยชน์ในทางมิตรภาพประโยชน์ในทางบุญกุศลประโยชน์ในทางธุรกิจธุรการร่วมกันหรือบางมีเรียนต่อกันใช่ไหมเนี่ยมันมีจะดีถึงว่าธรรมะตัวคนมาใช้เอาไปใช้ให้การเราให้แล้วถึงเราเอาเงินไปทำบุญเยอะๆแล้วเออทำไมนี้เกิดความทุกข์อย่างนี้เกิดปัญหาอย่างนี้โอ้ทำดีก็ไม่ได้ดีคิดไปอย่างนั้นที่เนี่ยก็ไม่ได้เอาปัญญามาใช้หรือว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตกันเนี่ยเหมือนยาหม้อใหญ่เนี่ยมันมีเป็นพันๆหม้อโลกมันมีเป็นพันๆอย่างอีกอย่างให้ดูแลโลกถ้าเป็นโลกนี้เราก็ต้องมีอย่างนี้รู้เนี่ยเราฝึกตรงนี้เนี่ยเราตัววิปัสสนารู้แจ้งรู้แจ้งรู้เหตุเหตุอย่างนี้ต่อไปรู้เหตุโอ้เหตุอย่างนี้คนก็จะมาอย่างนี้นะรู้เลยตอนนี้ผลอันเนี้ยจะทำมาจากเหตุที่คุณทำมีผลอย่างเนี้ยคุณทำเหตุตัวนี้ไว้ใช่ไหมมันลงผลปัญญาจะปัญญาพระพุทธเจ้าอะไรใครไปสู้ท่านได้ปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดจริงจริงควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้มันจะรวยล้นฟ้าหรือไม่รวยล้นฟ้านี่อยู่ที่บุญบารมีเก่าบุญบารมีเก่าถ้าแล้วมันเร็วเลยแต่ทำอะไรอีกหน่อยมันก็ทะลุเป้าเลยทำบุญใหม่นี่ก็ต้องทำให้ถูกที่ถูกทางถูกการะจังหวะโอกาสถูกสถานที่ถูกบุคคลมันปัญญาเรามาใช้กับพวกนี้อีกอะทำดีไม่ถูกที่ถูกทางมันไม่ได้ผลมันไม่ประสบความสำเร็จอยู่กับบุคคลแน่ดีเลยถูกจังหวะโอกาสอยู่กับสถานที่ไหนมันจัดการให้ถูกปัญญาหรือมันจะทำเป็นขั้นตอนของสัตว์มนุษย์กาลเทศะจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลนักปกครองและประคองคนของงานของคนของคนของคนเมื่อเราทำปัญญามาใช้แต่อย่างประคองคนได้อะไรอะไรมันก็ได้หมดประคองใจคนไม่ได้มันก็ยากประคองใจลูกค้าไม่ได้ของตัวเองก็ไม่ประคองตัวเองก็ไม่ได้ในระเบียบในวินัยอยู่ในคุณธรรมของงานก็ไม่ได้งานเสียหายไม่ได้มันต้องของได้ของคนของคนของงานเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาเกินโดยเฉพาะแล้วแต่ว่าพระอะไรก็มันเป็นโลกเป็นโลกอะไรก็มันก็ยากตัวนั้นนะเราจะทำงานอะไรก็ต้องใช้ธรรมะตัวนั้นจะว่าทานศีลแล้วมันก็ได้มันดีมันก็รองรับได้แต่ว่าให้มันดีจริงก็คือตัวปัญญาในชาวพุทธเราต้องเอาตรงนี้มันจะไปเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรตรงนี้อ่อนบอนไม่ใช่นะต้องทำเอานะศาสนาพุทธเป็นกรรมไม่หยุดไม่ใช่เพียวไม่ใช่อ่อนบอนเขาต้องปฏิบัติการเหมือนเราอยากกินมะม่วงเราต้องมะม่วงทำดีบำรุงเป็นตายได้เดี๋ยวมันก็ใส่ถุงมันได้กินแต่ถ้าเหตุอยากจะรับจะรวยหนึ่งล้านแสนล้านสนใจเพื่อรับผิดชอบสนใจยังไงเราไม่มีปัญญาตรงนี้เราก็ต้องไปพบกับคนผู้มีปัญญาพบพันล้านหมื่นล้านแล้วก็ทำอย่างไรนะแล้วไปอยู่เป็นเลขาเขาสองพันปีแล้วลงแจ้งไอ้นี่มันกำเนิดเกิดมาอย่างไรเดียช้างนี่แม่โอ้ยมันมีวิธีลักของมันนะจะมีเมียรวยอะนะเดียช้างจบม้วนเดียวจบเลยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเดียช้างมีแฟนที่อารมณ์ภูมิอะไรของตัวเองก็เก่งเก่งเรียนเก่งมันรวยหมดทำธุรกิจที่พุทธเจ้าประกอบนะ หนึ่งรู้จักที่ผิดรู้จักการผิดสองรู้จักที่ต่างสามมีในคุณหนุนเราก็ต้องไปหาสามอย่างรู้จักการผิดผิดอะไรรองเท้าผิดเสื้อผ้าผิดบางอย่างผิดหายตัวเองก็มีคุณบอกทำหน้าขาวหายตัวเองเป็นถามหาเลยยี่ห้อนี้มันซื้อมาจากไหนบริษัทอะไรใช่ไหมแบบขายโกงกันเองอย่างนี้เป็นยึดผิดน้ำดื่มอย่างดินแดงหายจุดดื่มสารพัดว่าอ๋อต้องหุ้มแล้วแค่แล้วแต่อย่างนี้แต่เขารู้ว่าคนมันจะมาต้นเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องคิดตรงนี้เบียร์ถังตีเบียร์สิงอยู่เลยเนี่ยขายถูกกว่าอันนั้นจะซื้อในมือนี่ได้สามอย่างเงี้ยคงมาเอาว่าสามไม่คนจนจริงกินได้สามเนี่ยซื้อเบียร์นั้นเป็นกับเดียวที่ได้สามอย่างเงี้ยตีพวกนั้นลงมันขึ้นราคาได้พวกนั้นมันลงไปแล้วอะไรแบบนี้เลยยึดเป็นของมันปัญญาแล้วพวกเราสามารถทำได้บุตรเมื่อพิจารณาคนอยู่กับแมงคิดจะชื่อได้ตัวเดียวนะการผมไม่มีปัญญาเมื่อก่อนผมก็ต้องไปหาปัญญาแล้วไปหาที่ไหนมาปัญญาผมไปฝึกงานที่ที่มาทำอะไรทำวุ้นเส้นในวิชาวุ้นเส้นตอนนี้มีโรงงานวุ้นเส้นสองโลเนี่ยไปหาเอาปัญญาการปัญญาอะไรแต่พวกนี้เรียนโลกีเป็นโลกีอะไรพวกเราก็สามารถเบื่อเอาทิ้งเรื่องเครียดคุกเหลือดีเขาโลกุตระดีกว่าเมื่อต้องมาเป็นปฏิบัติธรรมพัดเตาเย็นหมดทุกข์ดูครับเป็นฐานมหาสติฐานที่เราฝึกนี้เนี่ยเริ่มดับเรื่องทุกข์เรื่องเป็นมหาสติฐานเนี่ยเลยเมื่อกี้มีพลังหนึ่งล้านแสนล้านมันมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ที่มันอันตรธานเหมือนกันเราสมัครดีกว่าเราโยกุตระดีกว่าหรือก็ยิ่งหรือทำได้ทั้งสองอย่างก็ยิ่งเป็นฆราวาสอย่างเดียวไม่ต้องเป็นสองอย่างทำอย่างเดียวไม่ได้จะเป็นนักบวชให้อย่างเดียวทำตัวสุภการไม่ได้ต้องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นขัดเราละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดพระเจ้าให้ทำอย่างนั้นตรงไปเลยชีวิตเรื่องรับดับขันให้หลุดพ้นไปเราบางทีก็ไปติดยศติดอะไรทีนี้อะไรกันเนี่ยมาใหม่ๆก็ตั้งใจดีนะเอาไปเขายศให้บ้างเอาได้ให้บ้างเอาเป็นภาระอยู่ละแต่อย่างนี้ก็มีจะไปใช้ตรงจริงๆเจ้าหน้าที่ต่อว่าโอ้โหยุ่งไปแล้วก็ตั้งใหญ่บริหารจัดการปกครองหรือแผ่พัฒนาแล้วมันไปอย่างนี้ก็ทำคู่อย่างสมัยก่อนลุงปู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาวางลายอย่างเดียวตัวไม่ใช่ไม่ได้ที่เป็นเพียง

0: ันเป็นอารมณ์ต้องการมีความดีดูไม่ดีขึ้นมาศาสนาฮินดูจะสุดที่คนดูบ้านเกิดปีอ่ะเขาบอกมีคนดูดูบ้านพยากรณ์เลยนะเขาไม่เห็นต้องใช้เนี่ยต่อไปจะไปอยู่ทางตะวันออกนะทำให้ศาสนาเจริญขึ้นมีปัญหาเยอะนะปัญหาไม่ไหวใจคงมาขอเพื่อให้ดีจังแต่ลูกปืนมันมีอุบัติเหตุเรียกรถพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยแล้วพักมาทางสียางเรารู้ว่าจิตผู้อื่นไม่รู้ว่าเจโตปริยัติยืนยันไม่รู้เลยเป็นพระราชนี่แหละแต่พวกนี้ไม่รู้ที่เด็ดหมดมีคุณพิเศษสมัยโบราณสมัยพุทธกาลมี 1,200 อาจจะรูปขนาดนี้ที่มีรูปทรงอภิญญาเห็นดูนะฮะมีคิดสาธิตรู้ว่าจิตผู้อื่นมีกิเลสหมดได้เพื่อว่าอาสวะอย่างยากเมื่อเรามีเชื้อสายบารมีส่วนล้มแรงเรียกว่าเพี้ยนมีเวลาให้เขาเยี่ยนให้ก่อนก็ให้ได้เห็นแล้วเอาฌานฌานก็ยังไปใช้โลเกียอย่างก็ลงเบอร์ไอ้สไตล์เอาไปใช้ก่อนคิดคนคิดพลังงานทดแทนน้ำมันนะต่อไปไม่กี่ร้อยปีน้ำมันจะหมดจากโลกต้องมีพลังงานตัวนี้ทดแทนวิจัยเลยวิจัยคิดคุณได้คนของแกบอกเป็นระเบิดปรมาณูในแกเทสไซแย่เอามาฆ่าที่แกจะทำเป็นพลังงานเป็นเรื่องของเรียนฟ้าได้แล้วปรมาณูเป็นผู้คนยมเดินทะเลได้อะไรให้ผมร้องโลกมันเดินทางระหว่างโลกมันจะแก่ขึ้นได้เมื่อท่านเป็นคนไปฟังเพื่อเรียนวิทยาศาสตร์มีพวกวิจัยมีวิจัยนี่หนึ่งเรียกว่าใช้หลักจินตามายาความคิดอย่างนี้ทำได้เป็นโบกี้ทุกวันเป็นโบกี้ทุกวันสี่ร้อยห้าร้อยมีข้ามทะเลแต่มันเจ็บใจไม่มีเมื่อก่อนมันจะมุ่งเรื่องของเราเรื่องเรื่องปากแข็งเกาะจนไม่ฟังที่โน่นที่นี่เดี๋ยวนี้ข้ามเลยข้ามมาหมดแทนที่จะยี่สิบโมงเนี่ยสัญญาเราไม่ถึงแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าจินตามาสุตตะเกี่ยวกับสุตตะจินตามคุณคิดพวกนี้จะเป็นชื่อเลยคุณเลยง่ายจะยกจะเก็บข้อสองนะเดี๋ยวช่างก่อนข้อสามพนันละบ้างจบมาแล้วคุณคิดรวยแผ่นล้านได้คิดอยู่ได้คิดที่ไหนดีเอาอย่างเดียวคือเอาอย่างเดียวลูกเป็นสมาธิเงินเงินทำอะไรคืออย่างเดียวจิตสมาธิเป็นสมาธิลบคิดออกจิตตามเกิดปัญญาได้เหมือนกันในจิตสงบใจอย่างเดียวอ่ะคือภาวนาอย่างนี้สร้างสติจิตสงบจิตสงบใจคิดออกเลยเราคิดเล็กThank you.
1: ภาวนามยะ
0: อย่างนี้นั่นแน่เที่ยง
1: ตรง
0: ใจแล้วอยากอะไรไม่มี
1: สุตตะจินตาภาวนาเนี่ยพยายามทุกครั้ง
0: การฟังการศึกษาการทบทวนจากการทำดีให้สงบทำได้
1: เดี๋ยววิชาทางพุทธศาสนายังไงคงเบ้งนี่มันก็ภาวนาแล้วนะคงเบ้งอ่ะมันไปภาวนาเขาโมลังกังเห็นไหมนะแต่เขาไม่ค่อยยกหลักพุทธศาสนา
0: อาจารย์สมาธิโชนมันภาวนาพุทธศาสนามันติดจริงจริงอ่ะเข้าจิตเอา
1: จะมาภาวนาอะไรคนไม่เข้าใจมันจะได้วันต่อภาวนา
0: อะไรมันเล่นอาโปกนามขันธ์เ
1: พ่งหลักการภาวนามี4จิตที่4
0: อย่างอานาปานสติที่เรานิยมกันหายใจเข้าออกโดยเราอานาปาน
1: อันนี้เขาเรียกว่า
0: อาโป
1: สิ่งน้ำหลักนามขันธ์จิตรวมอยู่ตรงนั้นนี
0: ่จิตรวมเลยแล้วอาโป
1: โอ้ยรวมเลยนะอาโปคือน้ำ
0: แกก็มีฌานเรียกว่าฌาน
1: เรียกว่าฌานแกก็เอามาวิจัยนะลบ
0: เพื่อหลักที่ใช้สงคราม
1: สุ่มโง
0: ่จะใช้ตรงนี้รู้เลยถ้าถึงตรงนั้นพูดอย่างนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะที่จะบอกถ้ามันไม่เห็นท้ายมันจะมาฟ้าละลายเลยวิจัยได้พูดอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเกมนี้ใจออกอ่ะใจออกเกมมันตัดรวบเอารวบเอารวบเอารวบชนะทุกครั้งเรียบร้อยนะตอนนี้จังยังลุกสงบนิ่งของนิสัยแต่ไอ้พวกนี้คือเทปมันย่องไปรวบทำลายฝันอะไรของแกมันนี่เยอะแยะแค่ต้องการมันแค่ชนะมีเกิดจากสมาธิเอาไปใช้โลคีเอาไปทำบาปเหมือนกันแกก็บอกว่าแกจะอายุเลย50กว่าแกตายแล้วแกฆ่าคนมากจริงผมมาชุนจริงเอาชุนจริงไปใช้เนี่ยก็เลยยุบมันก็ไปยุบอาจารย์คนอาจารย์ติด
1: รู้เลยจะไป
0: รู้มันเขาไม่ค่อยเน้นตรงนี้นะนิยายนะก็มีความจริงหรือนิยายหลักธรรมะเดี๋ยวนี้พม่ามันเอาไปใช้กันนะพม่ามันฝึกทหารมันเยอะขึ้นมันเอาไปใช้ในกองทัพตรวจฌาน
1: หวังรู
0: ้ใช้ในการลบเรียนจบมันเป็นอย่างรู้แผนนี้คนลบร้อยไปชนะร้อยเมืองไทยเราบึกมีรายฐานในพันกว่าหนึ่งปีแล้วอาจารย์พม่าใช้อย่างนี้เลยนี่เมืองไทยเราก็ต้องมาใช้บางทีมันคุ้มเด้งมันก็ไปใช้นะล่ะไม่แน่พุทธศาสนามันเข้าคำนึงหลักการเขาว่า40ทีกรรมฐาน40เนี่ยพระโมคคิณีมุ่งเป็นกรรมฐานกฎหนึ่ง
1: ยังไงเมื่อยก็เลยเ
0: นี่ยมีประโยชน์เอาไปยึดใจในการธุรกิจก็ได้เศรษฐกิจก็ได้ถ้ามันฝึกคนนี้รัฐบาลเรายังไม่เอามายังไม่ทำโรงเรียนไม่เรียนโรงเรียนฝึกสมาธิอย่างนี้ใช้ความช่วยงานใช้โลคีก็ได้ใช้เลือดตักเอง
1: มันยังไม่ดี
0: พม่าเขาเริ่มแล้วนะพม่านี่ประชาชนเขาเข้มงวดกดขันขันไปยกนี้อย่างนี้เลยแม่เขาวัดที่คอรองเท้าหมดเลยที่พม่าย
1: ังไม่เคยไปที่นี่เลยเขาเล่าให้ฟังเล
0: ยโอ้โหอาจารย์เราไปดูที่พม่าเขาลุกลุกสนมาเย็นตกเย็นนั่งสมาธิเต็มวัดเลยนะวัด
1: เยอะมากมันจะซึ่งเห็นเลยเราจะจัดการเพราะว่าเป็นรุ่น
0: ป็นเรื่องอย่างนี้มาวัตถุยมกันไม่เอาจิตทั้งยมดีกว่านี้ตอนนี้จะหันมาพัฒนาจิตกันเนี่ยรัฐบาลอ่ะคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยโอ้โหไม่สร้างเหตุเหตุคือสื่อมุกสื่อฝรั่งมันที่ตะวันตกมันเข้ามาพวกนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันกลายเป็นว่าเรื่องวัฒนธรรมปุ๊บดีกว่าดีกว่าไม่เรียนดีกว่าต้องเข้าดีดีทำงานกันดีเรื่องเดียวกันเลยดูแลทำเรียนทำอะไรทุกประการมากมายครับคนสร้างเขาแบบพลังโอ้โหเรามันเยี่ยมอะไรนี่โอ้โหน่ากลัวมันทำก็โผล่ไอ้พวกมันก็โกหกทั้งนั้นเลยสารพัดมันเลยโกหกมันแค่เงินผมเป็นคนเต้นหรือนิยมส่งลูกเรียนนอกเรียนเลิกเอาละที่กันมาเพราะศาสนาไม่แน่ไปเอาเลยที่นิยมที่นิยมเลยกลางที่นิยมคือคุณธรรมเป็นอย่างตายหมดเลยเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้นะทั้งที่พุทธศาสนาเราโอ้โหมันย่อมทิพย์ทุกอย่างจะไม่ค่อยออกเราไม่ได้คนได้ผู้นำไม่ดีมาพี่ใหญ่ในตัวก็ของโอ้โหที่ทางมันอยู่

0: ไม่ได้วิเลห์ไม่ได้คนแหน่จะได้เป็นพลังพลังของดีอยู่ที่หนึ่งว่าแหน่จะได้ที่จะอยู่คนไทยผมยืนอยู่ในบ้านเราคนเดียวเขาเสียดายมันอยู่ไม่เคย
1: กำลังมาอย่างนี้ก็ดีไม่ใช่ที่ต่อไ
0: ปเขาจะเอาพุทธศาสนาเราไปถ้าเราจะไปวิ่งตามเขาอยู่เขาจะเอาเป็นหมดคนประเทศอังกฤษเขาเป็นผู้คนหนึ่งพวกเรามันมีแต่ดีมีวิจัยดี
1: ถ้าให้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เ
0: ลยขอให้เชื่อเลยพิสูจน์ก่อนเราไม่เชื่อนี่แหละคือเป็นเจ้าทานนี่แหละจะไปพูดฟังแล้วเชื่อเลยไม่ได้ต้องพิสูจน์ก่อนทดลองลูกสอบลูกก่อนผีลองเชื่อพวกแบบทานพิสูจน์ดีจริงๆเหมือนมีคนไทยดีๆอย่างประมาณนั้นดีๆหนูไม่ใช่เราคนหนึ่งนะครับนี่มันไหลไปเห็นเพราะมีใจฝรั่งมีใจอะไรนี้ทุกเขาเข้าประเทศของเราอะไรนี้ทุกเขาผมเจอพระราชาบุญให้คุณมีใจเลยนะแบบเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยคนไทยลำแหวนประมาณไหนแล้วไม่สนใจใครผมว่ามันมาปฏิบัติผมด้วยปฏิบัติด้วยแค่เข้าแค่ทานทานเกือบทุกบ้านสีนี้น้องเหรอภาวนาแค่จับน้องเลยที่หลักปัญญาสติเป็นปัญญาแยกแยกแยกเจ้าความที่ขั้นนี้ตอนนี้เราเป็นหลงงมงายพวกนี้ลูกค้าจะดูดูไปเป็นแล้วจะดูเงินประพัดเป็นแสนล้านเลยคือเจ้าอะไรไม่รู้เลยพุทธเจ้าจะทำคำสอนดีๆไม่ยกย่องเงินประพัดเป็นแสนล้านลูกค้าสื่อขายสื่อจะขายคือจุดดีดีขาวเนี่ยโอ้ยังไม่หยุดถ้าเราพุทธเจ้าเราเงียบสิพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วโอ้

0: มันก็เลยความร่ำรวยในสวรรค์นิพพานได้ในที่สุดมันยากมันควรจะแพ้นะแต่แบบอ้อนวอนเอาอย่างนี้มันง่าย
1: เออน่าสนใจ
0: เราเป็นไหนเราไม่เข้าถึงเนี่ยที่สุด

0: มันมีอยู่ในศาสนาอยู่ในไทย
1: ครับขอยุติเพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญและได้ดวงตาเห็นธรรมนะทุกท่านเออขอเจริญ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบาร

มีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม็กซี่พิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขารมารกิเลสมารไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันรู้อยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดากิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมารเป็นพยามารคำว่ามารคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอถ้าใครหลงไปตามมารกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีใดๆมีการทำบุญให้ทานมารก็มาเบียดมาห้ามคนเราจะรักษาศีล5ศีล8มารกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมารนี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามารกิเลสต่างๆเราจะไม่หลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน ปานใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอยเราทำอะไรถ้ามีอธิษฐานไว้สิ่งนั้นก็ดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิษฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิษฐานธรรมไม่มีในใจบุคคลผู้นั้นถ้าผู้นั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทโธคุณพระพุทธเจ้า
นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอท่านว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดากิเลสนั้นมันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหยาบยางหยาบดาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้ชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นเต็มที่ก็หลงไหลไปตามกิเลสละเอียดนั้นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้นจิตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดนั้นมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไปอย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละมันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกขเวทนากลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้แหละถ้าเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นหรือว่าแจ้งจางป่างเขาก็ว่ามันแจ้งจางป่างเรียกว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าจิตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากคันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตายแน่แหละคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมารกิเลสมารอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแหละมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้คร้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมั่นขยันรู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้เพ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันธ์เข้าสู่นิพพานก็คือตายนั่นเองส่วนรูปร่างกายส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสรีระอันเป็นกองทุกข์นี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใสเลยไม่กลัวตายทีนี้เลิกละกลัวตายไปได้เราว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายนอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้มรณะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่อย่ามามัวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายแล้วมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิดก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวนาให้มันตีเตลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดอยู่ก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่อยู่ในโครงการของผู้ภาวนามันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมีนับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าจิตไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์เขาเป็นไปจิตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาร่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงต่างหากมันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหมพ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรมยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละ
ใจที่ภาวนามองเห็นทะลุปุเป่งโป่งไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไปจิตใจก็พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควรท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั่นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่นั่นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นคือว่าภาวนาทุกลมหายใจภาวนาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุสาธนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นี่ฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี่ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโญหิวิญโญชนทั้งหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองจิตของผู้อื่นไม่ต้องไปรู้รู้ก็ไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหยลอยแหลกถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิวยิ่งจะมีหิวมีโหยต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นฉะนั้นเราต้องบริโภคอาหารเองเรียกว่าธรรมอาหารอาหารธรรมบริโภคอาหารธรรมนั้น มีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิดว่ามันเป็นต้นตอแห่งความเกิดความตายก็ระงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวโหยลอยแรงประการใด
ความขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายก็หายไปความโมโหโทโสก็หายไปอะไรๆเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกลาไปโดยลำดับดังนั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียรเพ่งดูให้ดีจิตมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโยดังนั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัติอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ที่นั้นกัน ก่อนจะบัติก็ต้องเอาคำตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มารดาบิดาของเราถึงครูบาอาจารย์ของเราไม่เสียหายหรอกจะอธิษฐานจะก็ผูกจิตผูกใจเจ้าของไว้กับสัจจะนี่แหละว่าจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีต้องให้มีสัจจะคนมีสัจจึงจะมีศีลสัจจะก็ไม่มีศีลสัจจะต่อเจ้าของนั่นแหละจะอธิษฐานนี่แหละสัจจะตัวนี้แหละมันจะมาผูกจิตผูกใจของเราเอาไว้ถ้ากิเลสสั่งว่า ให้หยุดเราก็จะบอกโอ้ยังไม่ถึงสัจจะไม่ถึงสัจจะอาจจะนั่งเท่านั้นเท่านี้แล้วเธอนะทำไมมาสั่งแล้วล่ะถ้าเราไม่มีสัตว์ก็ไม่มีศีลแหละสัตว์ก็ไม่มีศีลคนไม่มีศีลก็เท่ากับไม่มีความหมายอะไรแล้วเกิดมาไม่มีศีลตั้งสัจจะนี่แหละเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจเขาจะทำอะไรเขาต้องสั่งสัจจะอธิษฐานหมดนั่นแหละจึงได้รับความสำเร็จถ้าไม่มีสัจจะปวดแข้งปวดขานิดๆหน่อยๆมันก็อยากออกนี้ไปแล้วกิเลสก็สั่งว่าเดี๋ยวพวกนี้ถึงทำก็ได้เดี๋ยวปวดแข้งปวดขาหลายถ้ามันเป็นโรคงั้นอย่างนี้มันเจ็บป่วยมาใครจะดูแลเราเห็นมันจะปรุงไปนะไปปรุงไปแต่งให้เราหยุดทำออกจากสมาธิออกจากทางเดินจงกรมไปก็เรียกว่าเราไม่มีศีลเห็นพูดปดโกหกหลอกลวงเจ้าของมันไม่บาปดอกโกหกเจ้าของคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยดอกว่าอย่างนั้นนะบาปไม่บาปก็ลองดูนะเข้าใจไม่ได้โกหกคนอื่นเนาะโกหกเจ้าของนี่แหละนี่แหละเสียทำให้เราได้รับความสำเร็จอยู่ในบารมีสิบทัศน์ก็มีสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ความสำเร็จก็ไม่เกิดคนไม่มีศีลแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราเกิดมาก็มาพึ่งศีลพึ่งธรรมนี่เท่านั้นถ้าไม่มีที่พึ่งไปพึ่งไหนเกิดที่นั่นที่นี่ก็อาศัยภูมิสติปัญญาเนี่ยภูมิศีลภูมิธรรมนี่นะคนไม่มีศีลมันก็ไปตายไม่ได้แล้วไม่ใช่โกหกคนอื่นนะโกหกเจ้าของนี่แหละให้เข้าใจอันเนี้ยที่ทำมามันได้สำเร็จอยู่เนี่ยเพราะตั้งสัจจะนะตั้งแต่ไปเข้านาคนะตั้งสัจจะมาถ้าเราจิตไม่สงบดวงตาไม่เห็นธรรมแล้วเราจะไม่หยุดเราจะนั่งเราจะใช้วิธีปฏิบัติอยู่ได้15ชั่วโมงนอนตั้งแต่ไปนอนตีสองตื่นตีสี่ต้องตั้งสัจจะเอาไว้อย่างนี้ตั้งวันไม่ให้หลังถูกพื้นอีกเป็นเด็ดขาดถ้าหลังถูกพื้นก็ถือว่าเราตายแล้วตายอะไรล่ะตายจากศีลจากธรรมนี่แล้วตายจากสัจจะนี่แล้วเคยได้ยินไหมล่ะลูกเสือเคยไปฝึกไหมเสียชีพอย่าเสียสัตว์เอาเขียนติดไว้หน้าเข็มขัดลูกเสือตายยังดีกว่าเสียสัตว์ที่ได้มาสำเร็จอยู่ได้มาพูดกับเราท่านทั้งหลายอยู่นี่ก็เพราะสัจจะอธิษฐานนี่แหละบารมีอันนี้แหละจะนอนตีสองตื่นตีสี่ปฏิบัติอยู่จนอย่างนี้จนรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะหยุดทำมาถึงขนาดนี้แล้วเราไม่มีสัจจะทำย่อๆแย่ๆ
ไม่กะหารเด็ดเดี่ยวเพราะตั้งแต่จะตายมันก็ไม่ได้นะภาวนาเอาตายเป็นเดิมพันไม่ใช่ถ้าได้ข้าเห็นแล้วผู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าแล้วโอ้ยอะไรๆในโลกนี่จะมาเปรียบได้ดังนั้นให้เราทั้งหลายนะเราท่านทั้งหลายนะตั้งสัจจะเวลาจะทำอะไรอยู่ทำอะไรต้องให้มีสัจจะคนไม่มีสัจก็ไม่มีศีลแต่ชีวิตยังดีกว่าตายยังดีกว่าเสียสัจนี่แหละมันถึงจะเด็ดเดี่ยวการปฏิบัตินะนะไม่ใช่จะมาเหยาะๆแย่ๆอยู่ให้มันหมดคืนหมดวันไปเฉยๆตั้งหน้าตั้งตาทำตามสัจจะเจ้าของจริงๆแต่นั้นเราตั้งสัจจะนี่ได้เจ็ดปีปีที่8ถึงหยุดนะไม่ใช่ของเล่นๆนะหลังแตะพื้นพิงเสาไม่ได้เป็นเด็ดขาดถือว่านอนป่าเสียสัจจะก็ให้ถือว่าเราตายตายใจไม่ขาดนะตายจากศีลจากธรรมชิบหายนะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมตายจากคุณงามความดีตายจากศีลจากธรรมนะสัจจะนี่นะมันจะผูกจิตผูกใจของเราให้ได้รับความสำเร็จคนไม่มีสัจจะนี่โอ้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกทำไปนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนใจกิเลสก็ดึงออกจากทางนี้ไปก็บังคับเราได้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วใครจะมาบังคับเราไม่ได้เป็นเด็ดขาดภาษากิเลสจะเก่งขนาดไหนไม่นอนให้สักอย่างมันจะทำอะไรถ้าเด็ดเดียวอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นฉะนั้นการทำอะไรก็ให้ตั้งสัจจะอย่างที่พาทำนี่แหละตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วก็ผูกจิตผูกใจเราไว้ตั้งประมาณเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ถึงไม่ครบอย่าไปลุกออกจากที่เป็นเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดเลยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไม่ตายหรอกลมหายใจมีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวคนมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์แต่เราไม่ขยันค้นคว้าหาเฉยๆมาพูดกันว่ามรรคผลนิพพานหมดการหมดสมัยแล้วนั่นมันไม่หมดอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดสถานที่ถ้ามันหมดพระพุทธองค์จะตัดอากาลิโกไว้ยังไงไว้ทำไมกันทิติโกนั่นนะผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองปฏิบัติลงที่กายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของนี่แหละนั่งอยู่นี่แหละปฏิบัติอยู่นี่เห็นอะไรเห็นเองเห็นจิตสงบก็ผู้ปฏิบัตินี่แหละเห็นจิตเจ้าของสงบรู้ว่าจิตเจ้าของสงบผู้ปฏิบัติใส่ลมหายใจนี่แหละจึงเห็นลมหายใจเข้าออกอากาลิโกไม่มีการเวลาดูเวลาไหนก็ได้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เนี่ยมรรคมรรคคือทางมรรคโคมรรคคามรรคคีคือทางทางดำเนินออกจากทุกข์นี่มรรคมีองค์8มันจะหมดทำไมมันจะหมดไปไหนปฏิบัตินี่แหละเอาเราเดินเอาอะไรเดินเอาอะไรเดินอะไรเดินเอาจิตนี่แหละมรรคคามรรคโคมรรคคีทางเดินของจิตทางเดินของใจทางเดินของเรานี่นะเรียกว่ามรรคมีองค์8ย่อลงมาเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลน่ะศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีลย่นย่อลงมาเหลืออยู่ที่ใจแล้วนั้นใจนี่แหละสั่งกายไปทำสั่งคำไปพูดบาปทุจริตได้รักษาใจเราเดียวนะศีลหมายถึงใจปกตินั้นสมาธิก็เหมือนถึงจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นปัญญาคือใจรอบรู้ในกองสังขารนี่มันจะหมดที่ไหนศีลก็หมายถึงใจของเรานี่แหละสมาธิก็หมายถึงใจนี่แหละปัญญาก็หมายถึงใจนี่แหละใจมันหมดแล้วหรือใจของคนน่ะลมหายใจมีอยู่ใจมันอยู่ที่ลมนั่นน่ะลมหายใจนั่นน่ะมันหมดแล้วหรือทำไมถึงว่าหมดการหมดสมัยแล้วไม่มีรอว่างั้นนะ
ถ้าใครปฏิบัติลงใส่มรรคแปดเนี่ยพระนิพพานก็ไม่ว่างเว้นจากโลกไปแล้วถ้ามีคนปฏิบัติอยู่ถ้าไม่มีคนปฏิบัติอยู่มันยังไม่มีพระนิพพานน่ะนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะมันมีอยู่ทั่วทุกตัวคนนี่นะพระนิพพานแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ค้นคว้าไม่แสวงหาพระนิพพานเฉยอย่างศีลนี่ศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจเท่านี้ที่เราสวดอยู่เนี่ยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่การงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ศีลแล้วนี่วาจาชอบก็ไม่พูดปดเพื่อพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจ้อเลวไหลไร้สาระมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอาชีพชอบอาชีพของเราอาชีพสุจริตไม่ไปขายม้าขายสุราขายยาเมาน่ะนะไม่ไปขายเครื่องมือดักสัตว์ไม่ไปขายคนขายฆ่าสัตว์ขายไปขายยาพิษไปขายไปถ้าขายของผิดกฎหมายนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอาชีพชอบนี่แหละมันไม่มีอะไรอาชีพของพระก็คือต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพเจ้าของอาชีพชอบอะอาชีพอย่างอื่นไม่มีหากินด้วยปีแข่งอื่นขึ้นมาต้องไปบิณฑบาตพระถ้าไม่บิณฑบาตไม่ฉันนอกจากเก็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอาชีพของพระอาชีพชอบไม่ใช่ไปสร้างอันนั้นไปทำอันนี้อันนั้นมันโลกเขาดอกทำมาอย่าไปแข่งกับโลกเขาหน้าที่ของเราคือบิณฑบาตแล้วก็ไปภาวนาเท่านั้นพระอาชีพชอบโยมมาปฏิบัติอยู่นี่เหมือนกันหน้าที่ก็รู้จักหน้าที่เจ้าของตื่นขึ้นก็มีการทำปัดกวาดเช็ดถูทำกับปีจังหันเท่าที่มีเท่าที่จะทำได้อาชีพไม่ใช่ว่าไปหาทำอย่างอื่นนี่แหละไม่อยู่ที่อื่นมรรคขั้นศีลศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีลก็หมายถึงกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเท่านี้กายมันหมดแล้วเหรอวาจามันหมดแล้วหรือใจมันหมดแล้วหรือศีลเนี่ยนี่แหละศีลนะขั้นต้นก็เลือกต้องเอาศีลศีลนี่แหละมันเป็นที่ตั้งที่เกิดของกัลยาธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายจะมาเกิดจากศีลศีลจึงเปรียบเสมือนภาคพื้นแผ่นดินนั่นนะเป็นที่เกิดที่ตั้งของต้นไม้ภูเขาโลกาสัสสาวาสิงทั้งหลายเกิดจากศีลธรรมทั้งหลายก็เกิดจากใจศีล นี่แหละจึงเป็นเปรียบเสมือนมารดาศีล นี่แหละเป็นที่เกิดของสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลจะเอาไหนไว้เกิดศีลก็คือใจนี่แหละใจนี่แหละทำให้เกิดสันติสมาธิปัญญาใจไม่ดีมันก็ไม่เกิดนะสมาธิใจไม่ดีฉะนั้นผู้มาปฏิบัติต้องมาปฏิบัติกายของให้ดีวาจาให้ดีใจให้ดีกายให้ประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมรรคขั้นต้นนี่ขั้นศีลนี่มันหมดแล้วเหรอฮะหมดการหมดสมัยไม่หมดเราไม่ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติลงในมรรคมีองค์8อยู่นี่พระนิพพานยังมีอยู่เหมือนเดิมกายดีวาจาดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเราก็เรียกว่าอริยบุคคลผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐก็ปิดอบายภูมิให้เจ้าของได้เท่านั้นหันหลังให้อบายภูมิหันหน้าเข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าเปิดประตูโลกุตตระ
ได้อย่างนี้ก็เรียกว่านิริยโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติหรือเรียกตัวเองว่าสังโฆนี่แหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าสังโฆแปลว่าหมู่เดียวกันหมู่ที่มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดด้วยกันหมู่ที่กายดีวาจาดีใจดีด้วยกันไม่เรียกว่าพระเนนเถนชีกายของเราดีวาจาดีใจดีด้วยกันก็เรียกว่าหมู่เดียวกันเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันไม่มาบวชก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นได้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อกายดีวาจาดีใจดีโอ้ยทำอะไรมันก็ได้ดอกที่ไหนไปทำงานอยู่ทางบ้านก็ร่ำก็รวยถ้าเป็นคนมีกายดีวาจาดีใจดีพระพุทธองค์จึงสรุปไว้ทายศีลว่าสีเลนะสุขติงยันตินั้นความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนั้นสีเลนะโภคสัมปดานั้นสีเลนะโภคสัมปทาทรัพย์สมบัติก็ได้มาจากศีลนี่แหละถ้าศีลไม่ดีมันไม่ได้นะกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีจะไปหาสมบัติมาจากไหนก็เอากายนี่แหละไปหาเอาวาจานี่แหละไปพูดเอาใจนี่แหละสั่งกายไปทำงานมันจึงได้ทรัพย์สมบัติมาสีเลนะที่นิพพุตติงยันตินั้นพระนิพพานก็ไปจากศีลนั่นแหละจึงเรียกว่าศีลนี่แหละคือยอดคือรากเง่าคือต้นคือต้นต้นของมันก็คือศีลต้นของมรรคผลนิพพานนะก็คือศีลอย่าพากันเหยียดต้นกินผลถ้าต้นไม่ดีผลไม่เกิดดอกศีลไม่ดีสมาธิปัญญามันไม่เกิดง่ายๆดอกต้องอาศัยศีลพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสั่งว่าอย่าเหยียดต้นกินผลแม้ผลไม้ของเราก็เหมือนกันถ้าไม่บำรุงต้นมันจะผลมันจะมาเกิดมาจากไหนล่ะปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาไม่ให้สัตว์ไม่ให้อะไรมารักษามาทำลายมันบำรุงต้นมันให้ดีผลมันไม่ต้องถามหาดอกส่วนมากเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหยียบต้นมันนะไปเอาสมาธิเอาปัญญาไปกินผลมันมันไม่ได้กินให้พากันเข้าใจอย่าเหยียบต้นศีลดีนี่อยู่ไหนก็สุขนั่นนะพระเนนเถนชีถ้ามีศีลเนี่ยเขาก็อยากมาศรัทธาญาติโยมนั่นนะเขาก็อยากมาอยากมากินมาทานร่วมอยากมากินมาทานกับอุบาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมป่วยทุกข์งามๆอยู่ใส่มันกับมาไม่ได้ไปซื้อยากดอกผลมันน่ะถ้าพระมีศีลยอมมีศีลผู้มาอยู่นี่มีศีลกันพิษกันป้องป้องแป้งแป้งคอลอยเชลแลไอ้สี่ยังไม่เหยียบนั่นแหละต้นมันไม่ดีให้เข้าใจอย่างนี้ผลมันไม่เกิดดอกอย่าเหยียบต้นกินผลให้บำรุงต้นมันรักษาต้นมันให้ดีไปอะไรก็ดีหมดนั่นนะท่านจึงว่าสีเลนะสุขติงยันตินั่นความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนั่นสีเลนะโภคสัมปดานั่นนะโภคสมบัติทั้งหลายก็ได้ไปจากศีลนี่แหละนั่นนะสีเลนะนิพพุติงยันตินั่นพระนิพพานก็ไปจากศีลนี่แหละคนไม่มีศีลนั่นนะมันไปไม่ได้ดอกพระนิพพานนั่นนะมีแต่ไปนรกจกเปรตนั่นแหละไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่มีแต่ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตนั่นแหละให้เข้าใจนี่แหละศีลยังมีอยู่เหมือนเดิมศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจนี่ศีลสังวรนั่นแหละสังวรแปลว่าสำรวมระวังอะไรระวังกายอย่าให้กระทบกระทั่งกันอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสำรวมวาจาหุบปากเอาไว้เวลาทำอะไรอยู่ก
ก็ให้สำรวมระวังสิ่งที่ไม่ควรพูดจะพูดออกไปให้พูดอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นนะสำรวมใจอย่าคิดไปเนี่ยในแง่บาปอกุศลถ้าคิดไปแล้วบาปอกุศลที่เกิดขึ้นก็จะเจริญงอกงามท่านว่านั่นนะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามขึ้นกิเลสนั่นนะบาปอกุศลทั้งหลายนั่นท่านจึงให้สำรวมรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้ดีเรียกว่าศีลสังวรท่านศีลนะต่อไปก็มานั่งสมาธินี่แหละนั่งอยู่นี่แหละสมาธิมาที่ก็คือจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นถ้าจิตเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิกายตรงดอกมองไปก็รู้ว่าใครสงบไม่สงบยุกยุกยิกยิกไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอะไรบอกเอาตายเป็นเดิมพันนะนะยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกไม่รู้ว่าคันอะไรไม่บ้างอะไรนะต้องมาฆ่ากิเลสเนี่ยความคันน่ะความปวดแข้งปวดขาน่ะคือกิเลสสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรม5นั่นนิวรณ์ธรรม5ก็คือกามฉันทะความคิดไปเรื่องกามนั่นน่ะอีเรื่องในกามอยู่นั่นน่ะจิตก็ท่องเที่ยวไปในกามกามมาว่าจรจิตน่ะจิตจรไปในอยู่ในกามมานั่งแต่นั่งแต่กายเจ้าของเฉยยังนึกไปถึงกามอยู่อยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คิดหอดเหี้ยนหอดซ่านอยู่คิดหอดลูกหอดหลานอยู่นั่นแหละคือเสพกามคิดจิตส่งไปถึงอะไรนั่นเรียกว่าจิตท่องเที่ยวอยู่ในกามกามมาว่าจรจิตยังจรไปอยู่ในกามอยู่ยังยินดีพอใจในกามอยู่กามมาฉันทะพยาบาทนั่นคิดโกรธคิดหวงคิดหึงอันนั้นอันนี้อยู่อินามิทะนั่งไปในนิดๆหน่อยๆก็คอพับหลับไปนั่นนะไม่ใช่สมาธินั่นน่ะนะต้องแก้เจ้าของนั่งคอพับหลับไปบางคนเสียงโกนก็เกิดขึ้นมาหมู่หลายๆเขาก็ได้ยินทำลายหน่อพุทโธของหมู่ตนจิตเขากำลังสงบอยู่เจ้าของมานั่งคอพับหลับไปแล้วก็กรก็ให้เขาได้ยินอยู่นั่นนะฮะจิตเนี่ยอินนามิทาจับนั่นกันนั่งไปมันก็ไม่สงบดอกนะนี่แหละนิวรณ์ธรรม5นี่อินนามิทาอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉานั่งไปนั่งมาก็ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นน่ะสมาธิไม่รู้ว่าคิดอะไรพยามานั่งดูตั้งแต่นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกไม่คิดหรอกนั่งอยู่ข้างนอกนะพอจะมาให้เข้าสมาธิเท่านั้นแหละมันปุ้งไปสารพัดอย่างแต่พากพากพากพากฟุ้งซ่านไปเอาแวะมาก่อนโลเลสงสัยวิจิกิจฉานี่แหละผู้ที่จิตสงบแต่ได้ฌานขึ้นมาก็ต้องดับนิวรณ์ธรรม5ลงก็ได้ปฐมฌานขึ้นมาเท่านั้นเรียกว่าสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรม5ออกจากจิตจากใจเราได้ชั่วขัดสมาธิข่มไว้พวกนี้แหละบางทีมันจะเกิดสำแดงแปลงเพศขึ้นมาเป็นมารท่านเรียกว่ามารความอยากได้สมาธิก็เรียกว่ากิเลสมารถ้าไม่อยากได้จะนั่งทำไมอ๋อนั่งด้วยเป็นการปฏิบัติบูชานั่งด้วยฉันทะความยินดีพอใจฉันทะความยินดีพอใจมันกับความโลภเนี่ยคนละอย่างกันนะนี่แหละเรียกว่ากิเลสมารความโลภอยากได้สมาธิอยากได้จัดจัดก็ความโลภนี่แหละมาปิดกั้นปิดเราไม่ให้สงบท่านจึงตัดเอาไว้ว่ายิ่งละยิ่งรวยนั่งสมาธิต้องละออกละความคิดออกละกามฉันทะออกละความง่วงเหงาเฮานอนออกละความคิดฟุ้งซ่านออกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินความอยากนี่แหละมาปิดกั้นจิตเราไม่ให้เห็นพระนิพพาน
ให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละกิเลสมารขันธมารนั่งไปไม่นานก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาก็ยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักเอาไปมาเนื้อเต้นยึกยึกยักยักเหงื่อไหลใครแตกนั่นแหละไปกลัวมันทำไมมันไม่ตายหรอกตายจะให้พระกุศลาให้ยังไม่ได้เอาเงินปืนอยู่ที่เขานี่ก็ไม่อดไม่อยากไม่ได้เอาเงินคนที่มาปฏิบัติอยู่นี่ตายไปมาอยู่ด้วยนี่ตายไปสองคนแล้วสามคนแล้วสามกับพระไม่เอาเงินกุศลาให้ฟรีปืนก็หามาเผาให้ฟรีไม่ได้เอาให้มันตายโลดอย่าไปกลัวมันเนี่ยนั่งยึกยึกยักยักอันนั้นอันนี้ไปอะไรอ่ะนี่แหละกิเลสขันธมารมารก็คือกิเลสความเจ็บปวดในธาตุในขันห้านี่แหละคือมารเวทนาขันเกิดขึ้นก็จะออกจากสมาธิแล้วทีนี่แหละมารมาลบมาสู้กับเราดีแท้มันปวดนั่นนะมันจะได้ลบกับมันนี่แหละมีข้าศึกอะข้าศึกเกิดขึ้นแล้วอย่าไปหนีมันทีนี้สู้ให้มันเอาให้มันชนะมันข้าศึกก็คือกิเลสคือมารนี่แหละแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไปลบสู้กับพวกมารนี่อยู่ไม่ใช่เป็นแต่เรานะท่านจึงบัญญัติมารห้าขึ้นมากิเลสมารขันธมารอันที่สามก็อภิสังขารมารก็ความคิดพุ่งสั้นนี่แหละอาการกลางจิตไม่ให้สงบอยู่นี่ที่สังขารมารใหญ่ที่สุดในการนั่งสมาธิก็คือความคิดนี่แหละอภิสังขารมารต่อไปก็เทวบุตรมารนั่งไปนั่งมาก็ผู้หญิงก็เห็นเทวดาลงมาเทวบุตรลงมาตัวเห็นภาพนั้นภาพนี้นิมิตเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็ออกจากคำบริกรรมออกจากความสงบไปดูภาพที่เราเห็นน่ะนี่ก็มารผู้ชายก็เห็นไปเห็นมาเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาลงมาหาตัวพระก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันนะเห็นสัจจะว่าเห็นทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดียินร้ายมันอะไรเกิดขึ้นก็ช่างแล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะตายต้องทำอย่างนี้สู้กับมารน่ะนะเราไม่ตายหรอกมันเกิดแล้วมันก็ตายลงมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่านั้นรู้เท่าเอาทันมันอย่างนี้นอกจากนั้นก็มัจจุมานแล้วตัวที่ห้ามันมาลบมาเลวกับเราเอาละเอาละวันพรุ่งนี้ฉันทำนอนซะก่อนพักผ่อนซะก่อนใจเย็นๆว่างั้นนะนี่แหละคนไม่มีสัจจะตั้งสัจจะไว้แล้วต้องสู้ให้มันว่าเด็ดตีนขาดเลยไปเชียงใหม่คราวที่แล้วนะมีโยมคนหนึ่งอ้วนๆนิดหน่อยนะมาเล่าถวายทีแรกมันปวดอย่างนี้แหละเขานั่งสามคืนไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนไม่นอนกะว่าให้มันตายเลยเขาทำได้จิตสงบเลยแต่ครั้งเดียวนั้นมารไม่กล้าเข้ามาแย้มเลยเขาว่านั่งยังไงก็ไม่ปวดเราชนะมารได้เราก็เหมือนกันมีเนื้อมีหนังธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันกับเขานั่นแหละมีใจเหมือนกันนั่นแหละทำไมจะทำไม่ได้

ลมหายกายไม่มีเป็นเครื่องหมายอัปปนาฌานมีแต่ความรู้กับอุเบกขาอยู่เท่านั้นรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเอาสติไปรู้อยู่กับตัวนั้นเอาไปมามันอิ่มตัวระยะนั้นเรามองเห็นอยู่ว่าจิตว่างเป็นลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตไม่นึกคิดปรุงแต่งมันดับนิวรณ์ทำห้าได้แล้วมันดับอุทธัจจกุกุจจะมันดับสังขารความนึกคิดปรุงแต่งลงมีแต่ความรู้เฉยๆท่านจึงเรียกว่าวิสังขารวิสังขารมีมาเรียกชื่อใหม่ว่าวิสังขารไม่มีสังขารไปปรุงแต่งใจได้หรือเรียกว่าพุทโธนั่นนะเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆนั่นนะมันก็มีระยะรู้อยู่นั่นไม่มีตัวมีตนสัตว์บุคคลนะว่างเป็นธรรมชาติอยู่นะมีแต่รู้กับทำกับความว่างอยู่เท่านั้นนะไม่ใช่จะไปเห็นอันนั้นอันนี้นะเห็นก็เห็นความว่างนั่นแหละเห็นก็เห็นความรู้นั่นแหละว่างที่สุดนั่นก็เรียกว่าพุทโธว่างที่สุดก็เรียกว่าธัมโมผู้ที่รู้ว่าว่างผู้ที่รู้ว่ารู้อยู่นั่นก็เรียกว่าสังโฆนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเป็นรู้อยู่เฉยๆจิตดวงนี้ตายไม่เป็นรู้ตั้งตรงอยู่นั่นน่ะตั้งตรงตั้งมั่นอยู่นั่นน่ะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิน่ะจิตตั้งตรงตั้งมั่นน่ะท่านเรียกว่าทิฏฐิจิตเดิมแท้มันจะตั้งตรงอยู่อย่างนั้นเรียกว่าทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่เราจะเห็นความรู้อยู่รู้ไม่ขาดมรรคขาดตอนน่ะรู้อยู่อย่างเดียวน่ะตายไม่เป็นนะเกิดดับไม่เป็นมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวเราจึงเรียกชื่อใหม่ว่าอมตะจิตอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นจิตที่ตายไม่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนั่นแหละเราเห็นผู้ตายไม่เป็นแล้วเราเห็นจิตดวงที่ตายไม่เป็นแล้วนี่แหละสารณะที่พึ่งแล้วก็ไปพึ่งกูกับผู้ตายไม่เป็นนี่แหละต้องทำอยู่อย่างทำให้มันเห็นถ้าได้อย่างนี้จิตอิ่มตัวตอนที่มันเข้าสมาธิอยู่มันจาคะขันห้าออกวางจากขันห้าออกไปเป็นเอกเทศของเขาเป็นหนึ่งเดียวอยู่จึงเรียกว่าเอกัคคตาลมหรือเอกัคคตาจิตรู้เป็นหนึ่งเดียวของเขาอยู่งั้นไม่ไปอุปทานขันห้าวางขันห้าทีนี้เมื่อจิตอิ่มตัวแล้วมันจึงจะวางมันจึงจะออกจากสมาธิถอยออกมาเห็นลมหายใจหยาบขึ้นเห็นกายของเราหยาบขึ้นนั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าจิตถอยออกจากสมาธิถอนออกจากสมาธิแล้วก็มาอุปทานอารมณ์หายใจมายึดอารมณ์หายใจเป็นของมันมายึดเอากายเป็นของมันอีกมายึดเอาความขันหานมาอุปทานขันห้าเอาอีกอย่างเดิมเหมือนเดิมตัวเราก็จึงมีขึ้นตัวเรานี่มีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวเอานอนหลับตัวเราก็ไม่มีเอาเข้าสมาธิตัวเราก็ไม่มีพอตื่นขึ้นตัวเราก็มีพอออกจากสมาธิตัวเราก็มีท่านจึงว่ามีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวนอนหลับเราไปไหนล่ะฮะเข้าสมาธิก็เราไปไหนล่ะไม่มีให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละสมาธิถ้าใครได้ฌาน1 2 3 4นี่ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานเรียกว่าได้รูปฌานรูปสมาธิก็เห็นพรหมโลกรูปพรหมท่านรูปพรหมเห็นโลกมิติใหม่อีกกามโลกคือโลกที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เรียกว่ากามโลกรูปโลกมีแต่รูปประจิตไม่มีตามีหูนะมีก็มีแต่ตาใจตาจิตตาใจหูจิตหูใจนั่นแหละหูสติปัญญาตาสติปัญญานั่นแหละนั่นเรียกว่าเห็นโลกมิติใหม่คือพรหมโลกเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายพรหมโลกรู้จักแต่เรายังไม่ตายถ้าตายไปแล้วเราจึงจะไปเกิดอยู่บนพรหมโลกจริง

0: ติสุขอยู่พบมโลกนั้นเหมือนกับอยู่ในพระนิพพานท่านจึงเรียกว่านิพพานพรหมถือว่าเป็นพระนิพพานคนก็เลยมาหลงติดอยู่ในฌานในสมาธินี่แหละว่าเป็นพระนิพพานนี่สมาธิมันก็ย่นพบย่นชาติได้ถ้าใครได้แล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกให้เข้าใจอย่างนี้พรหมโลกนี่มันมีเวียนว่ายตายเกิดหมดอายุการบำเพ็ญภาวนามานั่งสมาธิเอาอย่างนี้เลยเรียกว่าบำเพ็ญภาวนาหมดอายุมันหมดอายุเป็นก็ลงมาเกิดอีกคือเก่ายังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านจึงให้ดับโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกขึ้นไปอยู่โลกที่ตายไม่เป็นคือโลกุตตรภูมิเหนือโลกทั้งสามจะไปได้ก็คือต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาปัญญาต้องเป็นปัญญาโลกุตตระปัญญาเหนือโลกขึ้นไปดับโลกสามได้ปัญญานี่จึงจะเป็นโลกุตตระปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาปัญญานี่ก็เป็นปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ปัญญาโลกิยะปัญญาอันนี้มันเป็นโลกุตตระปัญญานะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจสี่ยิ่งจะดับโลกสามนี้ได้นะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคองค์แปดได้แก่ศีลสมาธิปัญญาปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชานะปัญญานี่จะปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิวิเวกอันได้แก่อุปธิอุปธิคืออะไรอุปธิก็คืออุปทานนั่นแหละอุปธิมันก็มาจากอุปทานนั่นแหละอุปทานอะไรล่ะอุปทานขันห้าถ้าดับขันห้าได้ก็ไม่อุปทานขันห้าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยการไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่าไม่อุปทานขันห้านั่นแหละเบื่อนายใครจะไม่ยึดไม่ถือขันห้าก็ต้องรู้เท่าเอาทันขันห้าเบื่อนายในขันห้าต้องเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามมันถึงจะดับได้เป็นโลกุตตระปัญญาปัญญาที่รู้จักทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ต้องรู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์ต้องรู้วิธีดับทุกข์ต้องรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจกายกับใจย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียวนี่ทุกข์ทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ขันธ์ 5อันจึงพูดเป็นภาษาพระอิสานว่าทุกข์ทั้งหลายนั่นย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์ 5งับลงมาเหลืออยู่ขันธ์ 4ปลุกอยู่ในโลกนี่มาห้อมข่อยผู้เดียวไปนี่คือผู้ใดมาห้อมข่อยผู้เดียวกันปลุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์ 5งับลงมาอยู่น้ํา4อยู่ขันธ์ 4ทุกอยู่ในโลกนี่มาห้อมข่อยผู้เดียวไปก็คือใจคือเล่าหนึ่งมาห้อมอยู่เล่าผู้เดียวหนึ่งเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวนี้แหละเหลืออยู่ตัวเราคนเดียวนี่แหละเราเนี่ยแหละเป็นผู้ทุกข์เรานี่แหละเป็นผู้ไปอุปทานเอาขันห้าถ้าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแบบมันเกิดมันดับพอไม่มีใครไปอุปทานเอาขันห้าว่าที่โดยยอดที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือขันห้าต้องเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่อีกเห็นว่าขันห้ามันเป็นทุกข์นั่นนะมันเกิดมันดับอยู่นั่นนะเนี่ยปัญญาไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ท่านเรียกว่าปัญญารู้เท่าสังขารนั่นคือยอดแห่งวิชาสังขารคืออะไรสังขารขันสังขารก็คือขันห้านี่แหละดับขันห้าได้ปัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าขันห้านั่นดับขันห้าได้ขัน 5เนี่ยมันเกิดกิเลสทั้งหลายนั่นนะอาสาวักกยญาณอาสาญาณสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสอาสาวะกิเลสคืออะไรล่ะกามาสาวะนี่ภวาสาวะอวิชชาสาวะนี่กิเลสพวกนี้มันเกิดจากขันธ์5ขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือกายกับใจอะไรคือกายตาหูจมูกลิ้นกายอะไรคือใจน้ำสีนั่นแหละคือใจตาหูจมูกลิ้นกายสงเคราะห์เรียกว่ารูปใจก็สงเคราะห์เรียกว่านามรูปกับนามเนี่ยท่านเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5มันเกิดเองดับเองมันเกิดได้ยังไงต้องรู้ตาเห็นรูปอายตนะภายนอกภายในกระทบกันนั่นอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์อายตนะภายในก็คือรูปเสียงโอตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันกระทบกันรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นมานั่นก็เรียกว่าน้ำรูปกับน้ำนี่แหละคือขันธ์ 5มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับแต่มันไม่ดับรูปเสียงนั้นไปนอนเนื่องอยู่ในสันดานในจิตตสันดานคือนอนอยู่ในใจของเรานั่นแหละจึงเกิดคิดปรุงแต่งขึ้นมาอยากได้รูปนั้นเสียงนี้ขึ้นมานี่แหละถ้าความอยากเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนนี่แหละอวิชชาก็ราคานุสัยนี่แหละคือมาจากกามมาสวะนะอันเดียวกันกามเกิดยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่ากามมราคะหรือราคานุสัยตามนอนในใจเราอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปธิอุปทานขันธ์5นั่นอุปธิวิเวกนั่นนะคือกิเลสอันได้แก่กามมาสวะมันกามมาราคานุสัยนี่นะไปนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราน่ะนะจิตสันดานของเราน่ะนะมันไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละขันธ์5ถ้ายินร้ายไม่พอใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเป็นต้นน่ะนะก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาโกรธขึ้นมาเรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนปฏิฆานุสัยกับภวานุสัยก็อันเดียวกันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานนี่แหละความโลภความโกรธเรียกว่ากามาสวะภวาสวะทำไมมันยังเกิดขึ้นมาเพราะอวิชชาสวะเพราะรู้ไม่จริงเพราะไม่รู้จากขันธ์5ตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จากสังขารไม่รู้จากความเกิดความดับดับไปแล้วก็ยังมาอุปทานเอาไปตัวกิเลสอนุสัยจึงไปนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานจิตสัญญาณดานของเราเหมือนตะกอนนอนอยู่ในจมอยู่ในก้นโอ่งก้นตุ่มเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อเรามารู้เท่าขันธ์5ดับขันธ์5ได้ขันธ์5เกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดวันละกี่ครั้งตาเห็นรูปก็ได้เกิดครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงก็ขันธ์5เกิดครั้งหนึ่งขันธ์5คือตัวเราเนี่ยแหละเราก็เกิดเห็นขึ้นมาเราก็เกิดได้ยินเสียงขึ้นมานี่แหละเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งให้เรามาพิจารณาโดยแยบคายให้รู้ว่าขันธ์5เนี่ยมันทำงานกายกับใจมันทำงานอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้มันเป็นเองอยู่อย่างนี้เรียกว่าอริยสัจนี่ปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจ4นั่นน่ะมันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ขันธ์5นั่นนะถ้าไม่ไปอุปทานเอามันก็ไม่มีอะไรมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเสมอโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุนั้น เอออย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารนั่นนะขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุนั่นนะเอออย่าไปหลงขันห้าขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็เกิดดับอย่างนี้ถ้าอย่าไปตื่นมันหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงนั่นนะโลกไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็หมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับหมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้นี่ปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองขันห้านี่ครับดูขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เองของมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันเกิดมันดับแล้วก็ยกใส่อริยสัจจริงใส่วิบากขันวิบากกิจเรียกว่าทุกขสัจท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้เพื่อไม่ให้อุปทานขันห้าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะเราได้รู้แล้วนะปริญญาคือรู้แล้วปริญเยคือกำหนดรู้นะรู้ว่ามันเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในขันห้ามันเกิดวันละกี่ครั้งก็ช่างหัวมันขันห้านะไม่มีใครไปถือเอามันก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่มันจะเกิดจะดับแล้วแต่อะไรจะเกิดจะตายไม่มีใครอยู่ในขันห้าไม่มีใครเกิดใครตายดอกต้องปัญญารู้เท่าอย่างนี้ดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นขันห้ามันจะหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่นี่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อเรารู้เท่าเอาทันขันห้าก็ไม่อุปทานเอาขันห้าไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้าก็ละจิตอันใดไม่กำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันห้าจิตอันนั้นก็เป็นโลกุตระจิตนั่นนะอยู่เหนือโลกอยู่เหนือขันห้าพอดับขันห้าได้เราก็ขันห้านี่แหละมันบังพระนิพพานเอาไว้ฮะมีอย่างเดียวถ้าดับขันห้าไม่ได้ก็ไม่เห็นหรอกพระนิพพานถ้าอยากเห็นพระนิพพานก็ต้องดับขันห้าให้มันได้นี่เมื่อเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราดับโลกดับอารมณ์ดับขันห้าได้ด้วยความไม่กำหนัดขัดเคืองในขันห้ากำหนัดคือยินดีกามาสวะขัดเคืองคือยินร้ายคือโกรธคือปฏิฆะคือภวาสวะอวิชชาสวะก็ดับความหลงขันห้าได้อวิชชาสวะมันก็หมดแค่นี้ภาวนาไปหลายปีหลายเดือนก็มาหมดอยู่แค่นี้นะเรียนจบวิชาธาตุวิชาขันธ์มันก็หมดเรื่องเท่านั้นเองพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้ด้วยอริยสัจ4นี่นะไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกอริยสัจ4คืออะไรล่ะ คือทุกข์นั่นล่ะทุกข์อะไรล่ะทุกข์ทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลือกายกับใจเหลืออยู่ขันธ์5เนี่ยขันห้าเกิดดับนั่นแหละคือทุกข์นั่นนะเมื่อขันห้าเกิดดับใครเป็นคนทุกข์อ่ะใจนี่แหละไปทุกข์อ่ะใจไปถือเอาขันห้าพอดับใจลงได้มันก็หมดเรื่องเท่านั้นนะวันนี้ก็พูดย่อๆให้ฟังพอเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาดูให้เห็นว่าขันห้านี่มันคงไม่ยากดับไม่ยากไม่เหลือวิสัยต้องมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันมารวมกันถึงจะฝาดฟันกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกได้นะเอาละเอวังเอวัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

พระพุทธองค์ท่านตรัสเกี่ยวกับความทุกข์โดยเฉพาะของสตรีว่าสตรีเนี่ยมีความทุกข์ที่แตกต่างจากบุรุษคือเป็นความทุกข์ที่บุรุษไม่มีเนี่ย5อย่างพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์5ประการเหล่านี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีคือ1สตรีเมื่อออกเรือนไปสู่สกุลของสามีย่อมพลัดพรากจากหมู่ญาติทั้งปวงนี่คือทุกข์ข้อแรกที่สตรีได้รับต่างจากบุรุษข้อที่2สตรีย่อมต้องมีราดูนี่เป็นทุกข์ข้อที่2ของสตรีเพราะบุรุษไม่มี3สตรีย่อมตั้งครรภ์นี่เป็นทุกข์ข้อที่3ที่บุรุษไม่มี4สตรีย่อมคลอดบุตรนี่เป็นทุกข์ข้อที่4ที่สตรีได้รับต่างจากบุรุษข้อที่5สตรีย่อมมีหน้าที่บำเรอบุรุษนี่เป็นทุกข์ข้อที่5ที่สตรีได้รับดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ทั้ง5ประการนี้เป็นความทุกข์โดยเฉพาะของสตรีเป็นความทุกข์ที่สตรีเท่านั้นจักได้รับต่างหากนอกเหนือไปจากบุรุษที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ในซอยสังขาวัฒนะ2ปัจจุบันก็คือซอยลาดพร้าว23หรือว่าซอยจันทรเกษมนะครับที่โรงงานเนี่ยมีคนงานทั้งผู้หญิงผู้ชายประมาณสัก50คนอายุก็ตั้งแต่17ขึ้นไปจนถึง60เศษแล้วคนที่มีอายุมากที่สุดก็คือพ่อของประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยก็ยังทำงานกันอยู่วันหนึ่งราวๆ4โมงเช้าสุภาพสตรีก็เลยวัยกลางคนไปแล้วเนี่ยก้าวเข้ามาในบริษัทมาขอพบลูกสาวซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นลูกสาวของเธอเนี่ยตัวเล็กผิวขาวสูงสัก150เซนติเมตรหน้าตาดีแต่น่าสงสารที่วันหลังนี่โค้งงอผิดรูปผิดร่างคนปากอยู่ไม่สุขก็อุตริเรียกยายค่อมแทนที่จะเห็นอกเห็นใจในความอาภัพของเขาที่เกิดมาไม่สมประกอบก็ยังใช้ปากไปสร้างเวรให้ตัวเองว่าเขายังงูยังงี้ไปเปรียบไปเทียบเรียกยายคอมแม่ลูกก็พูดธุระกันสักครู่เด็กสาวผู้น่าสงสารก็กลับเพื่อไปทำงานต่อทีนี้พ่อของท่านประธานกรรมการก็ถามสุภาพสตรีซึ่งเป็นแม่ของเด็กสาวบอกว่าขอโทษเถอะแกเป็นอย่างนี้เพราะอุบัติเหตุหรือยังไงฮะเสียดายนะหน้าตาก็ดีดีไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกค่ะแกเป็นมาแต่กำเนิดเลยล่ะจะว่าไปก็คงจะเพราะเวรกรรมของดิฉันเองล่ะค่ะแล้วเรื่องเป็นยังไงล่ะกรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจะขัดข้องไหมล่ะยินดีค่ะบางทีเรื่องของฉันนี่ก็อาจจะช่วยเตือนใจคนที่คิดว่าบุญกรรมไม่มีจริงได้บ้างหรอกแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแกชื่อรัชนีเกิดที่นครพนมในครอบครัวที่มีฐานะดีพอใช้ก็เรียกได้ว่าพอเหลือกินเหลือใช้อยู่พอย่างเข้าวัยรุ่นก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในกรุงเทพสมัยนั้นอาจารย์นินเป็นอาจารย์ใหญ่ระยะนั้นสงครามโลกครั้งที่2เพิ่งจะสงบลงไปไม่นานคุณรัชนีต้องเป็นนักเรียนประจำซึ่งมีทั้งนักเรียนมัธยมแล้วก็นักเรียนฝึกหัดครูแต่ว่าเป็นผู้หญิงล้วนสมัยนั้นค่าอาหารนักเรียนประจำเดือนแล้วก็20-30บาทเท่านั้นมีแกงหอยสัปดาห์ละวันแกงจืดวุ้นเส้นแกงส้มผักบุ้งผักบุ้งก็แกงกับวิญญาณปลาช่อนก็มีสัปดาห์ละวันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยก็อยู่มาได้ด้วยความอดความทนอยู่จนครบ2ปีตามหลักสูตรประโยคครูประถมเสร็จแล้วก็กลับไปรับราชการอยู่ในโรงเรียนประชาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดเมื่อปี2493คุณรัชนีก็พบคู่สร้างคู่สมอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็แต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาอย่างสมหน้าตามประสาปุถุชนทั่วไป4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วชีวิตสมรสก็เริ่มเหงาดิเพราะว่าไม่มีลูกเอาไว้เชยชมเหมือนกับคนอื่นๆคู่อื่นๆเขาคุณรัชนีก็ตัดสินใจไปบนบานศาลกล่าวพระธาตุพนมตั้งจิตอธิษฐานขอลูกมาสืบสกุลสามีแล้วก็ตัวแกเองแกมีความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพนมมาก
เสร็จแล้วพอถึงปลายเดือนตุลาแกก็ตั้งครรภ์สมใจนึกหลังจากมีการปฏิสนธิในครรภ์ร้อยละ90เนี่ยสตรีซึ่งเป็นเจ้าของครรภ์เนี่ยต้องมีอาการแพ้ท้องซึ่งก็มีอาการต่างๆกันนะอย่างเช่นในเรื่องราชาธิราชเนี่ยแม่ของพ่อเท้าแก่ลาวแก่นเท้าเนี่ยแพ้ท้องอันนั้นอยากจะกินดินใจกลางเมืองหงสาวดีบางรายก็แพ้ท้องอยากจะกินดินเผาเป็นแท่งๆบางรายกินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวผัดถ้ากินอาหารอื่นเข้าไปจะอาเจียนออกมาหมดเลยร้อยละสิบนี่เท่านั้นแหละที่ไม่มีอาการแพ้ท้องแต่ประการใดอีก90นี่แพ้ทั้งนั้นว่ากันว่าถ้าคนมีบุญมาเกิดก็มักบันดาลให้แม่เนี่ยมีใจบุญใจกุศลช่วงท้องนี่นะแม่จะตั้งหน้าทำบุญทำทานถ้าคนบาปมาเกิดเนี่ยมักจะบันดาลให้แม่มีจิตใจดุร้ายเหี้ยมเกรียมชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำโบราณท่านว่าคนท้องคนไส้เนี่ยให้งดเว้นการทำบาปทั้งปวงให้ถือศีล5ห้ามโกรธห้ามกระทำชั่วทุกรูปแบบเพราะว่าผลมันจะสะท้อนไปถึงลูกน้อยในครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ลูกคนแรกเนี่ยคุณรัชนีแพ้ท้องอย่างแรงมีอะไรบางอย่างดลใจให้แกทําแต่บาปแต่กรรมไม่ฟังเสียงทักท้วงของใครทั้งสิ้นอันนี้คงจะเป็นด้วยอํานาจของเจ้ากรรมนายเวรแต่อดีตชาติก็มาดลจิตดลใจแกให้เกิดความอยากจริงๆอยากจนระงับใจไม่ไหวอดใจไม่ได้ไม่กลัวบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งสิ้นอยากจะกินแต่เนื้อปลาดุกย่างให้ได้อย่างเดียวเวลานั้นแล้วทุกวันพอกลับจากโรงเรียนแล้วแกก็จะต้องแวะตลาดเพื่อซื้อปลาดุกต้องเอาปลาดุกเป็นๆด้วยนะแม่ค้าเห็นว่าคุณรัชนีเนี่ยกำลังท้องแกก็จะทุบหัวปลาให้ตายซะก่อนเพื่อคนท้องจะได้ไม่ต้องทำบาปคุณรัชนีก็ห้ามไม่ต้องทุบแม่ค้าทุบแล้วมันก็ตายหมดจะสิเนื้อมันไม่อร่อยคุณรัชนีก็เลือกซื้อแต่ปลาดุกเป็นหิ้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าครัวเลยหยิบไม้ไผ่ที่เหลาเตรียมไว้เรียบร้อยมาบรรจงเสียบเข้าไปในปากปลาทั้งเป็นนั่นแหละมือซ้ายก็จับตัวปลาไว้กระชับแน่นปลามันก็จะดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวยังไงคุณรัชนีก็ไม่หยุดยั้งตั้งหน้าตั้งตาเสียบไม้จนทะลุหมดทุกตัวเอาขึ้นย่างไฟจนปลาในตัวหงิกตัวงอสุกได้ที่ก็ค่อยๆ ยกลงจากเตาตำพริกกระเทียมน้ำปลามะนาวเป็นน้ำจิ้มเอามาจิ้มกับปลาดุกย่างกินกับข้าวร้อนๆแม่อร่อยคุณรัชนีตั้งหน้าตั้งตากินแต่ปลาดุกย่างซึ่งต้องซื้อเองนะเลือกที่ยังเป็นเอามาเสียบไม้เองเสียบกันทั้งเป็นเลยเสียบทั้งปากไปทะลุก้นย่างเองเสร็จแล้วก็นั่งกินเองแม่เนื้อมันหวานอร่อยอย่าบอกใครนะแกทำบาปโดยเจตนาทุกขั้นตอนก่อกรรมทำเข็นมาตลอดท้อง9เดือนราวกลางเดือนสิงหาคมปี2497แกก็ถึงกำหนดคลอดลูกคลอดออกมาเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผิวขาวสวยแต่เวรกรรมหลังของแกครับเหมือนหลังปลาดุกย่างที่ถูกเสียบไม้ย่างยังไงอย่างนั้นเลยบาปทันตาเห็นนะแกบอกแม่เป็นคนทำแต่ลูกต้องรับบาปแกบอกมันไม่ยุติธรรมเลยไม่ควรเลยตั้งแต่นั้นมาแกก็เลิกกินปลาดุกย่างนะไม่ว่าใครจะทำก็แล้วแต่แกไม่เอาทั้งนั้นไม่กินพอแล้วขอทำบุญกรวดน้ำแผ่กุศลขอเอาโหสิกรรมให้ปลาดุกทุกตัวที่แกเคยทำมาแกไม่นึกเลยว่ากรรมนั้นจะทำให้ลูกสาวของแกเนี่ยต้องมีทุกข์เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องของบาปของเวรอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้มาถึงเรื่องกรรมของชีวิตอีกสักเรื่องเถอะคนเล่าเรื่องนี้เป็นสามเณรยังบวชอยู่ที่วัดเลยชื่อเนนสุชินเล่าบอกว่าแม้ว่าอายุของท่านจะเพียงน้อยนิดแต่ว่าแกก็ได้สร้างอกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่มาแล้วบาปอันเกิดจากการกระทำของแกเนี่ยมันประทับแน่นตราตรึงอยู่ในหัวใจแกบอกว่าแกจะพยายามวิ่งหนีรอยบาปอันนี้ด้วยการประกอบกุศลกรรมขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คิดว่าคงไม่สามารถหนีได้หนีกรรมนี่หนียาก
แกบอกว่าละเลยศีลห้าของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำลายชีวิตข้อเดียวไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือคิดไว้ก่อนเลยแกไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับแต่ฆ่าคนละฆ่าคนซึ่งเป็นน้องในไส้ของแกเองแกบอกว่าเหตุการณ์ล่วงเลยมาเกือบ10ปีแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์วันอุบัติวันโลกาวินาศที่อุบัติขึ้นในชีวิตของแกได้ดีนะครอบครัวของเนนเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ประกอบอาชีพหาซื้อของเก่ามาขายแล้วก็เลี้ยงหมูตอนที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็รักเนนมากและอีกไม่นานแม่ก็ให้กำเนิดน้องชายอีกคนหนึ่งหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวขาวเหลืองซึ่งผิดกับเนนสุชินผู้พี่ซึ่งผิวดำปี๋เลยพ่อแม่เนี่ยให้ความรักลูกเสมอกันไม่ว่าลูกขาวลูกดำแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากกว่าที่จะเอ็นดูพี่เพราะพี่ดำพอน้องเติบโตขึ้นตอนอายุ2ขวบก็ช่างพูดช่างจำมีความสามารถมากเป็นตัวตลกของครอบครัวเลยล่ะเนียนสุชินเองก็รักน้องมากตอนเย็นๆก็ชอบพาน้องไปเล่นกองทรายกองดินหน้าบ้านถึงเวลาค่ำโพรเพลคาดกะเนว่าแม่ทำอาหารเย็นเสร็จแล้วถึงพากันกลับไปอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็คุยเล่นกันหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานชีวิตครอบครัวก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเหตุเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี2518เนียนสุชินบอกว่าวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่เช้าทั้งที่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่สบายใจนะปรากฏว่าทำอะไรก็ผิดถูกงอกเงินชอบคนบรรยากาศรอบตัวรู้สึกมันเหงาหงอยอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นเนียนสุชินไม่ได้ตามพ่อไปหาของขายส่วนน้องตามพ่อไปแม่ไปบ้านญาติตอนเย็นๆถึงจะกลับเนียนสุชินก็ต้องอยู่โยงพ่อบ้านไม่รู้จะไปทำอะไรตามประสาเด็กสนก็เข้าไปค้นของในบ้านเพื่อสำรวจดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจจะเล่นได้บ้างก็ปรากฏว่าได้สิ่งของที่น่าพอใจสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับเด็กผู้ชายนะสิ่งนั้นก็คือปืนครับมันเป็นปืนลูกซองของพ่อซึ่งซื้อมาจากเพื่อนอีกทีนึงเพื่อนของพ่อเนี่ยเขาเอามาขายไว้เนื่องจากเขาร้อนเงินแล้วก็อีกอย่างคือไกปืนมันแข็งมากยิงไม่ค่อยออกพ่อเห็นว่ามีปืนไว้ก็ดีเป็นการป้องกันตัวทั้งที่ปืนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าจิตใจของพ่อก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าก็เลยให้ตังค์ไปเมื่อพ่อซื้อแล้วพ่อก็ไม่เคยสนใจก็วางไว้ตรงชั้นหน้ากระจกอ่ะเนนสุชินตอนนั้นก็ลูบคลำมันอย่างพึงพอใจทำท่ายิงทำท่าอย่างพระเอกในหนังเสร็จแล้วก็ไอ้ไกปืนมันแข็งมากอ่ะมันยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้มัวเพลิดเพลินอยู่กับปืนเนี่ยจนเย็นพ่อกับน้องก็กลับมาหน้าตามอมแมมทั้งพ่อทั้งน้องครูใหญ่แม่ก็กลับพร้อมหนังสืออาหารสำเร็จรูปมาเลยแม่ก็บ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรวันนี้จิตใจไม่เบิกบานซะเลยไม่อยากทำกับข้าวซื้อมาแล้วรถจักรยานของพ่อก็ยางรั่วทั้งสองล้อพ่อก็ต้องนั่งซ่อมอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้ขึ้นบ้านแม่ก็ไปให้อาหารหมูส่วนสุชินก็พาน้องขึ้นไปบนบ้านน้องก็ไปนั่งเล่นตัวการ์ตูนที่แกชอบอยู่ตรงหน้าประตูส่วนสุชินก็เข้าไปหยิบปืนมาดูอย่างใส่ใจตั้งใจพิจารณาดูว่าเขาใส่ลูกปืนด้านไหนยิงแล้วออกตรงไหนด้วยความสงสัยก็ลองเอานิ้วแตะที่ไกปืนแล้วเหนี่ยวเสียงเปรี้ยงสุชินตกใจทิ้งปืนทันทีอะไรกันนี่ผู้ใหญ่ทั้งหลายคนลองเหนี่ยวไกปืนยังยิงไม่ได้เลยแต่นี่แค่เพียงแค่แตะเท่านั้นลั่นเปรี้ยงเลยพ่อกับแม่วิ่งขึ้นมาบนบ้านด้วยความตกใจทีนี้สุชินก็นึกว่าพ่อแม่จะมาด่ามาตีที่ไหนได้ก็วิ่งไปหาน้องที่นอนอยู่เลือดกระจายเต็มหัวเลยสุชินนี่ตกใจเป็นครั้งที่สองนะเอ้ยนี่ยิงไปโดนน้องเหรอเนี่ยทำไปแล้วน้องตายคาที่เลยกระสุนปืนเฉียวกระโหลกศีรษะเปิดขึ้นมันสมองไหลออกมาสุชินตกใจแทบสิ้นสติยังไม่ทันจะทำอะไรพ่อก็ตรงดิ่งมาหน้าตาพ่อเวลานั้นถมึงถึงตาแดงกำปูดโปนกรามนี่ขบกันเป็นสันหน้าเขียวเลยคราวนี้แหละ
โดนทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรพ่อเนี่ยเตะจนสลบไปคาเท้าเลยฝาบ้านพังไปแถบนึงชาวบ้านแถวนั้นวิ่งมาดูแม่นั่งร้องไห้แต่เป็นแทบตายไม่มีอินังขังขอบอะไรกับสุชินเลยชาวบ้านก็อดสงสารไม่ได้พาสุชินไปส่งโรงพยาบาลลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลพอรู้สึกตัวก็นึกลำดับการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็นึกว่าทำไมนะเราถึงไม่ตายตามน้องไปเสียจะมีชีวิตอยู่ทำไมเราฆ่าน้องเราฆ่าคนจิตใจของสุชินเนี่ยไม่สงบเลยหวาดผวาไปหมดความรู้สึกของเด็ก6ขวบในเวลานั้นคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะคิดได้แค่ไหนแม่เนี่ยก็มาปลอบใจแล้วก็รับกลับไปบ้านแม่บอกว่าพ่อน่ะโดนตำรวจปรับฐานมีปืนเถื่อนส่วนน้องนั้นตายฟรีเนื่องจากเอาความผิดทางกฎหมายกับสุชินไม่ได้เพราะอายุยังไร้เดียงสาอยู่พ่อเนี่ยเสียใจแทบจะเป็นบ้าสุชินบอกว่าถึงตัวเองจะเป็นเด็กก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ระทึกขวัญนี่เลยเพราะตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เกลียดแกด่าหาว่าเป็นศรีถนนชัยกลับชาติมาเกิดพ่อเนี่ยไม่รักสุชินเลยส่วนแม่นะอยู่เฉยๆเรื่อยๆสุชินก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมเศร้าใจหวาดระแวงไม่ค่อยคบหาเพื่อนฝูงบางครั้งก็เกิดความโมโหมีความน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อด่าว่าไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่รู้จะระบายความโมโหกับใครเห็นลูกหมาตัวหนึ่งมันร้องจับมันยัดเข้าไปในท่อน้ำกดคอมันลงไปกดมันลงไปให้มันหายโมโหจนกระทั่งลูกหมาตัวนั้นตายไปคามือเลยพอฆ่ามันไปแล้วถึงได้รู้สึกตัวแล้วก็เสียใจคิดว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกเวลาผ่านไป2ปีพ่อกับแม่ก็ไปพบพระทุดงองค์หนึ่งมาปักกรดอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านพ่อกับแม่นำอาหารไปถวายพระทุกวันพระทุดงท่านก็สั่งสอนธรรมะให้สุชินสังเกตเห็นท่านทั้งสองสงบอกสงบใจได้มากเห็นท่านนั่งสมาธิแล้วก็สอนให้สุชินนั่งด้วยก่อนที่พ่อแม่ลูกจะนั่งก็สวดมนต์แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลสุชินบอกว่าชอบมากเพราะว่าทำให้จิตใจสงบและสดชื่นมากขึ้นสุชินบอกว่ารู้สึกผลกรรมจะติดตามมาเร็วเหลือเกินเห็นชัดๆว่ามักจะประสบอุบัติเหตุที่ทำให้หัวแตกอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่ยิงน้องไปโดนหัวหลังจากที่น้องตายไปแล้ว2ปีจนอายุสุชินย่างเข้า9ขวบเดินอยู่ดีๆก็พลัดตกบันไดเหมือนมีคนผลักหัวนี่กระแทกกระถังน้ำแตกเลือดโกรกไหลอาบหน้าเลยต้องไปโรงพยาบาลเย็บซะ4เข็มก็คิดว่าน้องคงจะมาทวงหนี้กรรมซะแล้วล่ะแต่ก็ยอมชดใช้กรรมให้น้องจะทำอะไรก็ไม่ว่าจะเอาถึงตายก็ไม่ว่าทีนี้แม่ก็ท้องอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คลอดออกมาเป็นผู้หญิงแม่น่ะเป็นคนพูดเองบอกว่าน้องที่คลอดมาเนี่ยเป็นน้องชายคนที่ตายไปนั่นแหละที่สุชินฆ่าเขาตายแล้วมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแปลกว่าน้องใหม่นี่เกิดวันเดียวกับที่น้องตายเพียงแต่ห่างกัน3ปีเท่านั้นปรากฏว่าเขามาทวงหนี้กรรมจริงๆเนนสุชินเล่าว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขามักจะทำร้ายให้สุชินเนี่ยมีแผลที่หัวอยู่เป็นประจำตีบ้างเอามีดฟันหัวบ้างจนสมองชักจะแย่ลงสมองก็เฉื่อยชาคิดอะไรไม่ค่อยทันกับคำพูดที่ออกไปพ่อแม่ก็ไม่ค่อยรักเนนสุชินเท่าไหร่เมื่อมีน้องใหม่ญาติของสุชินก็มักจะด่าสุชินอยู่เสมอเรื่องเก่าๆแหละไอ้เรื่องฆ่าน้องสุชินพยายามจะลืมให้หมดแต่ก็ไม่เคยลืมได้เลยเดี๋ยวคนนั่นพูดเดี๋ยวคนนี้พูดครอบครัวของสุชินก็ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู่เป็นปกติทุกวันพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเวลาเนี้ยเนนสุชินอายุ15ปีแล้วเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนอุทิศส่วนกุศลให้น้องครั้งหนึ่งเมื่อปี2526และคิดว่าเมื่อมีอายุครบบวชเป็นภิกษุได้ก็จะบวชชดใช้กรรมให้แก่น้องแล้วก็ลูกหมาตัวที่แกฆ่าตายแม้ว่าจะใช้กรรมไม่หมดแต่ก็ได้ใช้บ้างก็พอใจแล้วพ่อกับแม่
ของสุชินก็ช่วยเหลือรักษาคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้หายด้วยวิธีรักษาทางปฏิบัติธรรมสมาธิพ่อมีหินมรกตอยู่ก้อนหนึ่งเป็นหินที่แปลกมากลักษณะมีสีเขียวอ่อนๆใสๆแบบที่เขาเรียกหยกอ่ะพ่อใช้รักษาคนแล้วถ้ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของสุชินนะหินเนี่ยมันจะดังได้มันจะส่งเสียงร้องเหมือนจิ้งหรีดนี่เนี่ยสุชินเล่าบอกบางทีมันก็ร้องเหมือนเสียงคนหินก้อนเนี้ยพระธุดงค์มอบไว้กับครอบครัวของเนนพ่อเคยแบ่งสะเก็ดหินให้เนนแล้วก็น้องคล้องไว้คนละก้อนเล็กๆแต่ว่าเนนสุชินทำหายหล่นไปไหนไม่รู้นะแกก็บอกว่าไม่ยังไม่ทราบว่าชะตาชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงจะมีเจ้ากรรมในเวรมาตามทวงหนี้กรรมอีกสักกี่รายแต่ยังไงก็ตามยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไว้เถอะครับนั่นคือทางที่ดีที่สุด

ครอบครัวของนายสมัยและนางล่านั้นแสนที่จะยากจนลูกก็หลายคนมีลูกชาย3ผู้หญิง2โตไล่ๆกันนุ่งผ้าขาดไปโรงเรียนคนเล็กอยู่ป.1เจ้าคนโต2คนจบป.4ก็ออกมาอยู่บ้านหายิงกิ้งก่าขุดแย่ไปตามเรื่องตามราวได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความแห้งแล้งนาก็ทำไม่ได้มา2ปีแล้วข้าวเหนียวที่อยู่ในยุ้งมันก็ไม่เหลือแล้วในสมัยจะไปรับจ้างที่ไหนก็ไม่มีคนจ้างเพราะว่าทั้งหมู่บ้านก็มีแต่คนยากคนจนเหมือนกันมีบางบ้านที่ลูกไปหางานทำเข้ากรุงกันก็พอจะมีเงินใช้ซื้อข้าวกินเพราะลูกส่งมาให้แต่บ้านนายสมัยและนางล่าไม่มีปัญญาหากินที่อื่นสองผัวเมียไม่ได้เรียนหนังสือลูกๆ ก็ยังอายุน้อยอยู่ความแรงแค้นก็บังเกิดกับครอบครัวนี้อย่างแสนสาหัสนางล่าก็บ่นว่าเช้าจะกินอะไรข้าวก็หมดแล้วนายสมัยก็บอกว่านอนกันเถอะเช้าค่อยว่ากันลูกสาวคนเล็กก็บอกว่ากินข้าวไม่อิ่มนอนไม่หลับนางล่าก็บอกนอนเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นายสมัยผู้เป็นพ่อก็นอนเอามือก่ายหน้าผากก็จะเอาข้าวที่ไหนมาให้ลูกเมียกินเงินก็ไม่มีจะไปหาซื้อข้าวนายสมัยนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านกำนันนะมีข้าวที่เขาซื้อตุนไว้ในยุ้งมากพอดูคิดได้อย่างนั้นก็ลุกออกมาจากที่นอนนางล่าก็ถามว่าแกจะไปไหนออกไปหากบหาเขียดเพื่อมีอะไรให้ลูกกินได้เสร็จแล้วนายสมัยก็หยิบมีดกับกระสอบออกจากบ้านไปเมื่อลัดลอบไปถึงบ้านกำนันก็เหมือนโชคเข้าข้างปรากฏว่าหมาที่เลี้ยงไว้2ตัวนะมันไม่เห่าเพราะว่ามันเคยเห็นนายสมัยซะจนชินบ้านกำนันก็ไม่ได้กั้นรั้วรอบขอบชิดแต่อย่างใดนายสมัยก็ใช้มีดฟันข้างขวายุ่งข้าวที่กั้นด้วยเสื่อลำแพนพอเข้าไปก็เห็นข้าวมีหลายกระสอบป่านนายสมัยก็เข้าข้างหลังยุ่งข้าวเอามีดเฉือนกระสอบป่านเอากระสอบที่เตรียมมาเอามารองได้เกือบเต็มกระสอบปุ๋ยก็รีบแบกกลับบ้านเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาเอาอีกกระสอบนึงนางล่าเห็นก็ถามว่าไปเอาข้าวที่ไหนมาในสมัยก็บอกว่าขโมยจากบ้านกำนันมานางล่าตกใจน้ำตาไหลนี่ถ้ากำนันจับได้นะติดคุกนะในสมัยก็บอกว่ามันจำเป็นเราหาที่ซ่อนข้าวกันเถอะจะซ่อนตรงไหนล่ะบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้ในสมัยก็งัดกระดานตรงที่ตัวเองนอนแล้วแบ่งข้าวหย่อนลงไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะหาอะไรรองกระสอบข้าวบ้านในสมัยเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นพอให้มีที่นอนรอบๆ บ้านก็ขัดแตะไว้รอบตรงด้านที่นอนก็กั้นด้วยเศษไม้กระดานเท่าที่จะหาได้หลังคาก็มุงด้วยหญ้าแฝกส่วนบ้านอื่นนะก็มุงสังกะสีกันทั้งคู่ก็นอนหลับอย่างสบายใจสบายใจว่าเช้าลูกไม่อดแล้วตอนสายกำนันเห็นหมามันวิ่งเข้าไปเล่นในยุ้งข้าวก็แปลกใจว่าข้างฝามันขาดหรือยังไงก็เดินไปดูก็เห็นว่าข้างฝามันมีรอยถูกฟันเป็นช่องใหญ่ขนาดคนเดินเข้าได้ก็ไปดูข้าวก็เห็นว่าข้าวถูกขโมยไปเป็นร้อยโลประมาณสักหนึ่งกระสอบใหญ่ก็โมโหเรียกลูกชายมาดูกำนันก็บอกใครว่ามาล้วงคองูเห่าได้ช่างไม่เกรงกลัวกันเลยเสร็จแล้วก็หันไปเตะหมาเลี้ยงเสียข้าวสุกปากมึงมีก็ไม่รู้จักเห่าปล่อยเขามาขโมยข้าวไปได้ลูกชายก็บอกว่าอย่างนี้ต้องไปค้นบ้านไอ้พวกจนๆมันต้องเจอแน่ฮะเอาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยกำนันก็พากันไป3คนไปขอค้นบ้านทุกบ้านแต่ก็ไม่เจอข้าวของตนเองที่บ้านนายสมัยก็ไม่มีข้าวเหนียวให้เห็นแม้แต่เม็ดเดียวถ้ากำนันเห็นข้าวก็จะจำได้เพราะว่าเป็นข้าวอย่างดีชาวบ้านไม่มีปัญญาซื้อกินแน่นอนเมื่อคนข้าวไม่เจอก็กลับไปสั่งไม้กระดานมากั้นยุ้งข้าวตัวเองให้แน่นหนาไอ้จิ๊บหมายเอ้ยทำให้กูต้องเสียเงินซื้อกระดานอย่าให้รู้นะจะจับแม่งส่งตำรวจติดคุกซะให้เข็ดนางล่ากับนายสมัยก็โล่งอกลูกๆออกจากบ้านกันหมดก็ยกกระดานแล้วก็ตักข้าวมาแช่ไว้เอาไว้นึ่งมื้อเย็นส่วนมื้อเที่ยงนะดีที่บอกลูกว่าไม่มีข้าวนะไม่งั้นกำนันมาเจอข้าวแน่ๆในสมัยก็บอกกับนางล่าว่าอย่าประมาทนะ
เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านไปเดินดูเผื่อจะเจอตัวอะไรจะได้เอามาทำกับข้าวไม่ต้องกินกับน้ำปลาร้าพริกป่นเหมือนกับตอนเช้าเอากุญแจคล้องประตูบ้านไว้เสร็จแล้วทั้งคู่ก็เดินตากแดดหน้าดำหน้าแดงหาขุดหนูนาขุดแย่ก็ไม่มีต้องถือกระป๋องเปล่าเดินกลับมันไม่มีเหลืออะไรให้เรากินหรอกต่างคนต่างหามีแต่คนจนๆเราคงต้องกลับไปกินข้าวกับน้ำปลาร้าเหมือนเคยเราไปโยกน้ำที่บ่อกันเถอะนายสมัยก็บอกว่าเมื่อไรจะได้กินลาบเนื้อลาบบัวกับเขาบ้างนะนางล่าก็บอกว่าอย่าไปฝันถึงลาบบัวเลยแค่หมกปลาซิวยังไม่มีปัญญากินเลยอยู่ต่อมาที่บ้านผู้ใหญ่ลูกสาวเขาจะแต่งงานกับเขยฝรั่งจะมีการล้มหมูล้มวัวนายสมัยก็จะไปช่วยล้มวัวด้วยนางล่าก็จะไปงานด้วยนายสมัยก็บอกว่าไม่ต้องไปอ่ะถ้าไปกันสองคนผัวเมียก็ไม่ได้เนื้อวัวมากินที่บ้านหรอกพอล้มวัวเสร็จก็แล่เนื้อไปเอาเนื้อดิบจิ้มแจ่วกินกันไปจนสะใจนายสมัยก็บอกว่าเดี๋ยวขอเนื้อไปกินที่บ้านสักหน่อยเถอะเมียไม่ค่อยสบายเพื่อนๆและแม่ครัวก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกถ้าขอได้คนอื่นขอบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอเลี้ยงคนให้ไม่ได้หรอกให้เฉพาะคนที่เชือดคอวัวคนเดียวคนอื่นก็กินเนื้อกินตับหวานกันจนอิ่มแล้วพรุ่งนี้ก็มากินลาบกินก้อยในงานกันอีกเมียผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินก็บอกว่าเฉือนให้มันไปอย่างละโลแล้วกันหมูกับวัวทำบุญไปในสมัยก็ดีใจได้หมูได้เนื้อไปฝากเมียเย็นนั้นก็กินอาหารกันอย่างอร่อยเป็นมื้อที่อิ่มที่สุดในรอบปีลูกๆ ก็บอกว่าแซ่บหลายนายสมัยถึงจะอิ่มในวันนี้ก็อดคิดถึงวันข้างหน้าไม่ได้ว่าจะเอาอะไรกินที่มีข้าวกินก็เพราะขโมยเข้ามาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางดินฟ้าอากาศมันก็แห้งแล้งดินแตกระแหงเปลวแดดระยิบระยับก็เลยปรึกษากันว่าควรจะอพยพกันไปอยู่ที่อื่นแต่เงินก็ไม่มีจะเดินทางก็คิดจะเอาที่ไปจำนองกับธนาคารไว้แล้วก็ไปหาเช่าที่นาที่จังหวัดอื่นก็ทำนางล่าเขาบอกเราโง่ซะตั้งนานนะน่าจะทำตั้งนานแล้วเมื่อเอาที่นาไปจำนองนายสมัยก็เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะตระเวนหาที่ทำกินก็ไปได้ที่จากนายทองดีที่จังหวัดหนึ่งเขาแบ่งให้เช่านายสมัยก็กลับมารับลูกเมียมาช่วยกันปลูกกระต๊อบไม้ไผ่อยู่กันตรงปลายนาที่เช่าอ่ะพวกที่ยังเรียนอยู่ก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าโรงเรียนน่ะอยู่ไกลที่แห่งใหม่นี่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งปูปลาหอยกบอึ่งหนูนาหากินง่ายช่วงนี้ก็มีความสุขกันนาก็จ้างเขาไถแต่ก็ยังใช้ควายไถยังไม่เจริญพอที่จะใช้รถไถยังไม่มีบ้านไหนเขาซื้อนางล่าก็มานั่งคิดไหนจะค่าเช่าไหนจะต้องจ้างเขาไถไหนจะต้องส่งธนาคารคิดแล้วมันจะเหลืออะไรนักหนานายสมัยก็บอกว่าก็ยังดียังมีปูนาปลาเล็กปลาน้อยกบเขียดอึ่งให้กินไม่อดไม่อยากก็คิดจะปักหลักทำกินที่นี่ต่อไปเรื่อยๆบอกว่ารอให้ลูกโตก็จะให้ไปหางานทำที่กรุงเทพบ้างบางทีลูกสาวโตขึ้นอาจจะได้ผัวฝรั่งร่ำรวยบ้างนายสมัยคิดไปโน่นนางล่าก็บอกว่าปีนี้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าพอหน้าเกี่ยวก็ต้องจ่ายอีกนอกจากปีสุดท้ายที่ทำถึงจะไม่ต้องจ่ายปีนี้คงจะไม่เหลืออะไรต้องจ่ายสองรอบเมื่อถึงหน้าข้าวออกรวงข้าวกองงามนายทองดีเศรษฐีประจำหมู่บ้านก็มาดูบ่อยๆ ยิ้มแย้มแจ่มใสชมนายสมัยว่าทำนาเก่งไม่เหมือนเจ้าอื่นที่เลิกเช่าไปนั่นเพราะขี้เกียจขี้คร้านนายสมัยก็ยิ้มอย่างภูมิใจพอถึงหน้าเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็มัดเป็นฟ้อนตากข้าวไว้ที่คันนาให้แห้งสักหน่อยก็จะได้นำไปนวดนายสมัยก็บอกว่าคงจะได้ทุนคืนจ่ายค่าเช่าก็คงมีกำไรบ้างคงจะมีเงินติดไม้ติดมือมีข้าวไว้กินทั้งปีไม่อดไม่อยากตื่นเช้าสองผัวเมียพร้อมกับลูกชายสองคนที่เริ่มโตก็
ออกไปนาจะนำข้าวไปนวดที่ลานบ้านตาทองดีได้ว่าจ้างควายไว้แล้วแต่สองผัวเมียก็แทบจะเป็นลมเพราะว่าข้าวรวงงามงามเนี่ยถูกขโมยไปเกลี้ยงในสมัยนั้นร้องไห้เลยนางล่าก็เหมือนกันพอตั้งสติได้ก็วิ่งไปบอกนายทองดีนายทองดีก็ทำท่าตกใจแต่ก็ปลอบใจว่าเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันค่าเช่าค่อยจ่ายปีหน้าทีเดียวแต่ในสมัยบอกหมดทุนแล้วไม่มีทุนจะทำต่อเงินที่เหลือติดตัวก็มีไม่กี่บาทไม่คิดว่าจะมีคนใจร้ายมาทำกับตัวได้ขนาดนี้ชาวบ้านได้ข่าวก็เดินมาหานายสมัยต่างก็บอกว่าใครทำนาที่เนี่ยข้าวก็หายทุกรายคนพื้นที่ก็รู้กันทั่วไม่มีใครเช่านาในทองดีหรอกนอกจากคนจรต่างถิ่นมานายสมัยเจ็บใจเหลือเกินคนขโมยคงจะเป็นนายทองดีอ่ะแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดทุกคนต้องกลับมาอยู่บ้านเดิมหนี้ธนาคารก็ไม่มีจะส่งต้องกลับมากินปลาร้าแจ่วบองเหมือนเดิมเข็ดแล้วที่จะไปหากินที่อื่นแต่นายสมัยแค้นไม่หายจะกลับไปแก้แค้นนายทองดีให้ได้นายทองดีน่ะเป็นพ่อแม่เมียตายมีลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวก็สุดแสบปล่อยตัวปล่อยใจให้หนุ่มๆแถวบ้านแต่ไม่มีใครจริงจังด้วยยังดีที่ไม่ท้องส่วนนายทองดีตั้งแต่เมียตายก็เจ้าชู้ไปเรื่อยมีเงินมรดกจากพ่อแม่แบ่งให้พออยู่พอกินมีที่นาหลายสิบไร่ก็ขายไปบ้างที่ยังอยู่ก็อีกเยอะลูกเขาเมียใครก็ใช้เงินหวานเอามาเชยชมมีเพื่อนผูงเป็นผู้มีอิทธิพลหลายคนทำให้ไม่มีใครกล้าแย้มนายทองดีเสวยสุขอยู่อย่างสำราญวันนี้ตอนสองทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียกนายทองดีนายทองดีก็ถามว่ามาทำไมมืดมืดค่ำค่ำผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะมาขอเช่านาทำนายทองดีก็หัวเราะชอบใจเชิญให้ขึ้นบ้านก่อนเพราะคิดว่าต้องได้ค่าเช่าล่วงหน้าเอามามาขึ้นมาคุยกันข้างบนก่อนมามาเลยนายทองดีเดินขึ้นบ้านผู้ชายคนนั้นก็เดินตามหลังเสร็จแล้วใช้มีดปาดตานกระซวกไปตรงต้นคอจากทางด้านหลังนายทองดีไม่ทันได้ร้องก็ถูกแทงซ้ำอีกหลายแผลจนขาดใจตายเสร็จแล้วคนร้ายก็เอาหมวกไหมพรมมาใส่ปิดหน้าเคาะห้องลูกสาวนายทองดีที่เปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงพ่อล้มหล่อนเปิดประตูคนร้ายก็ต่อยท้องจนจุกถูกเอาผ้ามัดปากเสร็จแล้วก็เก็บกวาดทรัพย์สินมีค่าหนีไปลูกสาวถูกมัดไว้กว่าชาวบ้านจะรู้ก็เย็นอีกวันเพื่อนนายทองดีมาหาถึงได้รู้เรื่องว่านายทองดีโดนฆ่าลูกสาวถูกมัดเจ้าหน้าที่สอบสวนลูกสาวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครๆก็รู้ว่านายทองดีมีศัตรูเยอะไม่ว่าจะเรื่องชู้สาวเรื่องเงินกู้เรื่องคดโกงตำรวจก็เลยยังจับใครไม่ได้สมัยก่อนการพิสูจน์ลายมือก็ยังไม่เก่งเหมือนสมัยนี้ชาวบ้านต่างก็สมน้ำหน้ามีแต่คนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมีแต่คนบอกว่าแผ่นดินจะสูงขึ้นอีกเยอะทางด้านนางล่าก็นั่งร้องไห้ในสมัยหายไปจากบ้านสองวันแล้วแต่นางก็ไม่ได้ถามใครเพราะในสมัยบอกจะไปหางานทำข้าวเหนียวก็เหลือเพียงนิดหน่อยเป็นมือสุดท้ายก็ให้ลูกแบ่งกันจิ้มกินกับปลาร้าใส่พริกป่นนางล่ากินไม่ลงคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปผัวก็ไม่อยู่เป็นคู่คิดกำลังเสียใจในสมัยก็โผล่มาอีล่ามึงอย่าร้องไห้แล้วกูกลับมาแล้วนางล่าก็โผล่ไปกอดผัวไอ้ไปไหนมาเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนก็คุยกันนายสมัยควักเงินหลายหมื่นจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็กระเป๋ากางเกงเอานี่เอาเงินไปเก็บไปโอ้ไอ้เอามาจากไหนอ่ะเนี่ยฮะนางล่าตกใจสมัยนั้นมันมากมายเงินหมื่นกับเงินล้านสมัยนี้เมื่ออาบน้ำเสร็จนายสมัยก็บอกว่าไปฆ่านายทองดีมาแล้วก็เอาเงินทองที่เก็บไว้ที่บ้านมาเอาทองไปขายอีกจังหวัดเปลี่ยนเป็นเงินมานางล่าก็ตกใจกลัวผัวจะโดนจับนายสมัยก็บอกว่าจะโดนก็ช่างมันเถอะพรุ่งนี้ไปถ่ายที่บ้านที่นาไว้ก่อนซื้อข้าวตุนไว้ให้ลูกไม่มีใครสงสัยกูหรอกเรามันจนไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะฆ่ามันคนเกลียดมันทั้งอำเภอมันรวยแล้วมันยังทำร้ายคนจนอย่างเราจนเป็นหมาจนตรอกอ่ะกูเคยบอกกับตัวเองแล้วว่าอย่าให้ปลาร้าเดือดฮึม
ึงสิตายอย่างหมากูจะฆ่าให้หนอนกินนางล่าก็บอกว่าแล้วลูกสาวเขาจะอยู่ยังไงมึงไม่ต้องไปห่วงอีเด็กเลวหรอกสมบัติมันมีเงินในธนาคารมันก็มีปู่ย่าตายายมันก็มาดูแลมันเองอะเราอยู่นิ่งๆใช้ชีวิตอย่างจนๆไปกินปลาร่าปลาแดกไม่นานค่อยกินไข่กินไก่กินหมูอย่าให้ใครสงสัยอีก2ปีค่อยแอบไปซื้อที่จังหวัดอื่นทำกินมึงอย่าคิดมากนะคนอย่างมันก็สมควรตายตกนรกไปกูไม่กลัวบาปหรอกมันให้คนมาขโมยข้าวเราก่อนทั้งที่เราแสนจะจนลูกก็หลายคนมึงทำใจให้สบายเถอะหาที่ขุดซ่อนเงินที่เหลือถ้ากูโดนจับกูจะถูกทรมานยังไงกูก็ยอมตายกูจะไม่ยอมรับหรอกขอแค่มึงกับลูกรอดก็พอวันนี้กูยังอยู่กับมึงยังอยู่กับลูกมึงไม่ต้องร้องไห้เหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายสิบปีจนนายสมัยอายุตั้ง80แล้วแต่แกก็ยังอยู่ดีลูกก็โตกันหมดแล้วมีครอบครัวมีหลานแต่ว่าเพิ่งจะมาเล่าให้ลูกๆฟังในเรื่องอดีตสอนลูกให้อยู่ในศีลในธรรมอย่าไปคิดคดทรยศกับใครความโลภน่ะเป็นบ่อเกิดแห่งความตายความแค้นแล้วก็อย่าคิดฆ่าใครเหมือนอย่างที่ตัวทําในสมัยกำนางล่านี่ทําบุญให้นายทองดีเรื่อยมาตอนลูกชายบวชก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้นายทองดีมารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยครับ

เรื่องของคนนิสัยไม่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังพี่เขยของคุณวัชระเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทั้งตัวพี่สาวของแกที่เป็นภรรยาแล้วก็อยู่กินกันมาร่วม20ปีก็ยังไม่สามารถจะเดาหรือว่าล่วงรู้ความคิดจิตใจของพี่เขยคนนี้ได้เลยทั้งสองคนแต่งงานร่วมหอลงกันเมื่อตอนที่คุณวัชระอายุประมาณ16ปีในขณะที่พี่สาวแก22แล้วเธอเป็นคนโตคุณวัชระมีพี่น้อง3คนผู้หญิง1และชาย2พี่จิตพี่สาวของแกเนี่ยไปเจอกับพี่ตู่ซึ่งกลายเป็นพี่เขยของแกในเวลาต่อมาก็ตอนที่ทั้งสองไปทัวร์หรือว่านำเที่ยวทั้งภาคใต้ด้วยกันคุยกันถูกคอกันอีท่าไหนไม่รู้ก็คงจะเป็นตอนพี่เขยกินเหล้าเมาแหละเพราะเวลาไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะนั่งซึมไม่ยอมพูดยอมจากับใครแต่พอเล่าเข้าปากนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนทันทีทั้งขี้คุยขี้โม้พอเมาได้ที่ก็หลับไม่รู้พี่สาวแกเห็นว่ามีเสน่ห์ตรงไหนเมื่อพี่ตู่ย้ายสัมมโนครัวมาเป็นเขยที่บ้านนี้เขาก็เปรียบเสมือนเป็นพี่ใหญ่ในบ้านความที่แกไม่พูดไม่จากับใครก็ทำให้ทุกๆคนซึ่งหมายถึงพี่จิตเมียเขาแล้วก็คุณวัชระแล้วก็น้องชายออกจากเกรงๆเขากันอยู่บ้างไม่ต้องเอ่ยถึงพ่อกับแม่เพราะว่าท่านทั้งสองอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาเผชิญชีวิตโลดโผนเหมือนกับทุกคนก็อยู่รวมกันในบ้านหลายปีจนมีหลานตัวน้อย2คนเพิ่มเข้ามาทุกคนก็เริ่มชินในพฤติกรรมของพี่เขยแล้วแต่ก็ยังดูไม่ออกว่าแกเป็นคนยังไงที่สำคัญก็คือพี่เขยเนี่ยไม่เคยอนาถรร้อนใจในเรื่องการเจ็บป่วยของสมาชิกคนไหนในบ้านเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเมียถ้าใครปวดหัวตัวร้อนไปบอกแกกำลังนั่งดูโทรทัศน์แบบตาไม่กระพริบแกก็จะส่งเสียงรับฟังแค่สั้นๆคำเดียวแล้วไม่พูดต่อทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองโดยไปหาซื้อยาไปหาหมอกันตามลำพังดีที่ว่าพี่เขยเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินทั้งคุณวัชระกับน้องก็เลยไม่ตั้งข้อรังเกียจ

ไอ้บ้านขนของพี่เขยไม่เคยปฏิเสธแต่ถ้าเป็นเรื่องการให้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยแกก็จะไม่ย่างกรายไปเยี่ยมโดยเด็ดขาดไม่ว่าทั้งที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลเหตุผลสั้นๆของแกก็คือไม่ชอบแกไม่ไปเยี่ยมแม้ว่าคนเจ็บคนป่วยใกล้ตายหากจะให้แกช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลแกจะปฏิเสธทันทีโดยอ้างว่าตัวเองปวดหัวตัวร้อนเป็นลมหรือไม่ก็รถเสียไปซะทุกครั้งเรียกว่าไม่ต้องได้พึ่งกันละเรื่องภายในครอบครัวก็มีหลายครั้งที่ไม่สามารถจะพึ่งพาแกได้เช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่กับพ่อของคุณวัชระเนี่ยมาเยี่ยมแกก็ค้างอยู่หลายคืนมีอยู่คืนหนึ่งประมาณทุ่มกว่าแม่เป็นลมเพราะถ่ายท้องมากทุกคนก็จะพาไปหาหมอทีนี้ก็ต้องไหว้หวานพี่เขยช่วยขับรถเพราะว่าทั้งบ้านมีแกขับเป็นอยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าแกบอกว่ารอเดี๋ยวเพราะกำลังดูทีวีอยู่และที่สำคัญกำลังเพิ่งจะเริ่มดื่มเหล้าด้วยนะทุกคนก็รอจนรู้สึกว่าแม่จะไม่ไหวแล้วพี่เขยก็เริ่มพูดมากแล้วก็เริ่มเมาแล้วตาปรือทำท่าจะไม่รอดเหมือนกันคุณวัชระเองต้องเดินฝ่าสายฝนออกไปปากซอยซึ่งไกลพอสมควรเพื่อเรียกรถแท็กซี่มารับแม่ไปหาหมอนั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือลูกสาวของแกป่วยมีไข้ขึ้นสูงตอนนั้นคุณวัชระยังไม่กลับจากทำงานพี่สาวเล่าให้ฟังบอกว่าขอร้องให้พี่เขยขับรถพาลูกไปหาหมอทีคำพูดสั้นๆก็คือไปซื้อยาปากซอยไปแกพูดในขณะที่กำลังดูโทรทัศน์อย่างใจเย็นซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้กินเหล้าด้วยในที่สุดพี่สาวต้องห่อพี่อุพาลูกนั่งแท็กซี่ไปหาหมอเองเหมือนเดิมส่วนทางด้านพี่น้องของพี่เขยเองก็เหมือนกันคุณวัชระเห็นแกเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องนับครั้งได้ในหลายปีที่ผ่านมาขณะน้องสาวของแกเองประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงขั้นนอนห้อง ICU คุณวัชระเห็นแกโทรศัพท์ไปถามข่าวคราวแค่ครั้งเดียวพี่สาวคุณวัชระกับหลานต้องนั่งรถทัวร์ไปเยี่ยมแทนโดยพี่เขยนั่งกินเหล้ารอฟังข่าวอยู่บ้านอย่างสบายอุราทั้งที่จากกรุงเทพไปเพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลอะไรเลยเป็นคนที่แปลกจริงๆเดาใจไม่ออกเกือบ2เดือนมาแล้วพี่เขยล้มป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับตับอ่อนอักเสบเพราะว่ากินเหล้าสะสมมาช้านานแล้วคุณวัชระจำได้ก่อนวันที่พี่เขยจะเริ่มป่วยตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำระหว่างกำลังตั้งสำรับกินข้าวกันและพี่เขยเพิ่งเริ่มดื่มไปได้เพียงแก้วเดียวแกก็มีอาการจุกเสียดท้องอย่างแรงลงไปนอนดิ้นไปมาจนกระทั่งทุกคนตกใจคุณวัชระซึ่งตอนนี้ขับรถเป็นแล้วก็พยายามสตาร์ทรถเพื่อจะพาแกไปหาหมอแต่สตาร์ทเท่าไรก็ไม่ติดทั้งที่เมื่อตอนกลางวันเนี่ยพี่เขยยังขับรถไปทำธุระของแกอยู่เลยในที่สุดต้องไปเรียกแท็กซี่เหมือนเดิมพี่เขยอาการค่อนข้างหนักหมอต้องเอ็กซเรย์เจาะเลือดตรวจสอบสารพัดในที่สุดต้องเจาะหน้าท้องใส่สายยางดูดเอาหนองออกจากตับเพื่อจะให้ไข้ที่ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาลดลงอาหารการกินก็ต้องลดเพียงแค่เดือนกว่าๆที่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลพี่เขยน้ำหนักลดลงไปเยอะจากคนที่ล่ำสันตอนนี้ผอมกระรองเหลือตัวนิดเดียวแล้วที่สำคัญเชื่อไหมครับตั้งแต่พี่เขยป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องนอนอยู่ที่นั่นเกือบ2เดือนไม่มีใครสักคนมาเยี่ยมเยือนผู้ป่วยจะมีก็แค่โทรศัพท์มาถามข่าวคราวแล้วก็บอกจะมาวันหลังเพราะติดธุระกันทั้งนั้นโดยเฉพาะน้องสาวแก่ที่เพชรบุรีตอนที่พี่สาวคุณวัชระโทรไปบอกเธอก็พูดสั้นๆเพียงแค่บอกเหรอแค่นั้นน่ะแล้วก็แค่นั้นจริงๆบาปบุญน่ะมันมีจริงๆนะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: จิตทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เคารพบูชาในคุณพระศรีรัตนตรัยในน้อมกายน้อมวาจาน้อมจิตใจเพื่อเคารพบูชาฟังธรรมณธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นจงตั้งอยู่ในความสงบการที่พวกเราเราท่านทั้งหลายมีอายุชีวิตมาถึงบัดนี้นั้นก็เรียกว่าเป็นบุญโกฏาฏอันหนึ่งซึ่งว่าเรามีโชคเป็นอย่างดีที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือคำให้สติของพวกเธอทั้งหลายว่าเห็นการไกลเห็นการใกล้เห็นไอ้ความบกพร่องในตัวของตนทุกๆคนอันนี้เป็นคำพูดที่ท่านเตือนของพวกท่านทั้งหลายทุกเวลาทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะเอาใจใส่ไม่ค่อยรับพิจารณาไม่ค่อยจะรับรู้แม้ถึงการฟังธรรมก็มีการรู้การรับรู้แต่ว่ารู้ตามสัญญารู้ตามสัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพากันเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงนั่นน่ะการอบรมเฉพาะย่อยๆเฉพาะวัดหลวงประพงษ์ที่มาอบรมอยู่นี่25ปีมานี้นะถ้าใครมีความเคารพรับรู้ฟังเอาไปภาวนาก็คงจะมีประโยชน์สำหรับในใจของบุคคลทุกคนทุกท่านการฟังเป็นอย่างหนึ่งการรับรู้เป็นอย่างหนึ่งการไปภาวนามันเป็นอย่างหนึ่งเราฟังก็คือฟังแล้วมันก็ได้ยินได้ยินแล้วก็รับรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เพราะว่าเราขาดการภาวนาการภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานจะเป็นทานบารมีที่ถูกต้องก็อาศัยการภาวนาศีลที่จะถูกต้องอาศัยการภาวนาภาวนานี้จะมันคุ้มทานหรือศีลก็เหมือนกับเนื้อภาวนาเหมือนกับเกลือเนื้อมันจะอยู่ได้มันไม่เน่าก็เพราะเกลือทานที่ถูกต้องศีลมันที่ถูกต้องก็เพราะการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้จึงเป็นคุณค่าอันดำเริดประเสริฐมากที่สุดท้ายของการของบารมีทั้งหลายนั่นเองแต่คนเราทานก็ได้รักษาศีลก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าขาดการภาวนาขาดการภาวนาภาวนานั่นแหละเรียกว่าภาวนานั่นการภาวนานั่นเรียกว่าเป็นตัวเริ่มจะเป็นวิปัสสนาเพื่อใจมันรู้แจ้งแทงตลอดก็เพราะการภาวนาเราทั้งหลายโดยมากขาดการภาวนาถ้าใครไม่ได้ภาวนาทำอะไรไม่ถูกต้องทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติทางธรรมะการปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรทำไร่ทำนาทำสวนทุกประการนั่นเองถ้าขาดการภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ือความฉลาดในการปลูกพืชอันนั้นไม่มีไม่รู้จักพันธุ์มันไม่รู้จักพืชมันไม่รู้จักสถานที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้เพราะการไม่พิจารณาการภาวนาคือการพิจารณานั่นเองโดยมากคนเราเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำไปเห็นเขาทำยังไงก็ทำไปอย่างนี้อาตมาเคยพบว่าทำงั้นมันจะถูกไหมยอมนี่พ่อแม่เขาทำมาอย่างนั้นนี่เป็นต้นเป็นหลักฐานของคนไม่มีปัญญาฉันก็ไม่รู้พ่อแม่เขาทำกันมาอย่างนั้นทำกันมาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นบุญบั้งไฟเราทุกวันเนี่ยนี่ตัวอย่างไอ้ที่บุญมันงูกันทั้งประเทศชาติไม่ใช่ประเทศแต่ภาคอีสานเรานี่แต่โดยมากบุญบั้งไฟอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครหรอกพูดให้บุญบั้งไฟดูที่ว่าเรามองเห็นประโยชน์อะไรมันบ้างถ้าเราภาวนานะถ้าใครภาวนาดีออกจากจะหามของซุ่มกันทันทีเลยเหนื่อยดูสิดูกันดีๆเถอะก็ดีจะว่าทำกันโดยที่ว่าเขาทำมาเพื่อสนุกสนานอะไรกันก็ไม่รู้นี่ประเพณีที่เรามันเหลืออยู่นั้นแค่นี้เราก็ยังคิดกันไม่ออกยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะรู้จักพุทธศาสนาได้กันอย่างไรเท่านี้เรายังเด็กแค่ไม่เอามันออกเรื่องเท่านี้ให้มันปิดบังเราอยู่ไอ้คนทั้งหลายเหล่านี้ก็เดี๋ยวไม่เห็นบันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดที่เราทำอะไรอยู่บัดที่เราเอาบนไฟอยู่ให้ดูเรื่องมีประโยชน์อะไรไหมทีนี้เราควรคิดจะหากบักใครในภาวนาจะนับรองว่าโยมผู้ชายเราทุกๆคนเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหัวหน้าเขาแหละบุญออกไปเดี๋ยวนี้แต่มาเห็นแต่ว่าจะไม่เห็นไม่เป็นประโยชน์ซะแล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวว่าการภาวนาเห็นเอาออกมันออกเองมันเห็นแล้วมันดูดไปเท่านี้แหละเราซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาของนิดๆในน้อยเท่านี้ไม่เห็นไม่เอามันออกผู้ปฏิบัติศาสนาทุกวันนี้ยิ่งมันหนักไปในการลังเลสงสัยสารพัดอย่างทุกวันนี้ถ้าหากว่าโยมพระเราไม่รู้หลักอันนี้แล้วเสียไปแปรไปเปลี่ยนไปคือปฏิบัติในยึดหลักมันไว้ปีหนึ่งอาตมาไปอยู่อำนาจเจริญปีนั้นท่านพระครูหรือใครนำเด็กๆมาบวชกันเป็นหลายร้อยคนใครก็อยากจะให้ลูกใครบวชอยากให้ถึงศาสนาเนี่ยก็ไปบวชกันโอ้โหตอนเดินหกนั่นแหละเอาเข้าไปมันก็หิวอีกเด็กๆไม่รู้เรื่องตอนเย็นมาม่วงมันเต็มต้นมันถูกมาหามนี่นั่นเลยเด็กก็เรียนไปบวชเอาบุญการตอนเช้ามาม่วงหมดไม่รู้อะไรมันไปกินดีไม่ดีมันขอกราบเรียนท่านพระครูว่ะท่านพระครูคะผมว่าฉันจังหันเนี่ยฉันข้าวเนี่ย4 โมงเช้าฉันทีหนึ่งดีแล้วก็บ่าย2 โมงอีกทีนึงดีครับอย่างนี้ก็สันไปเช่าแล้วก็ไปเลี้ยงเพลินเท่านั้นน่ะมันยังไม่หิวเลยครับแต่ละเงินเท่ากันแบ่งให้มันเท่ากันเช่นสันตอนเช้าสัก4 โมงครับบ่าย2 โมงสันอีกทีนึงมันเท่ากันนั่นแหละสันสองหุ่นเนี่ยนี่มันเรื่องเด็กที่มันมีปัญญานะแต่มันมีปัญญาไปทางนี้จะทำไงมันมีปัญญาที่จะทำลายมันไม่ทำให้ถูกต้องกับใจมันขัดข้องใจไหมมันจะทำให้มันทำลายสิ่งทั้งหลายออกไป จนกว่าบัดทุกวันนี้คนแก่มันเป็นเศษคนคนแก่มันเป็นเศษคนเด็กๆนุ่มๆน้อยๆเข้ามาคารวะบูชาเด็กเพราะมันมีปัญญานี่มันจะดูใครมันผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่คนแก่ก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนหนุ่มก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันขาดจากการคารพคารวะซึ่งกันและกันไอ้ความเป็นจริงหลักของพระพุทธเจ้าของท่านสอนว่าหลักการคารพเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันใครทุกคนทั้งตัวอาตมานี่แหละด้วยไม่ค่อยชอบคุณพ่อคุณแม่หรอกนะจะเป็นเด็กๆเป็นหนุ่มๆไม่ชอบตอนเช้ามากระโบนตอนเย็นมากระโบนเมื่อไปทำอันโน้นเดี๋ยวก็ทำอันนี้แล้วก็ขี้เกียจจะไปทำเราก็จะทำงานแล้วก็ไม่อยากไปอะไรจะเล่นมันสนุกกว่าอย่างนี้ตัวอาว่าก็ไม่เคยว่าคิดจะไปฆ่าไปแกงพ่อแม่หรอกถึงท่านจูจีจุกจีขนาดนั่นก็ยังเคารพอยู่เพราะว่าท่านเป็นพ่อเราแม่เราถึงว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลี้ยงเรามาให้มันโตเป็นมาเดี๋ยวนี้ก็เพราะท่านความเห็นอันนี้ยังอยู่ในใจจะโกรธก็โกรธไม่มั่นหมายจะรำคาญก็รำคาญไม่มั่นหมายไม่เอาจริงเอาจังในการกระทำอย่างนั้นก็เพราะว่าความเคารพในใจมันมีอยู่อย่างนั้นไอ้ประเทศชาติทั้งปวงก็เหมือนกันกลุ่มชนหมู่ใดก็ตามเหล่าหนึ่งก็ตามเถอะต้องมีความเคารพอย่างคนหนุ่มเคารพคนแก่ไอ้คนแก่ไม่รู้ภาษาอะไรไม่ต้องเคารพหรอกอย่างนี้ก็ไม่ถูกการไม่รู้ภาษานั้นเป็นเรื่องของคนแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลอย่างโยมพ่อของพระชอบกินเหล้าบอกแกก็ไม่ฟังทำไมแกก็ไม่ฟังจะไปโกรธแกจะไปทิ้งแกซะก็ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องกินเหล้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องพ่อแม่เรื่องเรามามันเป็นเรื่องที่ว่ามันมาถึงเราเราจะไปโกรธเราจะไปแค้นเราจะไปมันเหยียดหยามยามปล่อยทิ้งมันก็ไม่ได้อาการที่ท่านเลี้ยงเรามานี่เป็นส่วนหนึ่งจนโตมาบัดนี้อาการที่ไปกินเหล้ามายาเป็นเรื่องของท่านมันเป็นคนละอย่างกันอันนั้นเป็นเรื่องของท่านก็ให้ท่านใช่แต่พูดไม่ฟังแล้วเรื่องที่ท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าเสียคนเสียหลักของมนุษย์เสียทั้งนั้นเสียหลักของมนุษย์นี่ก็เพราะการเคารพการสรวะนี่เมื่อเราภาวนาเราจะเห็นอย่างนี้ชัดออกมาเช่นบ้านเมืองมันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะอะไรมันขาดหลักอันเดียวนั่นเองคือการไม่คารวะไม่เคารพการที่ไม่คารวะไม่เคารพนั่นก็คือธรรมะนั่นเองมันทิ้งหลักของธรรมะเมื่อทิ้งจากธรรมะแล้วมันก็วุ่นวายเปรียบง่ายๆทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันขาดธรรมะมันจึงวุ่นวายอย่างนี้อย่างต้นไม้ต้นหนึ่งใบมันอับเฉาเหี่ยวแห้งลำต้นมันตายปลายมันจืดไปสุขภาพมันไม่สมบูรณ์เช่นนี้มันเป็นเพราะอะไรมันจะต้องมีเหตุอันหนึ่งเป็นต้นว่ามีตัวบุ้งมีตัวหนอนไปเจาะไปชายรากมันต้นมันเป็นต้นอันนี้มันมีเหตุทั้งนั้นฉะนั้นพระบรมครูของเราท่านจึงทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเหตุเหตุมันเป็นยังไงเหตุนั้นไม่อาศัยอย่างอื่นมันอาศัยที่ตัวเราเป็นเหตุมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะถูกหรือมันจะผิดมันมีเหตุอยู่ที่เราไม่ใช่แต่เหตุอยู่ที่อื่นเช่นว่าเราใช้แก้วใบนี้มันแตกเราก็เสียใจเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเราเราเป็นเหตุเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันได้เกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่แก้วเป็นเหตุเรามันเป็นเหตุนี่มันเข้าใจผิด มันไปยึดไปมั่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกิดจากการภาวนาทีนี้พิจารณาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดตรงนี้มันจะมีอาการปล่อยวางในจิตใจของเราฉะนั้นคำที่ท่านว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แค่เท่านี้แหละการภาวนาการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องมากแต่เท่านี้แหละเราควรพ้นในใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เรามีเมตตากรุณามุทิตาไหมเรามีความอิจฉาพยาบาทเขาไหมเรามีความเดือดร้อนไหมเรามีความวุ่นวายไหมเรามีความเห็นผิดไหมเรามีอะไรไหมเราเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนเพราะมันมีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้เราควรรู้สึกนึกคิดไปถึงต้นตอของมันบาดเหตุที่มันเกิดมาจากอะไรก็ไปทำลายเหตุอันนั้นทำลายโดยวิธีที่พิจารณาโดยชนิดพิจารณามันรู้เท่าความเป็นจริงของมันรู้เท่าความเป็นจริงของมันนั่นก็คือเหตุนั่นเองมันจะทุกข์มันไม่ทุกข์เฉยๆดอกมันมีเหตุทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมามันจะมีความสุขมันสุขเป็นเฉยๆหรอกมันจะต้องมีเหตุนั่นแหละมีเรียนผู้หญิงผู้ชายเคยอยากจะมาบวชที่นี่โยมทำไมถึงจะบวชมีอะไรไหมไม่มีอะไรจะพาอยากโกหกผิดอยากโกหกเจ้าทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่มีอะไรพอจะพามีสิโกหกทำไมคือไม่รู้ตัวของเราจะมาพูดความจริงให้ฟังโกหกอย่างนี้ไล่ไปไล่มาก็ได้ความพ่อเขาไม่ไปอยู่บ้านพ่อเขาไปมีเมียน้อยนะมาพูดกันว่าไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะมาเฉยมันไม่เฉยหรอกคนเฉยมันไม่มาหรอกนี่คือเหตุที่มันเกิดกับตัวของเราไม่รู้เรื่องน้ำตามันหยดจนเป็นสายก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้นนี่เพราะเราขาดจากการภาวนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องวิปัสสนาให้เห็นความจริงของมันทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงของมันทุกอย่างแล้วมันก็หมดมันจริงคืออะไรยกได้ง่ายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะง่ายๆนะไม่จะอื่นไกลนะมันง่ายที่สุดแต่จะหน่อยตัวเรานี้ไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็ไม่ใช่ของของเราอีกด้วยอย่างนี้ท่านจำแนกท่านแจกออกได้อย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่ว่านับถือพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยจะรับความเป็นจริงไม่ควรไม่เห็นว่าจะยอมรับไม่เห็นจะยอมรับดึงขนาดนี้ว่าการให้ทานการทำบุญเนี่ยจะเอาบุญถ้ามีคนเอาไปทำไมบุญเอาบุญมันก็ยุ่งกับบุญนั่นแหละเท่านี้ก็ไม่สบายใจแล้วนะไม่สบายไม่ได้สบายใจแล้วว่าจะทานเพื่อเอาบุญมันไม่ได้จะทำยังไงนี่คือคนไม่รู้จักคิดไปแล้วก็ใจเหี่ยวแห้งแม้ต้องพูดถึงเรื่องปรินิพพานที่พระพุทธเจ้าแต่มันดับไปตายแล้วมันก็ไม่เกิดคนบางคนฟังแล้วไม่สบายเป็นพุทธมาจากว่าผมไม่เอาแล้วครับมันจะมียังไงผมไม่รู้เรื่องผมคิดถึงเมียผมคิดถึงลูกผมคิดถึงอะไรอะไรผมอยู่ตายไปก็อยากจะไปเห็นอีกอันตายไม่เกิดนี่ผมไม่เอาเป็นต้นมันตกอยู่ในภพอันนี้คือว่าสัตว์จำพวกนี้มันเคยอยู่ในภพมันมีที่อยู่เรื่องไม่มีที่อยู่นั่นไม่เคยมีแต่พูดถึงเรื่องไม่มีที่อยู่แต่ต่อใจไม่สบายมันแยกกันความเห็นนี่เมื่อจะนอนอยู่ในอาจม ท่านเล่าวิญญาณให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันทำบาปกรรมต่างๆกันก็ไปเกิดคนละที่คนหนึ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในอาจมนั่นแหละเทพบุตรพิจารณาเรื่องญาณคิดถึงเพื่อนว่าเพื่อนไปอยู่ที่ไหนเนาะเห็นได้เลยญาณโอ้ไปเป็นหนอนใหญ่อยู่อาจมนั่นแหละเป็นนายเขาอยู่เนี่ยอาจมเนี่ยก็คิดมาเลยญาณเป็นปฏิหารมาก็มาอยู่บนปากอาจมนั้นก็ไปเห็นเพื่อนอันนี้มันเป็นนิทานนะนี่เนี่ยแล้วก็ไปเรียกถามว่าเออไปเห็นหน้ากันก็ดีใจนะนอนเออแกไปอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นกันนานโอ้ฉันไปอยู่เมืองสวรรค์นี่เลยเมืองสวรรค์มันเป็นยังไงเรายังไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยมันสนุกสนานมันสะอาดสะอ้างมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกอยากได้ได้ก็นึกเอาทำเอาจะกินจะอยู่จะดับจะนอนมันสบายกว่าเธอน่ะนี่ฉันมันสงสารเธอล่ะเทพบุตรก็เล่าอะไรไปเรื่องความสุขในเมืองสวรรค์นอนก็ฟังไปถึงมาอะไรก็ทำมาเองอะไรก็นิดนึงร้องไห้เออสงสารเพื่อนที่เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์เนี่ยเนี่ยแต่แกทุกข์ยากลำบากมาอยู่กับเราใช่มันก็ดีฉันเนี่ยมันแสนมันสบายเลยในตรงนิดเราเองถึงเวลาเขาก็มาโยนให้ทุ่มทำทั้งกินทั้งอาบทั้งลอยทั้งจมเนี่ยมันสนุกเยอะเกินนี่เห็นไหมไอ้ความเห็นของหนอนกับเทพบุตรเทพบุตรฟังแล้วก็หมดปัญญาที่จะเทศน์ให้เพื่อนฟังเลยหนีไปเลยนะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมรับอันนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาจะไปว่าอะไรดีไปก็นั่นเขาก็ไม่เห็นดีมันเห็นมันอยู่อย่างนั้นนี่มันอาศัยพบอยู่พวกเราทางหลายตัวเหมือนกันเราจะคิดง่ายๆเทว่าถ้าหากว่ามันตายไม่เกิดอย่างเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ไหนคือว่ามันดับไปซะมันไม่มีที่อยู่ถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีเกิดเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านหลับความโรคแก่ความโกรธความหลงได้ท่านได้จิตท่านไปอยู่ที่ไหนท่านจึงมีที่อยู่เพราะธรรมดาเราก็ต้องมีโรคมีโกรธมีหลงกันอยู่แล้วถ้าเช่นการโรคการโกรธการหลงแล้วไม่อยู่ที่ไหนรักท่านก็ไม่รักเกลียดท่านก็ไม่เกลียดดีท่านก็ไม่ดีชั่วท่านก็ไม่ชั่วท่านจะไปอยู่ที่ไหนนี่เราก็คิดไม่ได้เหมือนกันเรามันติดสุขเป็นอยู่ติดทุกข์เป็นอยู่บัดนี้อยู่ในสุขอยู่ในทุกข์ไอ้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์คิดไม่เคยออกคิดไม่เห็นนะทีนี้เราลองแก้ปัญหาที่ว่าเมื่อเรามีอะไรอยู่เมื่อเรามีอะไรอยู่อะไรนั่นมันก็จะเสียอยู่มันก็จะหายอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราไม่มีนั่นเลยก็ไม่มีอะไรจะหายคำที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีสองแง่มันเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งรูปธรรมนั้นมันคือวัตถุจะมีถ้วยใบนี้คนขโมยไปใช่หรือมันแตกใช่หรือเรียกว่ามันเสียไปเป็นวัตถุไอ้ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่ที่มันเสียไปนั้นเป็นนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาส่วนนี้ส่วนจิตนี้ท่านไม่พูดถึงส่วนวัตถุมันพูดถึงส่วนจิตนักภาวนาเราทั้งหลายถ้ามันหนักในจิตฉลาดในจิตรู้จักตามรักษาจิตแล้วมันก็จะรู้จักว่าเมื่อมันยึดก็รู้เมื่อมันปล่อยมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันจะอยู่กับอะไรนี่มันก็คิดได้ออกเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี้ท่านจึงว่ามันเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่บอกกันไม่ได้ได้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริง อัคตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกไม่ใช่เป็นผู้ให้อย่างเราไม่รู้จักทางที่ทางให้คนมาต้นทางท่านจงเดินไปที่นี่ฉันไม่เดินให้เธอเธอต้องเดินไปเองเธอฉันบอกเจอทางเท่านี้เพราะฉันเดินไปไม่ได้เราทำให้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันเป็นเรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตเรื่องการภาวนาทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์ท่านหมดกิเลสตัณหาแล้วท่านก็ยังฉันอาหารอยู่ฉันดื่มน้ำอยู่ใช้ผ้าจีวรอยู่ใช้อะไรต่างๆอยู่ทั้งหมดนะแต่ว่าท่านรู้จักประมาณแต่ว่าท่านห่มจีวรอยู่ท่านก็ไม่เอาฉันอาหารอยู่ท่านก็ไม่เอาอยู่ก็สิ่งที่มาอยู่ถ้าจะฉันท่านก็ฉันก่อนฉันแล้วถ้ามันจะตายท่านก็ตายก่อนตายแล้วถ้ามันจะอิ่มก็อิ่มก่อนอิ่มแล้วมันอิ่มก่อนหมดทั้งนั้นเช่นว่าเรามีถ้วยใบหนึ่งใช้อยู่สุวรรณเนี่ยหรืออย่างกระเป๋าโยมที่หิ้วมานั่นเนี่ยท่านเห็นแล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันต้องแตกมันต้องพังท่านเห็นแล้วแก้วใบนี้ที่เราใช้มาทุกวันนี้ตักน้ำดื่มอยู่ทุกวันนี้ท่านก็เห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทำไมท่านจึงเห็นว่ามันแตกก็เห็นว่าแก้วนี้ยังไม่มีแผลไม่แตกเห็นสิ่งที่มันไม่แตกนั่นแหละท่านเรียกว่ามันแตกอยู่ในที่ไม่แตกนั่นแหละทำไมถึงท่านจะรู้จักว่ามันจะหายก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองมันจึงจะมีของหายถ้ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะหายนี่อย่างท่านเห็นตัวในตัวของท่านว่าท่านตายแล้วทำไมจึงเห็นว่าตายก็เพราะตัวท่านยังไม่ตายไอ้ตัวตายมันแอบอยู่ในสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละไอ้แก้วที่มันจะแตกก็มันแอบอยู่สิ่งที่แก้วที่ไม่แตกนั่นแหละมันอยู่ในนั้นเนี่ยอนิจจังมันไม่เที่ยงนิจจังมันเป็นของเที่ยงมันไปแอบอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอนิจจังนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคำนึงถึงการภาวนาแล้วนะมันจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นฉะนั้นคนเราที่จะต้องการบุญกุศลนี้นะบุญกุศลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดก็คือการปล่อยวางในตรงเป็นโทษทีนี้นั่นเรียกบุญบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐเป็นต้นบางคนก็ให้ทานการให้ทานก็ปรารถนาเป็นนางเทพยิดาเป็นเทพบุตรเป็นต้นอันอาศัยที่เรามีอยู่ก็ได้อาศัยการบริโภคครบฉันแต่ว่าพระนั่นเรียกว่าฉันโยมนั่นท่านเรียกชื่อว่ากินถ้านอนนั่นพระท่านเรียกว่าจำวัดถ้าโยมก็เรียกว่านอนนี่เป็นไงที่เรียกว่าจำวัดพระมีหน้าที่พิจารณาโดยตรงถ้าจะนอนต้องจะให้มีวัดวัดคือข้อปฏิบัติในการนอนไม่นอนแค่ความสนุกสนานไม่นอนเพื่อความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาจะลุกทำประกอบความเพียรอย่างทันทีเร็วอันนี้เป็นข้อของพระเรียกว่าจำวัดโยมแต่ถ้าที่เย็นเย็นนอนเนี่ยมันดีดีมันนอนนอนมากเขายิ่งดีมากคือเลยแหละสบายแต่เรื่องการนอนนั่นเลยนี่ที่ภาวนาสัจจสีจีวรยินทวาเสนาสนะคือบ้านเราที่วัดก็เรียกว่าสาราวิหารกุฏิที่บ้านเราก็เรียกว่าเรือนตึกอะไรทั้งหลายนี่มีแต่เป็นเสนาสนะถ้าโยมอยู่เรียกว่าบ้านถ้าพระอยู่ก็เรียกว่าวัดกุฏิอย่างนี้ยาบำบัดโรคทุกชนิดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระ ทั้งเนนทั้งโยมก็ย่อมเป็นโรคเป็นโรคเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาเอาโรคแต่พวกเราถ้าโรคเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ค่อยสบายใจไม่รู้จักว่าเราปรารถนาเอาโรคแต่ปรารถนาเป็นเทวราเป็นพระอินทร์เป็นมนุษย์เป็นคนร่ำคนรวยเป็นอายุยืนนานนี่คือปรารถนาเอาโรคคือมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วมันปรารถนามาแล้วมันก็ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างแล้วแต่ปรารถนาด้วยความบ้าๆบวมในตัวเรื่องคือปรารถนามาเกิดปรารถนามาเกิดก็คือปรารถนาเอาโรคเมื่อโรคเกิดมาเราร้องไห้ไม่อยากได้มาเป็นบาปอะไรเนาะเป็นเดือนอะไรเนาะเป็นกรรมอะไรเนาะเป็นกรรมก็เพราะเราปรารถนาเอานั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไม่ใช่ทำไม่เอาละดีไม่ดียังจะหาพ่อจะหาดวงตาดูหมออีกเช่นไรมาอีฉันเป็นกรรมอะไรไม่รู้เรื่องว่าจะทำเอากรรมก็ไม่รู้เรื่องว่ากรรมคืออะไรทำหนึ่งเดียวกับการกระทำสิ่งที่ไม่รู้จักการกระทำงมงายเราปรารถนาเอาความโกรธมาแล้วเมื่อความตายมาถึงไม่อยากจะตายอันนี้มันปฏิเสธเสียอย่างนี้นี่พอทำปรารถนาอย่างนี้มันปรารถนาก็ตามหลงความหลงมันถึงหลงอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเราเบียดเบียนสัตว์มาทุกวันนี่เอาเถอะมันจะเห็นนกเห็นกิ้งก่าเห็นตัวอะไรสารพัดเห็นปลาเห็นสัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยมันจะอยู่ในน้ำมันจะอยู่บนบกมันจะมีรูปมีตามันจะเป็นพ่อสัตว์แม่สัตว์ตัวตามเถอะไม่มีใครจะพายอยู่ยากมันเป็นสัตว์ตะคุบกบตัวใหญ่มาโอ้กบตัวนี้มันแก่แล้วปล่อยมันเถอะอย่างนี้เสียว่าสงสารมันปลาตัวใหญ่ก็เป็นต่อยมันเท่าสงสารมันเป็นพ่อปลาแม่ปลาในนี้ใครไปพบลูกมันอยู่ลูกมันจะปล่อยมันได้ให้มันโตอย่างนี้ยิ่งดีอยู่แล้วไข่มันก็ยิ่งเอาอยู่หมดทุกวันนี้ตะบนเนี่ยไม่มีอาหารการกินแล้วมันอดมันอยากไว้ที่ไหนกันรู้อย่างนี้แต่เป็นมนุษย์มานี้มันมีบุญวาสนามากมายควรที่จะได้ภาวนาถ้าเป็นสัตว์ใครจะดูมันไหมน่ะอาจจะมาเห็นสุนัขเดินไปมันเป็นโรคเลื่อนตามนั้นนอนป่วยคนมันเดินไปได้เราเอาสุนัขนี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยยังมีใครว่าหมาตัวนั้นจะตายมันเป็นโรคเลื่อนนะดีเลยเอากระบองมาจะฆ่ามันได้ด้วยมันมาเจอตาอะไรตัวอะไรวุ่นวายคณะนี้มาตำทั้งหลายแล้วนี่มาถึงโฟรมันหลงฆ่ากันหลงแกงกันจูดบ้านจูดช่องกันฆ่าตีดีโวยกันเลิกกันเลือดร้อนนะว่าใครจะมาถึงเหนือวิ่งยิงประสาทแท้นี่แหละที่ตำคนเดียวทำกันมาไม่รู้เรื่องเราไปทำจัดอย่างเงี้ยเจอพ่อมันก็เอาพ่อมันเจอแม่มันก็เอาแม่มันเจอปู่ย่ามันก็เอาปู่เอาย่ามันทั้งนั้นเนี่ยได้มากแต่เราจะดีใจเท่านั้นเนี่ยเมื่อวาระวันนี้มันมาถึงเรายังไงล่ะเผาบ้านบ้างจิตอะไรต่ออะไรวุ่นวายโหยังกลัวบางคนโจรบ้านจังเรียนวิ่งไม่ต้องเอาลูกเอาเมียเอาตัวทอดมาเลยอย่างนี้สัตว์ที่เราฉันมันทุกข์มาขนาดนี้หลายแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่รู้จักว่าสัตว์มันเป็นอย่างไรเมื่อมาถึงเราในเวลานี้ไม่คิดเลยทนายโอ้ยกลัวเดือดร้อนนะกระวนกระวายเนี่ยไอ้ความจริงๆอันนี้คือมนุษย์ที่สัตว์จิรฐานมันทุกข์ยิ่งกว่านี้นี่ฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่โตถึงสัตว์จิรฐานมันอยู่กันอย่างไรให้เราพิจารณาภาวนาถ้าเราพิจารณาเห็นชีวิตของเราของเขาอย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่มีอะไรกันแล้วมันจะเป็นสุขมันจะสบายมันจะสงบที่หลักธรรมะมันเป็นอย่างนี้ที่มันขาดจากธรรมะนี่ก็เพราะอะไรวัตถุนี่แหละวัตถุสิ่งของเนี่ยมันล่อลวงมันเป็นไปแล้วอย่าลืมนะไอ้ความเจริญนั้นมันเอาความเสื่อมมาด้วยอย่าลืมทุกวันนี้มันเรียกโลกมันเจริญชื่อว่าโลโกมันก็เรียกว่ามืดโลกเจริญก็คือมันมืดมันเจริญขึ้นอย่างบ้านต่อแล้วไหมเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเมืองเหรอไหม ตัดต้นหมากรากเช้าเอาไปสารพัดอย่างเพื่อความสะดวกก่อนมันจะสะดวกก็จะมีไฟเข้ามาจะมีน้ำเข้ามาก่อนมันจะสะดวกนะมันต้องไม่สะดวกมาก่อนมันสะดวกมาแล้วต่อไปมันก็ไม่สะดวกเลยแต่บ้านเก็บกินให้หมดร่างกายก็กินอาหารด้วยตาก็เอาหูก็เอาจมูกก็เอาลิ้นก็เอากายก็เอาจิตเอาหมดทุกอย่างเลยอายตนะทั้งหลายอารมณ์นี้มันจะใต้เรายิ่งกว่านักศึกษามันจะใต้รัฐบาลเนี่ยจะใต้เราทุกวันเนี่ยมันเร่งนานๆไปจะไม่เห็นบัดเห็นวาแล้วอันนั้นก็ติดอันนี้ก็ติดก็พอมันเจริญโลกมันเจริญขึ้นก็คือมืดมันมากโลกโกก็เรียกว่าความมืดโลกเจริญก็เรียกว่าความมืดมันเจริญความมืดมันเจริญก็เรียกความสว่างมันก็หายไปใจคนก็คับแคบใจคนก็เดือดร้อนไม่มีที่อาศัยวุ่นวายสิ่งที่มันเป็นตามสภาวะเหล่านี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นมาเพราะอะไรคืออาหารการกินในทุกวันนี้เออสมัยเรากันอยู่เกลือก็พอแล้วน้ำปลาก็พอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาผงชูรสมาเพิ่มก็ไปอีกแม้แต่ตำส้มมะกอเท่านั้นแหละพวกที่เขาชำนาญในการกินน่ะจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเขารู้เลยถ้าไม่มีผงชูรสตาทำเบืองจะหาละมันติดอันนี้ถ้าไม่พิจารณานับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการพิจารณาในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ให้มากกว่าให้น้อยให้พอควรอาหารต่างหลายต่างพวงนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันเป็นโรคสักครึ่งหนึ่งในคนละครึ่งมันให้ประโยชน์เราครึ่งหนึ่งมันให้โทษเราก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันจะพาอยู่ให้ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราตายก็ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราเจริญก็คนละครึ่งมันจะพาให้เราเสื่อมมันก็คนละครึ่งเนี่ยถ้าเรามองเห็นเช่นนี้เราก็ทำความพอดีได้ถ้าเราไม่มองเห็นคือเอามันอย่างเดียวเอามันเท่านั้นเนี่ยเอามันอยู่ที่เอามันเท่านั้นไม่ต้องถอยไม่ต้องแบ่งใครตรงนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นในจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายทุกทีทุกทีทางลูกทางหลานทางอะไรอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพื่อมันเปลี่ยนเป็นมันก็วุ่นวายกันเองมันวุ่นวายมันวุ่นวายเมื่อมันความเสื่อมความเจริญมันเข้ามาถึงแล้วมันหลบมันไม่รู้เรื่องฝ่ายพระศาสนานี่ก็คือการฉันนั้นการบวชมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันจะปฏิบัติอะไรจะทำอะไรไม่รู้เรื่องนั่นไม่รู้เรื่องเช่นยกตัวอย่างทุกวันนี้โรคมันระบาดพระภิกษุอยู่ปริวาสนิยมอยู่ปริวาสกันการอยู่ปริวาสนี่ก็ดีว่าพระภิกษุต้องอาบัติหนักควรแก้ไขได้เกี่ยวแก่พูดเกี่ยวหญิงไปพูดอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอยู่ปริวาสจับสถานที่วัดใดบ้างจะมาอยู่ปฏิบัติตะโกนบอกกันให้อยู่ปริวาสเถอะบอกญาติบอกโยมก็มาทำบุญชวนทานมาอยู่ปริวาสออกจากอาบัติพูดง่ายแต่ก็ไม่ทำเหมือนครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลก็ไม่ทำอย่างนี้ถ้ามาใครมีอะไรไหมไปขอโทษตาสงไปขอขมาสงให้สงอนุเคราะห์ให้ทำกันที่สงบนะครับเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวนี้ต้องประกาศกันไปหลายจังหวัดเพื่อจะให้คนมามากมากก็เพื่อจะให้ดึงเงินมากๆกันแล้วมันจะยืนใจแล้วมันเป็นแค่ส่วนนี้บางทีก็เอาข้าวมาให้กรรมการนึ่งตักบาตรขันได้สองบาทสามบาทก็ไอ้คนมาใส่แต่เจ้าคนหลายหมื่นหลายแสนมันก็มีหลายบาทหลายแสนขึ้นมาความมุ่งหมายมันไปใช่อย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนไอ้ความตั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาทุกวันยอมได้ตั้งหลายไม่รู้เรื่องกันแล้วก็ทำกันไปบวชสมาตอนออกพรรษาแล้วพระเราก็ไปอยู่ปฏิบัติกันท่านมาอยู่ปฏิบัติมันหายบาปมันหายกรรมเกิดมาแต่มันสงสัยในรูปของเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปทำกันอยู่ปริวาส อยู่ไปเต็มตลอดไปดูแล้วตื่นมันไปอยู่5-6แผ่นก็มีมันทำกันไปแค่อย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่ดูเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆการประพฤติปฏิบัติของพระเนนเนี่ยเอาพูดง่ายๆเงินก็ทองนี่แหละเงินทองไอ้ความจริงจริงนั่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามมาให้จับมาให้ซื้อมาให้ขายมาให้แลกมาให้เปลี่ยนมาให้มีเงินมีทองตามความจริงจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประชาชนเราทั้งหลายโอ้โหเนี่ยถวายการเทศพระกันเนี่ย300-400ใส่ในย่ามาโอ้ยดีใจดีเกินนั่นแหละทำบาปแต่ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทำบาปถ้ามาถึงพระที่ท่านโอ้ยโยมไม่ควรเนี่ยโกรธจะแล้วพระถือตัวจะทำยังไงเนี่ยจะต้องเต็มใจอย่างนั้นที่นี่ลูกหลานเราเกิดมาก็ทุกวันเราเห็นมาเอาเงินในพระในจิตใจนั่นเองเป็นบุญทุกคนเลยเดี๋ยวนี้นี่พอใจไหมเดี๋ยวพูดง่ายๆฟังจะอื่นๆน้อยกว่านี้อีกในพูดอ่ะที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี่เอาเงินใส่ย่ามในพระถวายพระเรียกว่าเป็นบุญอันเลิศแล้วนี่คือกำลังหยัดย่ำพระศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปแล้วทำลายพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายเองไม่ใช่คนอื่นมาทำลายหรอกมันเสียไปอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องศีลก็ต้องรักษาหรอกศีลนายทำให้มันไปเลยอย่างนี้เรียกว่าดำนาก็ไม่ต้องขาดแต่ต้องไถเลยว่าไงนะมันยากดำมันไปเลยตามป่าหญ้านั่นแหละไม่จะเกิดผลอะไรมากมายไอ้ตรงไหนที่สำคัญมันไม่พอใจกับเขาเขาก็ตรงนั้นเนี่ยสำคัญหรอกปล่อยมันทิ้งไปได้อันนี้มันจะมีอะไรแต่ศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในโลกอันนี้แต่พุทธบริษัทไม่ตั้งลงที่นี่ไม่มีหลักฐานที่เสียหายฉะนั้นบ้านเมืองของเรามันจึงร่มจมโดยอยู่ที่อันนี้เองสิอื่นใจถ้าว่าใครรู้แล้วก็อยู่ในใจของใครถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ขัดกันไปตรงนั้นมันขัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันขัดเช่นนี้บ้านเมืองเรามันจะกระสับกระส่ายในกลุ่มพระภิกษุสามเณรก็มีใครรับรองกันแล้วพูดกันไม่เคยได้ว่ากันไม่เคยได้ทุกข์ก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็วุ่นวายไม่พากันรักษาประพฤติเกลื่อนต่างคนต่างหย่อนลงไปทุกคนมันก็วุ่นวายสมัยนี้มันถึงขาดการประพฤติปฏิบัติเมื่อขาดการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เต็มทีเช่นว่าเชียงรายเชียงรายเชียงคำเดี๋ยวนี้เขากินข้าวเย็นกันเป็นธรรมดาแหละตอนเย็นๆมาเอาจิ้นโต๊ะเข้าไปในบ้านเนี่ยโยมเอามาส่งก็ได้กินธรรมดาสบายไม่ได้เพี้ยนแต่กินข้าวเย็นเนี่ยมันผิดเป็นบางกบฏแล้วนี่นะถ้าพอเราไปอยู่ไปฉันมือเดียวฉันสองมือเดียวโอ้ยเขาเกลียดที่สุดเลยเขาอยากจะให้หนีอยากไล่อยากให้เนี้ยมันขวางเขามันกินข้าวเย็นกันอาตมาถามโยมทำไมจะเอาข้าวเย็นในพระฉันเนี่ยมากินเนี่ยขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่เลยเจ้าค่ะท่านยังไม่อยากจะอยู่ให้เลยมันจะหมดแค่นั้นจะทำไงจนหมดต่อไปให้กินข้าวเย็นก็ไม่อยู่กันละไปบอกกินข้าวเย็นเฉยๆเท่านั้นมันก็หนีเท่านั้นนี่เรื่องเราประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่พอกันพร้อมเพียงกันพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งใจไว้เรามันเจริญแล้วมันจะเสื่อมคือมันแค่เล็กๆแต่มันก็จะโตแล้วมันก็จะแก่แล้วก็จะตายมันเป็นไปในทางนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนมาวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ท่านสอนเน้นหนักว่าไม่ให้เราอยู่เฉยให้เราพิจารณาอยู่เราคิดถูกดีไหมเรามีความเคารพดีไหมเรามีความกลัวดีไหมเรามีอะไรบกพร่องไหมในกายในวาจาใจของเราเรามีดีไหมอะไรไหมให้ตรวจดูเจ้าของนั่นแหละมันจะยืนกายเลยแต่คนเราฟังทุกวันนี่ก็เฉยใช่ไหมวันคืนล่วงไปดวงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เฉยแต่เพราะมันจะเสียงพระพุทธเจ้าเราอ่านเองเท่านั้นก็ไม่มีธรรมะจะทำก็ได้ไม่ทำไม่ใช่เป็นอะไร มันเป็นไปอย่างนี้จะทำไงคนที่ไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นจงคุ้มครองตัวเองนักปฏิบัติที่ไหนไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเงียบสงบไปอยู่ที่รุ่มที่นั่นจะเป็นที่ริมรมไปอยู่ที่เดินดอนที่นั่นจะเป็นที่ริมรมไปอยู่ที่สุขสงบที่นั่นจะเป็นที่สะอาดไปอยู่กันที่ร้อนที่นั่นมันก็เย็นเป็นสุปฏิปันโนไปอยู่อุสุปฏิปันโนไปอยู่ญาญาปฏิปันโนไปอยู่สามีกิปฏิปันโนไปอยู่เราถ้ามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ซึ่งจะให้เป็นพระอริยสาวกได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันก็เยือกเย็นไปอยู่ที่ไหนก็สะอาดมาเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนรู้จักการรู้จักเวลาเช่นที่เรามาวัดทั้งหลายนี้เรียกว่ามาสร้างเป็นงานความดีเรียกว่ามาทำบุญเรียกว่ามาสร้างธรรมใจมันสะอาดที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่นี้ให้มันสะอาดสะอ้านเมื่อตลอดถึงที่นั่งที่นอนเมื่อเราจะลุกไปลุกมาก็ทำให้มันสะอาดตลอดถึงช่วงห้องน้ำทั้งหลายนั่นจะให้พิจารณาดูว่าอันนี้ที่ไหนที่บ้านเรามีหรือเปล่าใครมาทำอะไรในที่นี้น้ำนี่มันมาจากที่ไหนนี่ให้พิจารณาให้มันดีเราจะไปทำธุระหน้าที่ก็รู้จักการเจ็บการปวดการสะอาดให้เรียบร้อยทุกคนถ้าอย่างนั้นตายพระเป็นอาบัติหมดพระพุทธเจ้าบอกเป็นอาบัติทั้งนั้นโยมมันก็ผิดมันเป็นอาบัติทั้งโยมมาเลยให้คุ้มตัวเจ้าของให้สะอาดสะอาดรักษาสถานที่นั่นให้สะอาดให้ดีขึ้นเรียกว่าสุปฏิปันโนสถานที่เราอยู่กันสถานที่เราปฏิบัติกันต้องให้มันสะอาดแต่ในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งในกลุ่มคนเราหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรนะไปดูบ้านเขาเท่านั้นเนี่ยดูที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นเองไงทำอะไร
2: ทั้งมันเถอะให้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองเชื่อมันเป็นบ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานะพ้นจากความสงสัยเพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้มันก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอทีเดียวอยู่เสมอทีเดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนแด่บุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ตั้งตัวมันยัง ยังจะรู้ว่านั่นมันสวยมันงามอยู่แล้วก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแต่เราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็อันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแก่นสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นที่พักของเราเมื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นจน

0: ึ้นเดินให้ถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ท่านดอว่าอัจฉริยธรรมาปริภาธรรมาอัจฉริยธรรมาปริภาธรรมาธรรมภายในและธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายในก็รู้จักธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายนอกก็รู้จักธรรมภายในความฉลาดจึงเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่ข้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระพุทธมันจะมีบุตรท่านจึงตรัสท่านพระสารีบุตรว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วแต่ทุกดับทุกเกิดมาแล้วแต่ทุกดับไปเท่านั้นมันเกิดแต่มันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นไว้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์
1: เมื่อทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีสุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลายสามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้าเรานั้นเป็นสมาธิขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้อะไรไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเกี่ยวกับการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นก็จะการประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำจิตเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมอพระพุทธเจ้ามันดีอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าน่าจะดูจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองเราก็กลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็มันกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือพิธาตุจักรมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกไม่ได้ไปที่ไหน

0: ไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็จะผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำเยอะมากเป็นด้วยการทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ชี้ขาดดาษประมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้สัจธรรมนี่คือธรรมที่ถูกต้องเตือนท่านยังเชื่อเราอยู่ถ้าทำกันยังเชื่อเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดแต่ว่าสรรเสริญคุณของท่านอยู่เสมออรหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิโตสวัสดาสัมโมสุขติปันโนปัตโตสาปตังโกพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ได้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่านก็เลยมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วจะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วจะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วจะเกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งหนึ่งถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมันมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะชั่วไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นนะถ้าเราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะเมื่อสิ่งที่อาน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักเพราะว่าน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นก็เหมือนน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาอะไรน้ำมันนั่นแต่แสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่เนี่ยความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นอย่างว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นจะไม่กล้าจะทำถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันเนี่ยหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นท้ายกับเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองเหมือนแม่เมื่อเข้ามาในบ้านเราก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำมันนี้นะก็อะไรเพราะสารพัดใจมันจ้องอยู่นั่นแหละไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานั้นก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้ใส่ใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเป็นว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็จะเหมือนว่าพระธรรมในใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นก็ใกล้พระพุท คนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใส่พระธรรมคนนั้นจะใส่พระสงฆ์แต่เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมทำบาปอย่างนี้เป็นต้นถึงเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแม้จะไม่กล้าจะทำหรือทำก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธพระรัตนตรัยในคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นขอให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้เนี่ยแต่ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยมันจะยากมันจะลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นแต่พุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้ามันยากแต่เรามองเห็นว่าไม่ใช่มันยากมันยังได้ทุกคนก็นึกว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดทุกคนเลยใช่ใครก็ว่าพุทธังก็เป็นใครก็ว่าธรรมังก็เป็นใครก็ว่าสังฆังก็เป็นใครจะกราบก็เป็นไหว้ก็เป็นสมาทานศีลก็ได้นั่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้เลยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ไม่ใช่เหตุการณ์ตอนนี้ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่เพียงตอนนี้ผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นธรรมจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรมธรรมกับจิตไปปนเปื้อนกันถ้าเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมก็จะได้เป็นก้อนเดียวเป็นเอโกธรรมโมจิตจะเป็นธรรมธรรมมันก็เป็นจิตคือมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้การกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
3: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
4: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบ พื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900ล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dots ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
11: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
4: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ใจญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพตีวันนี้ก็เป็นวันพระ วันธรรมสวนะตอนนี้ก็ใกล้นะที่จะถึงปีใหม่ไทยก็คือสงกรานต์และสงกรานต์ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนช่วงนี้ก็ญาติโยมก็ระมัดระวังครับเพราะว่าวันที่วันสองวันนี้ก็จะมีพายุโซนร้อนนะเข้ามาฉะนั้นเราก็ระมัดระวังเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงนะธรรมชาติก็รู้สึกจะรุนแรงขึ้นอันนี้ก็เพราะว่าสภาวะโลกร้อนอันนี้ก็มาจากมนุษย์เราเองเนี่ยที่ไปทำลายนะฉะนั้นครูบาอาจารย์สายวัดป่าเราเนี่ยก็พยายามอนุรักษ์ป่านะอนุรักษ์ป่าไว้เพื่อที่จะได้เป็น สิ่งที่เรียกว่าปกป้องนะอย่างน้อยในกลุ่มหนึ่งก็ยังดีนะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามที่จะไปดูแลรักษาปลูกป่าเอาไว้ซึ่งแต่บางครั้งหน่วยงานราชการเขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะในการทำงานของพระเราแต่ซึ่งสุดท้ายก็ต้องมาอาศัยพระนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ต้องอาศัยเรียกว่าความมุ่งมั่นนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวท่านก็ไปปลูกป่าหลายหมื่นไร่ที่อำเภอนั้นหนาวเพราะถูกตัดแต่แล้วก็หน่วยงานราชการไปปลูกก็ตายหมดนะท่านก็เลยเอาต้นไม้แล้วก็ทำโครงการก็มีญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันนะตอนนี้ก็เริ่มนะเป็นป่าเป็นดงขึ้นมานะฉะนั้นอันนี้ทุกยุคทุกสมัยนะที่นะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะตั้งแต่สมัยนะพระเจ้าตากสินนะหรือสมัยกรุงศรีอยุธยาอันนี้ก็ต้องอาศัยพระแต่ทำไมต้องให้สมณะกับพระภิกษุสงฆ์นะที่ให้สมณะกับพระภิกษุสงฆ์ก็เพราะว่าพระราชามากษัตริย์เรียกว่าพระราชาคณะแต่ทำไมถึงต้องให้พระนามียศมีตำแหน่งจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะให้พระนั้นช่วยเหลือกิจการของพระราชาได้ช่วยเหลือกิจการของพระราชาเพราะว่าพระเนี่ยเข้ากับชาวบ้านได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดส่วนหน่วยงานราชการนั้นกับชาวบ้านก็เข้ากันยากแต่ชาวบ้านก็จะกลัวนะยิ่งสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็เลยท่านก็เลยได้ผลนะได้ผลท่านก็เลยเห็นว่าเออพระเป็นผู้ที่ช่วยงานกิจการของพระราชาได้ดีที่สุดก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะและตามลำดับต่างๆได้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะให้ช่วยกิจการของส่วนรวมดังนั้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุแต่หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านได้พูดเอาไว้นานแล้วนะมีคนไปถามท่านพูดไว้นานแล้วแต่ไม่มีคนที่จะเอามาขยายความเพื่อให้เกิดประโยชน์กันแต่อย่างเรื่องประชาธิปไตยนะเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีคนไปถามท่านท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าประชาธิปไตยหมายความว่าคือต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาเสียงของประชาชนเป็นใหญ่และคือเอาประโยชน์ของประชาชนนะถ้าที่ไหนแห่งหนตำบลใดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาก็อย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วและเขาเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะแต่ที่มีปัญหาเดินขบวนกันอะไรต่างๆมาจากไหนก็มาจากการที่ไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะเอาแต่เสียงพอเสียงบางเสียงท่านบอกว่าเสียงบางเสียงมันก็ใช้ไม่ได้นะเป็นเสียงที่บ้าๆบอๆท่านบอกอันนี้ท่านพูดไว้นานแล้วนะแต่ไม่มีคนที่เอามาขยายความจริงๆแล้วคนเราก็เลยทำให้เราหลงทางคำว่าประชาธิปไตยเอาเสียงประชาชนเป็นใหญ่แต่จริงๆแล้วต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะประโยชน์ของเรานั้นเป็นใหญ่นะถ้าว่าไม่อย่างนั้นก็คงไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องเอาประโยชน์ของประชาชนนั้นเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาเสียงนะ
ในไม่ใช่เสียงอันนี้ท่านพูดไว้พิจารณาโดยก็จริงของท่านนะท่านพูดได้ถูกต้องหลวงพ่อพุทธาภิกขุและเขายกย่องให้เป็นธรรมะเมธีแห่งยุคแต่ท่านเป็นเขาโลกเขายกย่องให้เป็นธรรมะเมธีแห่งยุคนะคือผู้ที่เรียกเป็นปราชญ์นะเป็นปราชญ์แห่งยุคนะที่เรียกว่าแม้แต่หลวงปู่ชาของเราเนี่ยก็เคารพหลวงพ่อพุทธทาสนะหลวงปู่ชาเนี่ยเคารพหลวงพ่อพุทธทาสบ้างนะท่านมีอะไรท่านก็สมัยก่อนก็มันเดินทางไปลำบากท่านก็จะเขียนจดหมายท่านก็จะไปเยี่ยมหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เคยประรบไว้ว่าเคยทำกุฏิไว้รับรองหลวงปู่ชาเหมือนกันแต่หลวงปู่ชาไม่ได้ไปเยี่ยมนี่หลวงพ่อสุนีนะหลวงพ่อสุนีท่านเคยพูดให้ฟังไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็ไปถามปัญหาท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชาไม่ต้องมาถามผมก็ได้นะแต่ไม่ต้องมาถามผมแล้วท่านก็บอกว่าท่านเคยทำกุฏิไว้ให้หลวงปู่ชาเหมือนกันหลังจากนั้นนั่นเองหลวงปู่ชาก็เคารพนะเคารพหลวงพ่อพุทธทาสมากเคยถามมานานอย่างเรื่องการเงินนะคือเรื่องการเงินจะทำอะไรปัญหามันมากมายเหลือเกินกับวัดแต่กับวัดเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินนะก็หลวงปู่ชาก็เลยเขียนจดหมายไปถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าจะทำอย่างไรหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยบอกว่าคือในวินัยก็ห้ามพระรับเงินและทองแล้วห้ามเก็บไว้เพื่อตนเองนะแล้วจะทำอย่างไรนะแต่บางทีบางครั้งในเรื่องพระวินัยนั้นถ้าตีความหมายไม่แตกแต่ก็เกิดปัญหาเหมือนกันที่หลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่าจริงอยู่นะแต่เราต้องดูที่เจตนาแต่ศีลอยู่ที่เจตนาก็คือท่านบอกว่าผมไม่อยากให้โยมตกนรกหลวงพ่อพุทธทาสจะบอกว่าคือไม่อยากให้โยมตกนรกนะถ้าไปเก็บไว้กับคนใดคนหนึ่งแล้วมักจะมีปัญหาทำให้เขาตกนรกผมก็ไม่อยากให้เขาตกนรกก็เลยเอาเป็นขอเรียกว่าเป็นของกลางสงฆ์นะคือให้สงฆ์บริหารคือเรารับรู้คือรับรู้รับทราบแต่ว่าปัจจัยนี้รับมาเท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ในธนาคารแต่ก็เพื่อที่จะไม่ให้โยมนั้นแต่เพราะว่าโยมเขาก็ลำบากบางคนก็ลำบากใจนะที่จะมาทำตรงนี้ให้เขาก็ลำบากใจเพราะเขาบอกว่ามันก็มีแต่เสมอตัวกับขาดทุนนะครับคือเสมอตัวขาดทุนถ้าเขาเป็นคนเก็บถ้าทำอะไรดีขึ้นมาก็หาว่าเอาเงินวัดไปใช้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็บอกว่าไม่อยากให้โยมนั้นจะตกนรกคืออยากให้เข้าวัดแล้วก็มีความสุขร่วมกันไม่ได้มาทะเลาะกันนะท่านก็เลยให้จัดกิจอย่างที่ทำทุกวันนี้ก็คือให้เป็นของกลางสงฆ์ให้ทรงบริหารว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรในทั้งญาติโยมก็รับรู้รับทราบร่วมกันสามารถตรวจสอบได้นะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีคณะบัญชีกลางเขาก็ให้ทำจะทำเกี่ยวกับการประเมินผลของวัดเพื่อที่จะบอกว่าให้จัดการบริษัทเพราะวัดนั้นเป็นนิติบุคคลเขาบอกว่าบางทีก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ข้อมูลหรือตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างได้เขาก็เลยอยากจะรู้เขาบอกว่าวัดคือวัดมูลนิธิหน่วยงานอเนกประสงค์แล้วก็พรรคการเมืองนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้ทำไปเพื่อผลประโยชน์นะคือทำเพื่อคือไม่ได้หวังผลกำไรนั่นเองนะคือไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไรทำเพื่อให้สังคมนะนะคือวัดมูลนิธิแล้วก็พรรคการเมืองนะสิ่งเหล่านี้ต้องทำเพื่อไม่หวังผลกำไรนะคือไม่หวังผลกำไรหมายถึงว่าทำอะไรแล้วไม่หวังผลกำไรทำไปเพื่ออย่างบางทีของบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะขายขาดทุนก็ได้แต่คือไม่หวังไม่ได้หวังกำไรนั่นเองนะคือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นหลักสำคัญนะคือเป็นสิ่งสำคัญถ้าสิ่งเหล่านี้นั้น จะเสื่อมไปก็ไม่รู้จะจุดไหนเป็นจุดยืนอย่าจุดยืนเพราะฉะนั้นอาตมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในวัดมูลนิธิคือวัดนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะนะมูลนิธิหรือพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์นะไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อ
ว่าได้หวังผลกำไรนะทำเพื่อเสียสละนะเพื่อเสียสละเพื่อ ที่จะอำนวยความสะดวกหรือความสุขในวัดก็อำนวยความสะดวกความสุขเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีโยมที่สุโขทัยนะโยมที่สุโขทัยพอดีพ่อบ้านเขาก็ไปเขาเป็นคนสุโขทัยแต่ว่าได้แฟนที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยก็เลยเป็นเจ้าภาพนะถวายหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยที่ตั้งอยู่ในศาลานะหลวงพ่อพุทธเมตตาแล้วเขาก็มาขอดูสถานที่จะตั้งตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะร่วมในการที่จะทำซุ้มแล้วก็จกถ้าทำซุ้มกระจกเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นได้กราบไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ใต้อุโบสถห้องกรรมฐานของเรานะเขาก็ดีใจเขาก็ปลับปลื้มใจที่ได้มีโอกาสได้สร้างหลวงพ่อพุทธเมตตาเพราะเขาเคยไปอินเดียครั้งหนึ่งไปมาครั้งหนึ่งก็เลยว่าได้มีส่วนร่วมแต่มีส่วนร่วมก็เลยได้เพื่อมีโอกาสก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้แฟนก็บวชอยู่ที่วัด

ยายก็เลี้ยงมานะก็อยากให้อยู่ใกล้ๆบ้านนะถ้าอยากไว้ใกล้ๆบ้านให้หลานถ้าบวชก็อยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้นะแต่ก็อยู่ในอนาคตนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าก็มีสิ่งที่ดีๆนะเกิดขึ้นนะที่วัดป่าสังฆของเรานะตามลำดับแต่ช่วงนี้ก็กำลังทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหน้าที่คลองน้ำหน้าที่คลองน้ำเมื่อวันก่อนนู้นก็เจ้าภาพก็มาดูในบริษัทงามดีนะ เขาเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าเป็นคำว่าตัวแทนหรือสะพานบุญนะนะสะพานบุญให้กับญาติธรรมทั้งหลายนะที่กรุงเทพได้มาส่วนร่วมนะก็ส่วนหนึ่งก็ได้คุณนพมาศสีเทียมและคุณหมออ้อนะที่เป็นประสานให้ว่าทางโน้นก็ชอบทำบุญเรื่องน้ำนะก็เลยช่วยประสานให้ก็เลยตอนนี้เขาก็มีศรัทธานะทำบุญมาก็มาดูสถานที่แต่เพื่อที่จะไปบอกหมู่คณะว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะก็ต้องรอสถานที่นะเพราะว่าแต่จะดูว่าเราเริ่มทำแล้วก็คิดว่าจะให้เสร็จก่อน สงกรานต์นี้นะเสร็จก่อนสงกรานต์แล้วยังชาก็ไปเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ก็คงไม่เกินงานปฏิบัติธรรมแต่ครั้งใหญ่คือ20ถึง26แต่นี้ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะก่อผนังฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องแต่เสร็จแล้วก็คงจะมาติดตั้งแต่ฉะนั้นอันนี้ก็คงจะไม่ช้านะการติดตั้งก็คงไม่ช้าแค่นี้ก็ทุกสิ่งอย่างเมื่อถึงเวลาเขาก็มานะอันนี้ก็ถือว่าวัดเราก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแล้วก็ศรัทธาค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตามปกติก็บอกว่าช้าๆนะในปลาเล่มแบบก็คือถึงเวลาจุดหนึ่งทุกสิ่งอย่างก็จะค่อยๆเป็นไปเองนะก็ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ก็จะช่วยกันเก็บงานนะเก็บงานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีตอนนี้ก็ฉาบด้านล่าง เสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นด้านบนในฉาบด้านบนด้านในนะเรียบร้อยแล้วก็ปูกระเบื้องติดประตูหน้าต่างนะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะพักได้เดินระบบไฟระบบน้ำนะนี่ก็คงจะนะเดือนปลายเมษาเนี่ยถ้าคงจะระดมช่างแล้วก็ญาติโยมนะร่วมด้วยช่วยกันเก็บงานเพื่อจะใช้งานแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆก็คงจะถวายนะถ้าถวายวันที่26นี่เลยนะก็จะได้เปิดใช้งานครูบาอาจารย์ก็จะมาร่วมแต่ก็วันสงกรานต์ปีนี้ในสงกรานต์ปีนี้เราก็จะร่วมกันทำบุญสงกรานต์แล้วก็วันที่15เมษายนนะก็จะยกช่อฟ้าได้ยกช่อฟ้าแต่คือหอสมุดหรือศูนย์วัฒนธรรมนะเราร่วมกันก็จะเป็นที่บรรจุหนังสือต่างๆถ้าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะนานไปก็จะมีค่ามีราคานะเมื่อตมาไปที่ไอร์แลนด์นะเขาเก็บตั้งแต่พันปีแต่พันปีที่แล้วนะมาให้ลูกหลานได้ดูว่าสมัยก่อนหนังสือยุคพันปีก่อนนั้นเป็นอย่างไรแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะก็จะได้รู้นะเป็นความเป็นมาต่างๆของนะปู่ย่าตายายที่ต่อสู้มานะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้กดสวิตช์ดาวน์เนี่ยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายทุกอย่างแต่ก็เหมือนกับทีวีหรือพัดลมเนี่ยกว่าจะหมุนได้เนี่ยคนที่คิดคนเนี่ยก็ลองแล้วลองอีกแต่ผิดถูกมามากมายนะกว่าจะได้พัดลมกว่าจะได้แอร์กว่าจะได้ทีวีหรือเครื่องอำนวยความสะดวกตู้เย็นทุกอย่างกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการทดลองนะหลายอย่างลองผิดลองถูกนะแต่ตอนนี้ก็พอดีมีโยมวรวิทย์แล้วเขาก็จะมาช่วยนะในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องระบบพลังงานโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบทำความเย็นนะปรับลดนะระบบไฟฟ้าตอนนี้เขาก็อยากให้คืออยากจะมาคือให้ความรู้นะก็ไม่เรียกว่าสอนก็บอกว่าให้ความรู้กับพระภิกษุวัดป่าเราก็เห็นว่าคือเขามองเห็นแล้วก็เห็นว่าที่นี่สามารถเป็นศูนย์เผยแ
เรียนรู้นะศูนย์เผยแผ่หรือศูนย์เรียนรู้ต่างๆ

0: ให้กับผู้คนหรือนักเรียนนักศึกษาถ้าเราตรวจพระภิกษุสามเณรได้แต่เขามีความรู้เรื่องนี้เขาก็เลยอยากจะเคยมี นายทุนนะเคยมีนายทุนที่เขาไปลงทุนด้วยนะแต่ทุกสิ่งอย่างก็เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เขาว่ากันเขาบอกว่าเขาความรู้ที่เขาคิดได้เนี่ยเขาไม่อยากจะให้ไปแบบนั้นถ้าไปแบบนั้นมันก็จะเป็นธุรกิจเขาอยากให้เป็นในการเรียกว่าเป็นวิทยาทานคือเป็นวิทยาทานนะคือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคือก็เลยจะมาทดลองนะให้รู้คือสอนให้รู้แล้วก็คือแนะนำให้รู้แล้วก็ทำเองได้ดูแลเองได้เพื่อติดขัดหรือจะต่อยอดไปอย่างไรก็ได้แล้วก็กุฏิ50หลังนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะวางแผนผังคือทำคือไม่ถึงกับระบบแอร์แต่ทำให้เย็นใกล้เคียงนะในกุฏิเพราะว่าเวลาร้อนมันร้อนมากแล้วก็จะเริ่มที่กุฏิสักหนึ่งหลังแล้วก่อนต่อไปก็จะญาติโยมมาร่วมช่วยกันถือทำแล้วก็เรียนรู้ทั้งนักเรียนนักศึกษามาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบในการทำที่บ้านหรือที่ไหนหรือจะไปต่อยอดก็ได้นะคือไปต่อยอดก็ได้เหมือนกับที่เราสอนให้เขาทำขนมให้รู้วิธีทำซะก่อนนะส่วนจะเอาเปรี้ยวเอาหวานเอามันเอาอะไรต่างๆนั้นอันนั้นไปต่อยอดเราเองนะต่อยอดเราเองนะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาก็จะเข้ามาเขาทำตู้เย็นแบบประหยัดพลังงานมาเอาตู้เย็นเก่าจะมาแปลงเป็นตู้เย็นประหยัดพลังงานนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าให้นะก็ญาติโยมว่าเรานั้นต่อไปในเรื่องของการทำไอ้น้ำในการทำอะไรต่างๆนั้นก็จะคือทำแบบประหยัดพลังงานนะเพราะตอนนี้โลกร้อนขึ้นทุกวันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะจะทำอย่างไรถึงจะแต่อย่างน้อยเอาไปลดความร้อนที่บ้านก็ได้นะคือประหยัดค่าไฟต่อไปแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้มาทดแทนนั้นค่าไฟจะสูงมากค่าไฟจะสูงมากทั้งวัดทั้งบ้านนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยวิธีนะวิธีที่เราจะทำอย่างไรก็พอดีมีคนที่เขามีความรู้แล้วก็ทดลองมาแล้วนะเขาก็ไปทดลองให้กับโครงการหลวงนะไปทำเต็มที่เสร็จแล้วเขาบอกว่าพอเขียนโครงการอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อย3ปีแล้วยังไม่ขยับเลยครับโอ้โหนะเขาก็เลยอยากจะมาเห็นว่าที่วัดป่าของเรานี้นะมีบุคลากรนะคือมีพระที่เป็นบุคลากรที่สำคัญอยู่แล้วนะทั้งทาง จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมได้มากแล้วก็ในสายวัดป่าสายวัดป่าของเราว่าวัดไหนอยากจะเรียนรู้วัดไหนอยากจะทำอย่างไรก็สามารถว่าก็คือมาขยายผลต่อไปได้นะฉะนั้นนี้ก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นวิทยาทานนะเพราะเขาก็ผ่านการเป็นผ่านการตายมาแล้วรอดตายมาแล้วเขาก็เลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็อยากจะไว้ทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดประโยชน์นะและเกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ญาติโยมก็ได้มาร่วมกันนะร่วมกันนะถวายยานพาหนะให้กับคณะแม่ชีนะนะคณะแม่ชีก็พอดีตอนนี้ก็งานหลายๆอย่างมันงานวัดเรามันก็เริ่มมากขึ้นทั้งโรงครัวนะบางทีก็ไม่สะดวกแต่แม่ชีจะไปซื้อของบ้างอะไรบ้างก็ต้องถามว่าวันนี้รถว่างไหมแต่ว่างวันไหนอะไรอย่างไรนะตอนนี้ก็เลยแต่ไปเจอลูกคนหนึ่งก็พอดีเขาที่แรกเขาจะทำไปใช้พอคุยไปคุยมาก็เขาก็เคยอยู่กำแพงเพชร ก็รุ่นเดียวกับอาตมานะเมื่อก่อนก็เป็นลูกน้องแต่เป็นเด็กแต่เด็กท้ายรถบัสนะของยมวังยมไรยมหานเนี่ยนะก็เลยคุยไปคุยมาเอาเขารู้จักเขาก็เลยรถไทยพิเศษนะเขาแต่งไว้ยังดีแล้วนะใช้พร้อมใช้ใครจะมาปรับปรุงอะไรสักเล็กน้อยนะนายโยมสักทดลองขับระบบหูนะพวงมาลัยเนี่ยนิ่งมากนะแต่คือใช้ได้เลยว่าความเร็วอะไรทุกอย่างเครื่องแต่ต ทุกอย่างก็ทำไว้ดีหมดแล้วเพียงแต่ว่ามาปรับปรุงเล็กน้อยนะก็เป็นรุ่นที่ทนนะอาตมาศึกษามาหมดแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทนนะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของน้ำมันแล้วก็การดูแลซ่อมบำรุงทุกอย่างนะแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะสามารถที่จะไปในป่าในเขาได้นะเวลาไปทุรงหรือทุรงโยมหรืออะไรต่างๆขึ้นเขาขึ้นอะไรก็จะสะดวกแต่หรือว่าแม่ชีไปกิจนิมนต์หรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านะคือใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเจ้ารถใหม่มันก็โอ้โหนะมันก็ดูแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ถือว่าเขาก็ขายในราคาทำบุญด้วยนะครับก็บอกว่าเขาไม่กำไรอะไรนะที่ซ่อมไปเขาก็ทำบุญด้วยแล้วในราคา 100,000 บาทนะแต่ 100,000 บาทแต่พจน์ก็เลยเขามีคุณโยมนพมาศสีเทียนคุณโยมว่านั้นก็ได้ร่วมนะเป็นคนได้ 10,000 บาทนะอันนี้ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็นายสมบุญนางขันทองป้องเซาตสชีรวันคุณเกษมนะนี่ก็ร่วมสารวิทยุนะ500บาท นี่นายมันจงโตถมและนสทิติมาภูลเกษมร่วมทอดพระป่าตัดวันมิตรเราเทียบจากเงิน 1,000 บาทแต่คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรรมนิตร่วมบุญรถถวายยานพาหนะรถแม่ชี 1,500 บาทอนุโมทนากับคุณแม่จำเนียนประสานสุข500บาทคุณเรโนครอบ 1,000 บาทคุณพิมพ์ภูมิเกษม100บาทผู้ใหญ่ทันสยาเรารบ500บาทรวม 2,100 บาทแล้วก็ได้ทำอีก200บาทรวม 2,300 บาทเพื่อถวายนาสเลคุณแม่ชีขออนุโมทนาสาธุนายสมโพธินางสมบูรณ์มามั่นทำบุญร่วมซื้อรถให้กับคณะแม่ชีอีก500บาทแล้วก็คุณอำนวยโรทานพร้อมครอบครัวอีก 1,000 บาทนั่นแล้วก็ร้านทหารกินปลาอีก 3,000 บาทให้ขออนุโมทนาสาธุนานี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ แต่เพราะว่านี่ก็ใกล้งานใหญ่ของเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะเพราะว่าต้องเกี่ยวกับเราต้องใช้ผ่านหน้าพอสมควรเราก็เลยต้องเตรียมพร้อมเอาไว้นะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะนะประโยชน์ส่วนรวมก็เลยพิจารณาปรึกษาหารือกันแล้วก็เห็นสมควรนะฉะนั้นเพียงแต่ว่าบอกว่าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เพื่อญาติโยมนะอยากจะเห็นประโยชน์แล้วก็อยากจะร่วมด้วยนะก็ตามกำลังนะอันนี้ก็เพื่อที่จะ ใช้ประโยชน์ของคณะแม่ชีนะที่จะได้ดูแลโรงครัวนะแล้วก็อาหารน้ำประณาทุกอย่างมันก็ต้องดูแลพระสงฆ์นะก็ต้องไปนะต้องใช้พาหนะไปเที่ยวที่จะ นะมาเตรียมพร้อมมาไว้นะเพื่อต้อนรับครูบาอาจารย์นะก็หลายๆอย่างทั้งอาหารทั้งน้ำประณาแล้วก็หลายๆอย่างนะบางทีเกี่ยวกับกิจกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นนี้ก็จริงเพื่อจะให้เกิดความคล่องตัวนะเพราะแม่ชีก็ได้เสียสละนะเสียสละกับนะวัดมาก็พอสมควรนะเกือบทั้งชีวิตนะนะก็ได้มอบกายถวายชีวิตแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้ความสะดวกบ้างในเวลาไปกิจนิมนต์บางทีก็ลืมไม่มีรถมารับนะนะไม่มีรถมารับแม่ชีก็ต้องรถวิ่งกลับมารับอีกนะก็เลยอันนี้ก็ได้หลายๆโยมก็บางคนก็ศรัทธาอยากจะให้แม่ชีนั้นไปนะไปเป็นสิริมงคลในบ้านบ้างนะในการปฏิบัติธรรมร่วมกันก็มีความคุ้นเคยมีความเคารพนับถืออันนี้ก็เพื่อความสะดวกกับแม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะเพื่อไปสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์หลายๆอย่างก็จะได้นะสะดวกนะฉะนั้นนี้ก็เพื่อนะให้งานของ กิจกรรมทางโรงครัวนั้นได้ไหลลื่นนะไหลลื่นแล้วก็สะดวกนะฉะนั้นก็จึงพิจารณาปรึกษาหรือกันแล้วก็เห็นสมควรนะอันนี้ก็จึงก็พอดีไปเจอคนที่เขาก็นะรู้จักมรรคคุณแล้วก็นะศรัทธา พอสมควรก็เลยทุกอย่างก็พร้อมกันพอดีนะพร้อมกันพอดีนะฉะนั้นอันนี้ก็จริงแจ้งข่าวญาติโยมรับรู้รับทราบนะส่วนใครอยากจะร่วมทำบุญด้วยก็แล้วแต่กำลังหรือใครอนุโมทนาก็ได้บุญโยมนะแต่ฉะนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ธรรมเองก็คือมันก็จำเป็นเป็นผู้บริหารนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องบริหารจัดการนะเพื่อให้ทุกอย่างนั้น เกิดความเรียบร้อยนะเกิดความเรียบร้อยดีงามแล้วก็สวยงามแต่ตอนนี้ก็หลายๆอย่างของวัดเราก็เริ่มที่จะเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปแบบที่ใครมาเห็นก็บอกว่าถ้าเริ่มเป็นรูปแบบเริ่มสวยงามเริ่มร่มรื่นอันนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะธรรมาหรือใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องอาศัยคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์แล้วก็แม่ชีแล้วก็ศรัทธาญาติโยมคณะกรรมการเราหลายท่านหลายคนนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันดูแลต้นไม้ช่วยกันหลายๆอย่างโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนหวังสิ่งแต่ทำเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมฉะนั้นนี่แหละทุกคนก็มีจุดเดียวกันก็คือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของวัดแต่ที่จะเข้ามานะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีโครงการอุปสมบทหมู่นะเพื่อให้ลูกหลานของญาติโยมได้มาฝึกฝนมาปฏิบัติ มาขัดเกลานะคือมาดูตัวเองนะเพราะว่าคนเราส่วนมากนั้นดูแต่คนอื่นนะรู้หมดนะประวัตินักร้องประวัติดาราประวัตินักฟุตบอล ประวัติใครในรู้หมดนะแต่ไม่รู้จักตัวเองนะคือไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่ดีนะอะไรต่างๆคือไม่รู้จักตัวเองเนี่ยมันเสียตรงนี้นะแต่คือมันเสียตรงนี้ก็เลยประเทศไทยเราทำไมต้องมีวะจะฆ่ากันแทบทุกวันมีเรื่องมีราวทุกวันก็เพราะเราไม่ได้มาดูตัวเองกันนะดูแต่คนอื่นรู้แต่คนอื่นแต่นักร้องดาราคนไหนเป็นยังไงรู้หมดใครไม่ดีตรงไหนรู้หมดนะแต่ตัวเองไม่ดีไม่รู้นะนั่นคือไม่รู้ฉะนั้นจึงให้มาฝึกมานั่งกรรมฐานนำมาฝึกฝนดูตัวเองแล้วก็แก้ไขนำมาแก้ไขนำมาร่วมด้วยช่วยกันนะทำไมอย่างนั้นมันก็ลำบากนะเมื่อวานนี้เขาไปทำบุญที่บ้านเนี่ยหมอหนุ่ยนะซึ่งเขาก็ทำบุญเป็นหมอกรมราชทัณฑ์นะไปดูแลคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยในเรือนจำนะในเรือนจำแล้วก็ได้รู้จักอาตมาก็เคยนิมนต์อาตมาไปนะแสดงธรรมนะไปดูไปเห็นก็เป็นแล้วโหนะก็น่าสลดใจเหมือนกันเพราะว่าคนวัยทำงานนะคนวัยทำงานของเราไปอยู่ในนั้นมากเหลือเกินนะผู้หญิง500กว่าคน700กว่าคนนะพระเจ้าพระผู้หญิงนะวัยรุ่นตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะนะถึง70ปีนะก็อยู่ในวัยทำงานนะนะไปอยู่ในนั้นเยอะมากนะแล้วก็ผู้ชายอีก 2,000 กว่าคนนะไปอยู่ในนั้นนะคิดดูว่าแรงงานของเรานั้นหายไปขนาดไหนนะไป แต่ไปอยู่ในนั้นการพัฒนาประเทศมันเลยไปไม่ได้ก็พอแล้วก็เพราะว่าขาดศีลธรรมเพราะความใจร้อนและความควบคุมตนเองไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีนะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็อดทนไม่ได้แล้วก็ไปทำนะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวนะทั้งหน่วยงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะรัฐก็ต้องเสียเงินค่าอาหารค่าไฟค่าบำรุงรักษาสถานที่ทุกอย่างนะคือทุกอย่างนะญาติพี่น้องก็ต้องเสียเงินเสียทองนะนะไปส่งข้าวปลาอาหารนะส่งอะไรหลายๆอย่างนะไปให้อันนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เสียหายมากนะสำหรับนะประเทศนะก่อนจะเข้าไปนั้นก็ทำความเสียเยอะแยะฉะนั้นพ่อแล้วก็เพราะว่าเราขาดศีลธรรมนะขาดศีลธรรมฉะนั้นอันนี้แหละนะก็จึงว่าวัดป่าสงบของเราจึงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าอย่างน้อยถึงจะช่วยไม่ได้ทุกคนนะแต่ก็ยังช่วยได้หลายหลายคนนะหลายหลายคนแต่ฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าถ้าเรา วัดเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์แต่คือไม่หวังผลประโยชน์อย่างการบวชหมู่เขาถามว่าหลวงพ่อค่าบวชเท่าไหร่นะครับบอกว่าแล้วแต่โยมจะถวายนะคือแล้วแต่โยมจะถวายก็แล้วกันนะคือไม่เรียกร้องนะเท่าไหร่ก็ได้นะคือไม่เรียกร้องนะเพราะว่าเป็นองค์กรและหน่วยงานที่ไม่ได้หวังกำไรนะไม่ได้หวังผลประโยชน์นะฉะนั้นอันนี้ก็จึงที่ว่าญาติโยมเรารับรู้รับทราบว่าจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเขาออกมานั้นมันเป็นอย่างไรองค์กรนี้เป็นอย่างไรนะแต่บางทีมันก็ตรงข้ามกันไปเลยนะเพราะความไม่รู้ของในของประชาชนเรานะว่าไม่รู้ว่าองค์กรนี้คืออะไรคืออะไรนะจริงๆแล้วเราก็ให้รู้ไว้ว่าองค์กรนี้นะวัดมูลนิธินะแล้วก็พรรคการเมืองนี้เป็นองค์กรที่นะไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนไม่หวังกำไรทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะฉะนั้นอันนี้นะเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติกันได้ถูกต้องนะเขาจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันมาทะเลาะกันมาอะไรให้วุ่นวายนะทวงการที่จะเดินไปก็เดินไม่ได้นะพอเท่านี้เป็นเท่านี้ก็ลังเอาไว้เท่านี้ไปเท่านี้ก็ลังเอาไว้ก็เลยสุดท้ายนะก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เสียหายทั้งสองอย่างนะในแต่ไม่มีใครได้อะไรเต็มที่สุดนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาญาโยมนะท่านทั้งหลายนะที่ได้นะสร้างสมบุญบารมีนะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงขอเป็นบุญกุศลที่ได้ทำมานี้จงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญนะทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาและเจริญรุ่งจุตระพรทั้งสี่อายุก็ขอให้มีอายุยืนยาววันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสุขใจพละให้มีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิและเจริญด้วยภูเขาสมบัติและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าหากยังไม่หลุดไม่พ้นยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานเกิดชาติใดพบใดคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีอย่าได้พบอย่าได้เจอได้จะเจอมีแต่ความว่าเหลือกินเหลือใช้ได้สร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่าจนเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุกคน
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพตี
0: ต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะญาติโยมก็มาสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญสุนทรทานเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีทานทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีของเรานั้นให้เป็นอนุกรรมนิติดตามเราไปนะเพราะฉะนั้นบางคนนั้น แต่ก็มีครบนะบางคนก็มีไม่ครบทานทำให้มีทรัพย์ศีลก็ทำให้ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ขี้โรคขี้ภัยนะแล้วก็ประกอบนะคือไม่ต้องแต่งมีรูปเป็นทรัพย์นะก็เรียกว่ารูปสวยนะรูปสวยรวยทรัพย์นะภาวนาก็ทำให้มีปัญญาเรียกว่ารูปรวยรวยทรัพย์นับปัญญานะนะมีความเพียบพร้อมอันนี้เป็นความปรารถนาของทุกคนดังนั้นทุกอย่างจะสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้ก็ต้องสร้างเหตุนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเหตุเกิดผลเกิด เหตุดับผลดับฉะนั้นท่านจะบอกว่าเราอยากจะได้อะไรเราสามารถที่จะเป็นได้นะถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยากเป็นอะไร นะสูงกว่าเราก็สวรรค์พรหมนิพพานต่ำกว่าเราก็สัตว์โลกเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะฉะนั้นนะปีนี้ก็เลยในเรื่องของสามเณรภาคฤดูร้อนนะปีนี้ก็ไม่ได้ประกาศไปกว้างไกลเท่าไหร่ก็รับแต่เพราะว่ายังไม่แน่นอนนะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนะก็เลยเอาเฉพาะที่ใครจะมาสมัครวันนี้นะพาลูกหลานก็รับวันนี้แล้วก็จะบรรพชาวันที่9แต่วันที่9ก็จะ นะบรรพชานะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่านะเป็นนะสิ่งหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังนะปีนี้ก็เลยรับไม่มากนะคือรับไม่มากนะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ประกาศเป็นทางการมากมายนะหลายคนก็เลยอาจจะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกนะก็เลยว่าใครอยากใช้ลูกให้หลานมาฝึกฝนเอาไว้ก็นะอันนี้แล้วก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องสามเณรพระฤดูร้อนนะก็จะสมัครรับสมัครวันนี้ในบรรพชาวันที่ 9แล้วหลังจากนั้นก็ฝึกนะพาฝึกอยู่ที่วัดนะพาฝึกอยู่ตั้งแต่วันที่ 9นะทำบุญสงกรานต์นะยกจ่อฟ้าส่งน้ำวันที่ 15นะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมทางใหญ่ถึงวันที่26 20ถึง26แล้วหลังจากนั้นก็จะพาไปฝึก นะพาไปฝึกนะเดินนะเดินป่านะฝึกธรรมชาตินะศึกษาธรรมชาติแล้วก็ฝึกความอดทนนะฝึกความเข้มแข็งนะฝึกความสามัคคีนะคือไป เดินไปลำบากแล้วก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมีความสว่างสว่างสามัคคีกันนะคิดถึงกันพอโตขึ้นมาแล้วนั่นแหละนะพอโตขึ้นมาค่อยจะจำกันได้นะเคยไปลำบากด้วยเคยไปบวชเคยไปเดินทุดงด้วยกันเคยไปนะที่ไหนเขาก็พอมาบวชโตมาแล้วเขาก็จะนะมาคุยกันพูดกันนะถึงยังไม่ได้บวชรุ่นเดียวกันก็จะมารู้จักกันนะนี่เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องฝึกเอาไว้แต่เป็นการนะเรียกว่าสร้าง นะสร้างบุคคลที่นะเป็นคนที่ไปเจอความยากความลำบากความหมดความอยากแล้วนั่นแหละเขาจะเป็นคนที่รู้จักการให้คนเราถ้าไม่เจอความลำบากไม่รู้จักความยากลำบากหรือไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่เจอคำว่าเป็นผู้ให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะฝึกกลับมาก็คงประมาณวันที่8นะวันที่8นะ8พฤษภานะ นะยังช้านะอาจจะ7หรือ8พฤษภาก็จะเดินทางกลับถ้าวันที่10ก็คงจะลาสิกขาสำหรับสามเณรนะสามเณรภาคฤดูร้อนนะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานก็อยากจะมาฝึกฝนนะก็นำมาได้วันนี้นะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อที่จะนะเป็นการพอหนอกล้า นะฝึกฝนเอาไว้จะได้มาเป็นหนอเป็นแนวสืบทอดนะพุทธศาสนานะตอนนี้ก็อาจไม่แน่นะตอนเป็นเด็กนะโตมาก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เสียสละเพราะฉะนั้นหลายพระหลายองค์ก็มาจากสามเณรพระฤดูร้อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จ ัดวัดก็จะเปิดโอกาสและเสียสละร่วมด้วยช่วยกันนะให้กับนะลูกหลานของญาติโยมนะต่อไปถ้านะปีหน้าปีต่อไปก็จะรับอุบาสิกานะพอสถานที่นะปฏิบัตินั้นเสร็จแล้วก็จะรับมาฝึกนะใครมีลูกมีหลานอยากจะมาฝึกฝนช่วงพักฤดูร้อนสำหรับผู้หญิงนะนะผู้หญิงจะรับกี่คนนั้นก็เดี๋ยวดูทีมงานอีกทีหนึ่งอาจจะนี่ก็เพื่อฝึกฝนอบรมนะเพราะว่ามันต้องไปคู่กันนะอุบาสกวาสิกาเนี่ยก็ต้องมีคู่กัน นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ฝึกฝนอบรมให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมนะเกี่ยวกับหลักธรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมนี่จะเก่งแค่ไหนมันก็น่ากลัวยิ่งเก่งยิ่งน่ากลัวนะแต่ถ้าคนไม่มีคุณธรรมนั้นยิ่งเก่งยิ่งน่ากลัวแต่ถ้าเราเก่งด้วยมีคุณธรรมด้วย คุณธรรมก็จะสามารถที่จะ ไปช่วยนะไปช่วยคนอื่นได้มากมายนะหลายอย่างเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะท่านเก่งด้วยแล้วก็ดีด้วยนะดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่นะทำให้โลกนั้นยกย่องในวันวิสาขบูชานะวันวิสาขบูชาเพ็ญเดือน6นั้นเป็นวันสำคัญนะสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลกนะบุรุษผู้หนึ่งอุบัติขึ้นมานะได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกนี้คือสร้างสันติแต่สร้างสันติคือความสงบสุขให้กับโลกในใบนี้ได้อย่างมากมายนะซึ่งตอนนี้ชาวตะวันตกนั้นเขามีโยมเขาบอกว่าชาวตะวันตกตอนนี้เขาสนใจเรื่องกับการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิกันมากฝึกฝนเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเรามากขึ้นและมากขึ้นนะฉะนั้นก็คิดว่าหลวงปู่มั่นท่านก็เคยทำนายว่าต่อไปดวงอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกนะเมื่อก่อนก็หลายคนก็เอ๊ะคิดว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนนะแต่จริงแล้วพุทธศาสนาของเรานั้นก็จะไปเจริญทางทิศตะวันตกดินแดนตะวันตกนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าถ้าท่านกล่าวไว้เป็นปริศนานะท่านบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็จะรู้ลูกศิษย์ลูกหาไปถามฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านมีญาณอย่างรู้แต่ฉะนั้นพุทธศาสนาของเรานี้ไม่ธรรมดาโยมนะคือไม่ธรรมดาสามารถครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆให้เราได้เห็นแต่ท่านสามารถยังรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าทำลายทายทักไว้ไม่มีผิดพลาดเหมือนกับพุทธเจ้าของเราท่านรู้รู้อะไรหลายๆอย่างแต่ฉะนั้นนี่เราก็ถือว่าเราโชคดีนะฉะนั้นถึงบอกว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมันยากแสนยากแต่ยากแสนยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วที่จะได้พบพุทธศาสนาก็ยากแสนยากอย่างเหมือนกันแต่พบพุทธศาสนาแล้ว จะได้ออกมาปฏิบัติอันนี้มันก็ยากอีกเนี่ยก็ยากอีกเหมือนกันฉะนั้นปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุคุณความดีก็ยากอีกดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วถ้าเราไม่ขวนขวายไม่พยายามแล้วก็คงจะไม่ถึงจุดหมายนะฉะนั้นท่านนี้เลยท่านบอกว่าเราได้มีโอกาสที่ดีได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบศาสนาแล้วถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ฝึกไม่ตั้งใจฝึกฝนเอาไว้อันนี้ก็น่าเสียดายนะไม่รู้จะอีกเมื่อไหร่ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเพราะการที่จะเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามันยากและยากขนาดไหนท่านบอกว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่กลางมหาสมุทรนะมหาสมุทรเนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับและเสร็จแล้วเขาบอกว่า100ปี แต่100ปีนี่มีคนเอาห่วงยางไปว่าโยนลงในมหาสมุทรนั้นแล้วทำอย่างไรเต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นมาให้ตรงกับห่วงยางพอดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากขนาดไหนนะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นมันก็ยากขนาดนั้นท่านบอกดังนั้นนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เร่ง ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติแล้วอันนี้เราก็จะเสียโอกาสแต่น่าเสียดายนะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องเห็นประโยชน์คือต้องเห็นประโยชน์ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์เราก็ไม่เห็นประโยชน์ของทานก็ให้ทานไม่ได้ไม่เห็นประโยชน์ของศีลก็รักษาศีลไม่ได้ไม่เห็นประโยชน์ของสมาธิก็ทำสมาธิไม่ได้อีกเหมือนกันดังนั้นต้องให้เห็นประโยชน์ในเห็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เหมือนกับการบวชถ้าเป็นประโยชน์ของการบวชแต่ก็ไม่รู้จะบวชไปทำอะไรน่าจะอยู่ไปทำอะไรเหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างนั้นก็ต้องให้เห็นประโยชน์แต่เมื่อเราเห็นประโยชน์แล้วอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครบังคับแต่ไม่ต้องมีใครอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะแต่เราก็จะปฏิบัติ แต่ก่อนที่จะเห็นประโยชน์มันยากนะมันยากมากแม้แต่มาบวชแล้ว การที่จะได้เข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัตินั้นมันก็ยากอยู่เหมือนกันดังนั้นก็บางครั้งต้องเคี่ยวเข็นต้องบังคับต้องอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าบุคคลนั้นมี เปรียบเหมือนวัวสี่เหล่าบางคนนั้นแค่เห็นก็เข้าใจแค่เห็นก็เข้าใจเลยนะโอ้เห็นปุ๊บมันเข้าใจเลยนี่มีนิสัยนะเนี่ยเข้าใจเลยบางคนต้องอธิบายนะอธิบายบ้างก็เข้าใจบางคนนั้นต้องเคี่ยวเข็นเนี่ยบางคนต้องเคี่ยวเข็นแล้วเคี่ยวเข็นอีกบังคับแล้วบังคับอีกขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกอันนี้ก็เข้าใจได้แต่บางคนนั้นทำอย่างไรก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เปรียบเหมือนบัวเราสุดท้ายดังนั้นนี่ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายก็มีความศรัทธาความเลื่อมใสนะในพุทธศาสนาแต่ว่าบางอย่างเราก็ยังไปไม่ถึงก็เกี่ยวกับเรื่องภาวนานะการภาวนาการทำสมาธิการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางนะให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักยอมรับความเป็นจริงแต่ยอมรับความจริงทุกอย่างแล้วก็ยอมรับว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเราหมดไปด้วยฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตอนปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฝนฟ้าก็ตกมาให้ชุ่มฉ่ำแต่ปีนี้ก็น่าจะดีนะฝนฟ้าน่าจะดีนะแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าต่อไปเราก็จะได้จะทำงานทำหน้าที่ในงานใหญ่ของเราก็รออยู่คืองานตัดวายลูกนิมิตนะซึ่งเราก็เลื่อนเป็น1ปีนะและเพื่อเตรียมความพร้อมตอนนี้กำลังจะเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมเรื่องหอสมุดเรื่องที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องศาลานะที่พักครูบาอาจารย์ห้องน้ำนะที่เก็บของโรงน้ำดื่มแต่แล้วก็ซุ้มประตูนะแล้วก็บริเวณรอบอุโบสถของเรานะให้เรียบร้อยเป็นสัญลักษณ์ของกำแพงเพชรก็คือช้างล้อมนะเมืองกำแพงอย่างนะกำแพงศิลาแรงก็มีช้างล้อมนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะแล้วก็จะทำเสาไฟนะเสาไฟทางเข้าซึ่งตอนนี้นะก็ได้รอกินนาลีเอาไว้และต่อไปก็ช่วงแต่สามเณรพระรุ่นร้อนมาบวชก็จะให้เขาได้สร้างบารมีนะร่วมกับญาติโยมนะแต่ญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพเสาส่วนหนึ่งสามเณรก็จะร่วมกันแต่ตั้งเสาเทปูนติดตั้งฝึกให้เขารู้จักนะรู้จักการทำงานรู้จักหน้าที่รู้จักนะคือคนเราได้ทำอะไรแล้วเห็นความสำเร็จแล้วมันมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะมีเรียกว่าความผูกพันแต่ความผูกพันกับวัดนะเขาได้มาร่วมด้วยช่วยกันร่วมทำนะร่วมเพื่อจะทำให้เขาได้รู้จักแล้วก็มีความผูกพันนะได้เห็นผลงานว่าโอ้นี่เราเคยมาทำไว้นะเนี่ยนะก็เลยผูกพันหลายคนนะได้เคยมาบวชมาได้ทำอะไรไว้ก็มีความผูกพันความเกี่ยวข้องนะนะความผูกพันความเกี่ยวข้องในด้านของศาสนาวัตถุดังนั้นนี้ก็จึงอยากจะให้สามเณรนั้นได้มีโอกาสนะสร้างบารมีนะสร้างบารมีในช่วงมาบรรพชาสามเณรพระดุลร้อนก็จะให้นะคือเรียกว่าได้ช่วยกันทำเสาไฟนะทางเข้าตอนนี้ก็จะคำนวณว่ากี่ต้นนะทั้งหมดนะดูแล้วก็จะได้จะเป็นรูปเป็นร่างสวยงามนะแล้วก็สว่างสวยนี่ก็เดี๋ยวจะได้นำไฟมาติดทำบริเวณกำแพงนะของเราแต่ก่อนที่จะ ถึงวันสงกรานต์นะฉะนั้นปีนี้ก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะท่านนี้ก็คือเขาเรียกว่าความเจริญหรือความประเสริฐนะเขาเรียกว่ามาวรนะมาวรไปว่าความประเสริฐหรือความเจริญรุ่งเรืองโปรไม้ก็บ้านก็แหวนก็วัดต่อเรือข้าราชการหรือโรงเรียนนะท่านเองก็คิดว่าต่อไปเราก็คงจะได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันพัฒนานะบ้านแสงงามของเราอำเภอแสงงามของเรา ได้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วทำไมช่วงนี้ก็มีภารกิจนะกิจนิมนต์นะวันนี้ก็จะเดินทางไป วัดป่าเอราวัณนะเดินทางไปวัดป่าเอราวัณไปร่วมงานครบ100วันของหลวงพ่อสวัสดิ์แต่หรือพระอาจารย์เคนนะพระพัสโรนะครบ100วันจริงๆแล้ววันที่7แต่ก็พอดีวันที่7อาตมารับกิจนิมนต์ไว้ที่ลำพูนนะไว้ที่ลำพูนก็เลยจะไปวันนี้แล้วกลับพรุ่งนี้นะครับมาพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ประมาณเที่ยงคืนก็ต้องเดินทางไปที่แต่ลำพูนนะไปกิจนิมนต์เช้านะสารวัตรช้างนะในโยมชาวัดหวังเจริญหรือสารวัตรช้างนะครับในนิมนต์ไปทำบุญให้กับคุณแม่นะที่ได้ลงรับดับขันไปครบรอบปีนะก็เลยอยากจะนิมนต์ไปทำบุญที่ตอนนี้ไปเปิดร้านทำยางอยู่ที่ลำพูนนะก็เลยอยากจะนิมนต์ไปแล้วก็จะให้ญาติธรรมทางโน้นได้ร่วมบุญได้รู้จักแล้วก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ร่วมทำบุญทำกุศลไปพูดให้เขาฟังเขาก็อยากอยากที่จะเห็นอยากที่จะได้ร่วมบารมีนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฉะนั้นตอนนี้ก็หลายๆท่านหลายๆคนนะญาติโยมก็มาจากสุโขทัยบ้างจากพิจิตรบ้างนะอันนี้เขาก็ฟังสถานีวิทยุของวัดป่าแสงงามนั้นอยู่ตลอดนะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งต่อสถานีวิทยุ ของวัดป่าสงามนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจวัตรแต่เหมือนกับประจำชีวิตแต่ของโยมบางคนไปแล้วก็บอกว่าบางทีตื่นมาก่อนนะอย่างที่พิจิตรก็บอกว่าแต่โยมบอกว่าถ้าอยู่ที่พิจิตรเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี่นะบอกบางทีตื่นมาก่อนตีสามครึ่งตีสามรู้สึกเมื่อไรสถาวิทยุจะเปิดนะรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะเมื่อก่อนนั้นเคยมาทำงานเป็นศึกษาธิการนะศึกษาธิการอยู่ที่อำเภอเสงามเรานะก็เลยรู้จักวัดป่าตั้งแต่รุ่นแรกๆแต่เราก็ย้ายไปที่พิจิตร30กว่าปีแล้วนะถ้า30กว่าปีก็เลยพอมาตกใจนะตกใจโอ้โหนะเมื่อก่อนเป็นวัดเล็กๆนะตอนนี้มันขยายได้ใหญ่โตแล้วก็สวยงามเห็นน้ำนะเห็นน้ำแล้วรู้สึกว่าโอ้แล้วก็รู้สึกว่าปลื้มดังนั้นอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดมาก็จากการได้ร่วมด้วยช่วยกันถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำนะช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยทำให้ วัดป่าสงามของเราตอนนี้ก็เริ่มล่มลื่นนะขึ้นมาทีเล็กละน้อยนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มล่มลื่นมีป่าก็เริ่มมีมากขึ้นนะแต่เริ่มมีป่ามีน้ำที่สำคัญก็คือน้ำนะน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ให้หลายๆอย่างให้ชีวิตให้ความชุ่มชื้นให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ก็มีน้ำล้อมรอบแต่ก็เรามีน้ำล้อมรอบแล้วแล้วก็มีป่ามีน้ำมีศาสนา จะที่จะให้การศึกษานะแต่เป็นสิ่งที่ดีนะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าแต่ญาติโยมเราได้เสียสละจะมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะฉะนั้นเราก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รักษานะดูแลร่วมด้วยช่วยกันให้สถานที่ตรงนี้นะเป็นของเราทุกคนนะไม่ใช่เป็นของอาตมาหรือของพระหรือของแม่ชีนะคือพระก็เป็นผู้ที่มาช่วยดูแลนะคือช่วยดูแลสถานที่ช่วยพาทำกิจกรรมจัดกิจกรรมอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นของเราทุกคนให้ลูกให้หลานเราได้มาฝึกฝนได้มาบวชได้มาปฏิบัติญาติโยมเองก็ได้มีโอกาสที่จะมาประพฤติที่จะมาปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำไว้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ทำไว้กับญาติโยมเราทุกท่านทุกคนมีโอกาสเวลาใครจะมาใช้ประโยชน์จากทางวัดก็ยินดีนะทุกคนยินดีนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถึงว่าวัดป่าสงามนี้ก็ไม่ใช่ใครของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะ และร่วมด้วยช่วยกันเป็นสมบัติของลูกหลานเราสืบต่อไปนะจะเป็นมรดกเอาไว้กับลูกหลานที่เราทำมาไว้นะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะได้เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหลานได้มีโอกาสได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติแต่ได้มาใช้ประโยชน์อันนี้นะเกิดความเครียดจะเกิดความเร่าร้อนเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เอาวัดเป็นที่พึ่งนะมาหาที่พึ่งถ้ามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติ ถ้ามาเห็นธรรมชาติอันนี้มันก็รู้สึกมันเย็นนะเข้ามาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็นแต่เย็นดกเย็นใจมันเปลี่ยนเหมือนกับร้อนร้อนนะจิตใจเล่าร้อนภายนอกเข้ามาแล้วให้มีความร่มเย็นแต่นี่เป็นสถานที่ที่หาได้ยากนะหาได้ยากแล้วก็ทำได้ยากมากนะทำได้ยากมากแต่ถ้าไม่ร่วมด้วยช่วยกันแต่ไม่เสียสละแต่ร่วมกันจริงๆนั้นมันทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้นะฉะนั้นนี่เลยก็เรียกว่าส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเอาไว้เป็นสถานที่ที่นะไม่ใช่ให้เราทำในปัจจุบันมันจะเป็นอนุคามินีแต่ติดตามเราไปถึงชาติหน้าพบหน้านะชาติหน้าพบหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะ นะเป็นวันที่ญาติโยมได้มาทำบุญสุนทรทานนะก็ขออานิสงส์บารมีอันนี้จงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ญาติโยมนะพบแต่ความสุขความเจริญปะนะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้สำเร็จและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

หัวข้อบรรยายได้ตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าใช้ทุกข์ดับทุกข์ในกระบวนการของความทุกข์หรือในเรื่องของความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรานั้นเนี่ยสามารถจะดับได้สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเราเข้าใจอุบายวิธีในการที่จะนำไปช่วยดับทุกข์การดับทุกข์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรในหัวข้อเรื่องได้ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้แล้วว่าใช้ทุกข์ดับทุกข์คราวนี้การใช้ทุกข์ดับทุกข์ดับอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูก่อนว่าทุกข์เกิดมาจากอะไรบรรดาทุกข์เกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยความทุกข์มีทุกข์อยู่สองประการด้วยกันทุกข์ทางกายอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใจอีกอย่างหนึ่งทุกข์ทางกายแก้ไขด้วยการบำบัดทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายแก้ไขกันตามสถานการณ์อย่างทุกข์เกิดขึ้นจากดินฟ้าอากาศหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างเราก็บำบัดทุกข์ด้วยเครื่องป้องกันหนาวป้องกันร้อนทุกขเวทนาเกิดขึ้นบนร่างกายเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ใช้ยาบำบัดไปหาหมอส่วนทุกทางใจที่จะปรารภถึงในวันนี้เนี่ยจะเน้นไปถึงเรื่องทุกทางใจเราสามารถดับได้ด้วยการทำความเข้าใจในทุกข์ให้ท่องแท้ก่อนจะดับทุกทางใจจะต้องเข้าใจเรื่องของใจของตัวเราเองถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของใจไม่รู้จักใจตอนใจเป็นทุกข์ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเวลาดับก็ดับที่ใจวิธีการดับทุกข์ดับทุกทางใจเนี่ยเราจะสามารถดับได้เมื่อเรารู้เท่าทันใจของตัวเราเองนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของใจเราจะเน้นขบวนการของใจของตัวเราทุกทางใจเกิดมาจากอะไรนะเราต้องเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกเกิดขึ้นจากการดำริตัวดำริถึงตัวคิดถึงตัวปรารภถึงเป็นสาเหตุทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ดำริถึงอะไรอ่ะดำริถึงสิ่งใดใจเป็นทุกข์การดำริถึงสิ่งนั้นเป็นสาเหตุทำให้ใจของเราเป็นทุกข์แก้ไขอย่างไรอ่ะถ้าไม่ต้องการให้ใจเป็นทุกข์หยุดดำริถึงนะดำริถึงก็คือการคิดถึงนั่นเองใจของคนเรานั้นมีปกติชอบคิดสิ่งที่ใจคิดลองย้อนกลับไปมองดูนะคือตรงนี้เราจะเข้าใจได้เนี่ยเราต้องมานึกทบทวนทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแก่ตัวเราทุกข์ทางใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจน้อยใจเสียใจเนี่ยกลุ้มใจหนักใจกังวลใจหวั่นวิตกกังวลต่างๆเป็นเรื่องของใจทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์ใจคืออะไรทุกข์ใจคือความไม่สบายใจความรู้สึกไม่สบายทางใจถามว่าเคยเกิดขึ้นแก่ตัวเราบ้างไหมให้เราเนี่ยมาลองทบทวนดูนะว่าตอนที่เราไม่สบายใจใจของเรานั้นเนี่ยคิดถึงอะไรอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปมองดูเราจะเห็นว่าใจของเราเนี่ยคิดถึงอะไรเราก็มองเห็นว่าใจของเรานั้นเนี่ยกำลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งอยู่ใจคิดถึงเขานะทุกเพราะใจคิดถึงเขานั่นแสดงว่าที่ทุกข์เกิดจากเขาที่เราคิดถึงคนคนนั้นนั่นเองทำให้ใจของเราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเกิดจากการดำริและการดำริแล้วทำให้ใจทุกข์ดำริถึงอารมณ์
เราไม่ค่อยชอบใจด้วยตรงนี้ภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปฏิฆนิมิตถึงอะไรอะไรก็คิดถึงในเชิงลบไม่ได้คิดถึงในเชิงบวกคิดถึงอะไรอะไรก็คิดแต่เรื่องเลวร้ายมองเห็นความเลวร้ายใจของเราก็เลยเกิดอาการขัดเคืองพอใจเกิดอาการขัดเคืองใจก็ขุ่นข้องใจก็มัวหมองแล้วใจก็เป็นทุกข์เป็นการส่งใจออกใจเป็นทุกข์เพราะใจออกไปข้างนอกออกนอกตัวเราใจกำลังคิดถึงเขาอยู่แล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยเราคิดถึงเขาอย่างไรคิดถึงเขาทางเลวร้ายประการหนึ่งคิดว่าเขาเนี่ยกำลังกระทำอะไรอะไรแก่เราหรือเขาจะกระทำอะไรอะไรแก่เราเขาได้ทำอะไรอะไรแก่เราคิดอย่างนี้ทำให้ใจหวั่นวิตกคิดอย่างนี้แล้วทำให้ใจกังวลคิดอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาหรือบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรานะเขากระทำอะไรไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแต่เขาไปกระทำกับบุคคลที่เรารักเห็นไหมเรามีความทุกข์กันเพราะคนอื่นเขาจะกระทำอะไรอะไรไม่ดีกับบุคคลที่เรารักเราชื่นชอบหรือเขาได้เคยกระทำอะไรอะไรไม่ดีกับคนรักของเราคนที่เราชื่นชอบไปคิดอย่างนี้ปั๊บเราก็ขัดใจแหละเกิดอาการขุ่นข้องหมองใจใจเศร้าหมองแหละเกิดขึ้นลักษณะนี้หรือเขาไปกระทำดีๆกับบุคคลที่เราเกลียดเห็นเขาไปกระทำดีๆเขาจะกระทำดีๆเขาเคยได้กระทำดีๆหรือกำลังกระทำดีๆต่อบุคคลที่เราไม่ชื่นชอบเนี่ยเราขัดใจนะขัดใจทันทีนะไปกระทำไม่ดีไม่ดีแก่คนที่เราชอบเราก็ขัดใจหรือกระทำแก่ตัวเราเราก็ขัดใจทุกทางใจก็เกิดทุกทางใจเกิดอย่างนี้แล้วไปมองดูนะเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยนะแต่ใจของเราเนี่ยมันชอบไปยุ่งกับเรื่องของเขาชอบไปคิดถึงเขาใจของเราก็เลยเป็นทุกข์คือไปหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเตือนมันบ้างพอเราดุเรากำราบใจมันก็ไม่กำเริบเสบสารใจมันก็จะดำริถึงเขาน้อยลงเขาเนี่ยแท้ๆทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่มีเขามานั่งในใจเราเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยนะเวลาเขามานั่งในใจเราเนี่ยใจของเราก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาจริงๆปัญหาทางใจไม่ใช่ขัดใจเพียงอย่างเดียวนะปัญหาทางใจชอบใจก็ทุกข์คิดถึงเขาแล้วพอใจในตัวเขาเนี่ยทุกข์ทำไมพอใจในตัวเขาต้องทุกข์ไม่น่าทุกข์เลยนะเราคิดถึงเขาเราเกิดชื่นชมยินดีในตัวเขาพออกพอใจในตัวเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นที่รักที่ชื่นชอบแก่ตัวเราเขาก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบแก่ตัวเราแล้วเนี่ยใครจะมาแตะต้องเขาไม่ได้แล้วคราวนี้คือเราไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวแหละใครจะมารักเขาเราก็ไม่ชอบอีกเมื่อเรารักเราพอใจไม่อยากให้ใครมารักร่วมกับเราใจมันเห็นแก่ตัวไหมพอใครแสดงตนว่าจะมาชอบเขาขึ้นมาเนี่ยเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาทันทีแล้วเพราะเราไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องถ้าจะมาเกี่ยวข้องในฐานะเลวร้ายเราก็ไม่ชอบอีกใช่ไหมใครแตะต้องไม่ได้แตะต้องไม่ได้เริ่มเดือดร้อนใจใจของเราเริ่มเป็นทุกข์ใจมันเป็นของมันอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีแล้วแต่บุคคลเองนะเรารักเราพอใจในสถานะอย่างไรมันมีสองอย่างนะรักพอใจด้วยความบริสุทธิ์ใจรักพอใจแล้วใจไม่บริสุทธิ์รักพอใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่รักลูกๆ
พ่อแม่รักลูกรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นรักที่เกิดขึ้นเหมือนกับพรหมเขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมมีพรหมวิหารธรรมอยู่ถ้ารักพอใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคนอื่นมารักมาชอบด้วยแบบนี้ไม่มีปัญหาเราดีใจเรามีความสุขคนอื่นมายุ่งในลักษณะกระทำไม่ดีไม่ดีไม่ได้นะเราทุกข์นะแล้วก็จะทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆนานาแหละพ่อแม่รักลูกนี่ก็ทุกข์นะทุกข์เพราะลูกห่วงใยวิตกกังวลเกรงกลัวว่าคนที่เรารักนั้นน่ะจะเกิดอันตรายกลัวลูกของเรานั้นจะเป็นทุกข์จะเดือดร้อนเราก็เลยไม่สบายใจทุกทางใจทุกทางใจเกิดจากการห่วงใยเกิดจากรักถ้าไม่รักแล้วจะไม่ทุกข์เรารักเราพอใจอีกสถานะหนึ่งรักพอใจในสถานะยึดมั่นผูกพันแต่เพียงผู้เดียวไอ้ตัวนี้ทุกข์มากหน่อยหนึ่งแบบนี้ไม่ต้องการให้ใครมารักร่วมมาพอใจร่วมแต่คนอื่นมาแสดงปฏิกิริยาพอใจในคนที่เรารักเราพอใจเราไม่สบายใจแล้วเรียกว่าเรารักเราพอใจแบบยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวสามีเราเป็นภรรยาเราเนี่ยรักในฐานะชายหนุ่มหญิงสาวรักกันเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาแสดงความรักร่วมกับตัวเราเราเกิดการ

ความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากของที่รักพระพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะว่ารักสิ่งใดแล้วไม่เป็นทุกข์มันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าปิยะโตชายะเตโสโกความโศกโศกย่อมเกิดจากของที่รักบุคคลใดมีอะไรอะไรเป็นที่รักสิ่งนั้นจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์มีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์มีบุตรมีภรรยาบุตรภรรยาที่เรารักเราพอใจจะทำให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาจากของที่รักรักแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีพอเราปล่อยใจให้คิดถึงเขาใจไปคิดถึงเขาเนี่ยไปคิดในเชิงน่ารักน่าพอใจแล้วใจก็เกิดการผูกพันเมื่อใจผูกพันเมื่อใจยึดถือใจก็เริ่มเป็นทุกข์ถ้าใจไม่ผูกพันใจไม่ยึดถือสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีบุคคลคัดค้านนะว่าทำไมเรารักเราพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำไมต้องเป็นทุกข์ด้วยอย่างพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยสมัยก่อนท่านก็คัดค้านพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารักสิ่งใดสิ่งนั้นจะทำให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยพระองค์ค้านเลยพระวรชายาของท่านต้องอธิบายให้ฟังต้องอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงเป็นทุกข์ยกตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยรักหม่อมฉันเนี่ยจะเป็นทุกข์หรือไม่ถ้าหม่อมฉันไปเกิดอันตรายไปเป็นอะไรอะไรไปเนี่ยพระองค์จะเป็นทุกข์ใหม่พระราชาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มมองเห็นความจริงว่ารักสิ่งใดแล้วเราจะไม่กังวลใจเพราะสิ่งนั้นน่ะไม่มีรักบุตรก็กังวลใจในตัวบุตรรักภรรยาก็กังวลใจในภรรยารักสามีก็กังวลใจในสามีรักวัตถุสิ่งของก็กังวลใจในสิ่งของมันกังวลใจไปต่างๆนานาเราชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็โวกังวลใจพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ก็กังวลใจในตัวลูกห่วงลูกกลัวลูกจะเรียนไม่สำเร็จกลัวเขาจะไม่เก่งกลัวเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตกลัวเขาจะเรียนไม่จบแล้วก็กลัวลูกของเราจะไปเกิดอันตรายไปคบเพื่อนไม่ดีติดยาเสพติดอะไรต่างๆความทุกข์ของพ่อแม่ใครเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะรู้ดีตรงนี้นะอันนี้ชี้ให้เห็นไงว่ารักเป็นทุกข์ไม่สบายใจเพราะใจคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาแล้วไม่ชอบใจในตัวเขาก็ทุกข์อีกนะแล้วมันแปลกนะชอบใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไม่ชอบใจลองชอบใจอะไรสักอย่างแล้วต่อไปใจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขัดใจสามีภรรยากันเนี่ยรักกันใหม่ๆเราซ่อนเล้นต่างคนต่างซ่อนเล้นนะเก็บความไม่ดีซุกซ่อนไว้ไม่ยอมให้มันไหลออกมาระวังมากพูดจาก็ระวังแสดงปฏิกิริยาอะไรก็ระวังพอเราอยู่กันไปสักระยะหนึ่งมันก็ถูกเปิดเผยออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วเราก็เปิดเผยเต็มที่ขัดใจกันบ้างน้อยใจกันบ้างกระฟัดกระเฟียดอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าทุกเนี่ยเกิดจากใจดำริพอใจของเราเนี่ยดำริถึงอะไรอะไรเราไม่ได้ระวังใจเราไม่รู้ทันใจใจที่ดำริถึงสิ่งนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาสองประการแสดงปฏิกิริยาเป็นไปในฐานะชื่นชมยินดีพอใจแล้วสร้างปัญหาตามมาให้เกิดเป็นความทุกข์ดำริถึงแล้วเกิดอาการขัดอกขัดใจใจก็เป็นทุกข์จิตคิดอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นทุกข์แก้ทุกข์ได้อย่างไรอ่ะจิตคิดเราห้ามไม่ได้จิตจะคิดอย่างไรอย่างไรเราสามารถดูใจที่กำลังคิดทันตรงนี้จะเป็น

างแก้ถ้าพูดแบบธรรมดาก็คือห้ามใจไม่ให้คิดแล้วปัญหาแก้ได้คิดอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยห้ามไม่คิดคิดถึงในเชิงน่ารักน่าพอใจก็ไม่คิดคิดถึงในลักษณะไม่น่ารักไม่น่าชอบใจก็ไม่คิดถ้าเราไม่คิดสองอย่างนี้ใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเราวางใจเฉยๆได้เนี่ยใจไม่เป็นทุกข์ตรงนี้นี่แหละที่ท่านต้องการให้เรามาฝึกพระพุทธเจ้าต้องการให้เราฝึกใจของเราให้หนักแน่นทำใจให้หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินทำใจให้หนักแน่นเหมือนกับแม่น้ำทำใจให้หนักแน่นเหมือนกับศิลาแท่งทึบเหมือนกับก้อนหินใหญ่แผ่นดินเนี่ยท่านบอกว่าบางครั้งบุคคลก็ถ่ายสิ่งสกปรกลงบนผืนแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยๆเอาสิ่งดีๆไปลาดลดบนผืนแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยๆภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมลมพัดมาอย่างไรศิลาใหญ่ไม่เคยคลอนแคลนมั่นคงเราเทสิ่งสกปรกโสโครกลงในน้ำน้ำก็เฉยเอาสิ่งดีๆเทลงไปในน้ำน้ำก็เฉยถ้าใครทำใจให้หนักแน่นอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่เป็นทุกข์ทำใจให้หนักแน่นแบบนี้ใครมาด่าเราเราก็ฟังเฉยเฉยใครมาชมเราเราก็ฟังเฉยเฉยเขาชมเราเนี่ยเรารู้สึกชื่นใจไหมมีคนมาชมเราเนี่ยถ้าชื่นใจเนี่ยมันไม่เฉยแล้วนะหวั่นไหวแล้วเขามาด่าเราขัดใจก็หวั่นไหวแล้วไม่เฉยแล้วต้องทำใจให้เฉยเฉยทำได้ไหมทำใจเฉยเฉยเราจะทำให้เฉยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะด่าปั๊บก็วุบไปขัดใจทันทีเลยขัดเองมันขัดใจวุบทันทีเลยเข้ามาชมเราก็โว้ไปพอใจเลยคราวนี้เราจะทำให้ใจเฉยเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงวิธีทำใจให้เฉยเฉยได้สองชนิดทำใจให้เฉยเฉยได้ด้วยวิธีใดอ่ะด้วยวิธีเราไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นเบนเบี่ยงใจไปใส่ใจในสิ่งอื่นอย่างธรรมดาเราเนี่ยเราก็เบนเบี่ยงใจใช่ไม่ไปใส่ใจในเรื่องที่เขาด่าเขาชมเราเราก็เบนเบี่ยงใจไม่ไปเอาใจใส่ในเสียงที่เขาชมโดยเอาใจไปกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกำหนดอะไรอ่ะกำหนดลมให้ใจเข้าออกลองทำไปสิหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยนั่งสังเกตลมให้ใจเฉยๆจะเป็นการเบนเบี่ยงใจเขาด่าเราได้ยินนะไม่ใช่ไม่ได้ยินนะแต่เราไม่ใส่ใจไปใส่ใจลมให้ใจแทนเขาชมเราเราก็ได้ยินนะแต่เราไม่ได้ใส่ใจไปใส่ใจลมให้ใจแทนพอใส่ใจลมให้ใจแทนเบนเบี่ยงใจได้สำเร็จใจไม่เป็นทุกข์ใจหนักแน่นทำให้ใจหนักแน่นประการที่หนึ่งหนักแน่นด้วยการฝึกจิตให้รับรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวพอจิตไปรับรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวจิตไม่ยอมรับรู้สิ่งต่างๆเรื่องอื่นๆเรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นการฝึกจิตของตัวเราให้ตั้งมั่นการทำจิตให้ตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเนี่ยเรียกว่าเจริญสมาธิสมาธิแปลว่าการทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้สงบเขาเรียกว่าสมถะสงบในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นวิธีการประการที่หนึ่งที่เราจะทำใจให้หนักแน่นใจไม่หวั่นไหวด้วยการเบนเบี่ยงใจให้ใจไปรับรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวแล้วใจของเราก็เริ่มหนักแน่นใจของเราก็ไม่หวั่นไหวพอใจหนักแน่นพอใจไม่หวั่นไหวใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์วิธีที่สองวิธีที่สองนั้นน่ะรู้เท่าทันแล้วใจไม่ทุกข์ใจรู้สึกอย่างไรเราตามดูใจจนเรารู้เท่าทันเรียกว่าวิธีดูใจ
ทำได้ไหมดูใจตัวเองมีไหมขณะนี้มีใจไหมใจเดียวหรือหลายใจเราเนี่ยเป็นคนใจเดียวหรือหลายใจจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีใจเดียวนะเราเนี่ยมีหลายใจคิดเรื่องเดียวหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราคิดเรื่องเดียวหรือเปล่าคิดเรื่องหนึ่งก็ใจหนึ่งใช่หรือเปล่าพอคิดอีกเรื่องหนึ่งก็อีกใจหนึ่งมองไปข้างหน้าก็ใจหนึ่งใช่ป่ะเห็นไหมมองแล้วเห็นไหมเห็นแล้วรู้ไหมนั่นแหละใจหนึ่งย้ายที่มองใหม่มองมาตรงนี้เห็นไหมรู้ไหมนั่นก็อีกใจหนึ่งเสียงดังที่พูดอยู่ได้ยินไหมได้ยินนี้ก็อีกใจหนึ่งลองไปดูนะรู้แล้วรู้เลยที่เรียกว่ารู้แล้วรู้เลยรู้แล้วผ่านไปเลยรู้ตัวนั้นน่ะรู้แล้วดับไปเลยรู้แล้วไม่อยู่มองได้ตาบาจะชี้เห็นว่าไม่อยู่ยังไงมามองผ่านดอกไม้เนี่ยนะพอมองผ่านดอกไม้เสร็จแล้วเราย้ายที่มองใหม่มองไปที่รูปพระรู้ไหมเดี๋ยวนี้รู้แล้วกลับมามองผ่านดอกไม้ใหม่รู้อีกหรือเปล่ารู้ครั้งก่อนกับรู้ครั้งนี้เป็นรู้เดียวกันหรือเปล่ารู้ข่าวแรกรู้แล้วหายไปเลยใช่ป่ะแล้วก็ย้ายไปดูรูปพระรู้อีกไหมรู้พอมาดูใหม่รู้อีกไหมรู้ครั้งใหม่เป็นตัวรู้ตัวใหม่ความรู้สึกแต่ละความรู้สึกใจแต่ละใจเนี่ยนะรู้แล้วดับไปหายไปหมดไปแล้วรู้ใหม่ๆเกิดมาแทนที่อยู่เรื่อยๆใครสามารถอ่านใจตรงนี้ออกใครสามารถดูใจตรงนี้ทันบุคคลนั้นจะไม่ทุกทางใจดับทุกทางใจดับได้ด้วยอุบายวิธีนี้ดับได้อย่างไรอ่ะทำไมใจทุกข์ยังจำได้ไหมทำไมใจต้องทุกข์เพราะคิดถึงเขาเขาด่าเราแล้วเราคิดถึงเขาหรือเปล่าพอคิดถึงเขาเราทุกข์เพราะเราไปคิดว่าเขาด่าเราความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเกิดจากการคิดถึงเขาถ้าดูใจทันดูใจตรงไหนอ่ะใจที่ไม่สบายอ่ะใจที่กำลังเป็นทุกข์ทุกข์เกิดแล้วเกิดอยู่หรือเกิดแล้วมีความรู้สึกอื่นๆมาแทนรู้สึกไม่สบายแล้วมีอยู่หรือว่าพอรู้สึกไม่สบายแล้วเปลี่ยนไปมีความรู้สึกใหม่ๆมาแทนเราคิดถึงเขาด่าเราแล้วเราไม่สบายใจพระพุทธเจ้าให้เราดูอะไรให้ทันท่านให้ดูความรู้สึกไม่สบายใจให้ทันระหว่างเขากับความรู้สึกไม่สบายใจเราจะดูอะไรคราวนี้มาดูนะสำหรับเขากับรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยอยู่ในที่แห่งเดียวกันไหมไม่สบายใจอยู่ที่ไหนอ่ะไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจเกิดในตัวเราแต่เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกนอกตัวเราเขาอยู่ข้างนอกรู้สึกไม่สบายอยู่ข้างในทรงใจไปคิดถึงเขาเราก็ขัดใจถ้าหยุดทรงใจถึงเขาได้ถามว่าจะขัดใจต่อไหมไม่ดำริถึงเขาต่อจะขัดใจต่อไหมพระพุทธเจ้าให้มาดูใจเนี่ยดูทำไมรู้ไหมพอดูใจเนี่ยดูข้างในไงเขาที่ทำให้เราไม่สบายใจอ่ะอยู่ข้างนอกเราจะเลือกเอาอะไรอ่ะถ้าคิดถึงเขาอีกไม่สบายใจก็เกิดอีกคราวนี้พอไม่สบายใจมองเข้าไปข้างใน
มองเข้าไปหาความไม่สบายใจอ่ะพอมองเข้าไปหาความไม่สบายใจมองข้างในก็เลยทิ้งข้างนอกพอเราไม่คิดถึงเขาอยู่ข้างนอกตัวรู้สึกไม่สบายใจที่จะเกิดตามมาอีกไม่เกิดไอ้รู้สึกไม่สบายใจแล้วดับแล้วแล้วเราไม่ได้ไปคิดถึงเขาต่อไม่สบายใจตัวใหม่ก็เลยไม่มาแบบนี้เรียกว่าแก้ความทุกข์ใจเรียกว่าดับความทุกข์ใจนะเราจะดับความทุกข์ทางใจเราจะแก้ความทุกข์ทางใจแก้ได้ด้วยการตามดูใจของตัวเราให้ทันรู้ใจที่กำลังเป็นทุกข์แล้วดับทุกข์ทางใจได้พอจะเข้าใจไหมตรงนี้ถ้าเรารู้ใจที่กำลังเป็นทุกข์เราจะสามารถดับทุกข์ทางใจได้จึงใช้หัวข้อว่าทุกข์ดับทุกข์เราจะใช้ทุกข์ดับทุกข์เอาใจที่กำลังเป็นทุกข์มาดับทุกข์ทางใจใจที่กำลังเป็นทุกข์เกิดอยู่ข้างในมองข้างในหยุดคิดถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ข้างนอกพอไม่คิดถึงสิ่งที่ใจเป็นทุกข์ข้างนอกใจก็เลยไม่เป็นทุกข์เรียกว่าใช้ทุกข์ดับทุกข์เอาความทุกข์ทางใจดับทุกข์ทางใจให้ตัวเราเองนั้นในช่วงนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะ

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ต

ณบัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัด

0: บริเวณป่าหิมพานต์มีช้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเชือกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างขาวปลอดทั่วทั้งตัวมองดูแล้วเหมือนกองเงินตาทั้งสองข้างกลมเหมือนก้อนแก้วมณีหน้าแดงระเรื่อเหมือนผ้ากำพลแดงงวงขาวย้วยเหมือนพวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองคำขาวเท้าทั้งสี่แดงเหมือนทาด้วยน้ำครั่งมีชื่อว่าพญาช้างศีลวะเนื่องจากเป็นช้างที่ถือศีลส่วนพระเทวทัตนั้นเกิดเป็นพรานป่าพญาช้างศีลวะมีรูปร่างสวยงามมากถึงคราวเติบโตเป็นช้างหนุ่มก็มีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารห้อมล้อมต่อมาเกิดเบื่อหน่ายโขลงช้างที่รับผิดชอบดูแลจึงได้ปลีกตัวไปอยู่ลำพังคราวนั้นมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินทางมาบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อเก็บผักและผลไม้ล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพเขาเข้าไปในป่าลึกจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้จึงหลงทางกลับพาราณสีไม่ถูกตะวันคล้อยต่ำลงทุกขณะป่าเริ่มมืดครึ้มหนาวเย็นเขาหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพญาช้างศีลวะได้ยินเสียงร้องของพรานป่าเกิดสงสารคิดจะช่วยจึงเดินตามเสียงเข้ามาพรานป่าเมื่อเห็นช้างเดินเข้ามาใกล้รู้สึกกลัวจึงถอยหนีพญาช้างเห็นพรานป่าถอยหนีก็หยุดมองอยู่เฉยๆพรานป่าเห็นช้างหยุดจึงหยุดบ้างและขยับถอยหนีอีกเมื่อช้างขยับเดินเข้าหาพรานป่าก็เริ่มคิดว่าเอช้างตัวนี้ท่าทางแปลกเวลาหนีมันกลับหยุดเวลาหยุดมันกลับเดินเข้าหาครั้นคิดได้ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้ายืนรอคอยช้างซึ่งค่อยๆขยับเดินเข้ามาหาใกล้ทุกขณะ
1: ดูก่อนท่านผู้เจริญท่านเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมกันนะฮะ
2: พญาช้างข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญก็เพราะกลับบ้านไม่ถูกข้าพเจ้าหลงทางหลงทิศคงตายอยู่กลางป่านี้เองแน่ๆเลย
1: ท่านมาจากไหนกันน่ะ
2: จากเมืองพาราณสี
1: ข้าพเจ้าไม่รู้จักหรอกนะว่าเมืองพาราณสีเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่จะพาท่านออกไปพ้นป่าก็แล้วกันจากนั้นท่านค่อยหาทางกลับบ้านเองนะ
2: ขอบคุณท่านมากท่านพญาช้าง
0: พญาช้างศีลวะชำนาญเส้นทางมากจึงให้พรานป่าขึ้นขี่หลังของตนแล้วพาไปที่อยู่เลี้ยงน้ำและผลไม้ป่ายังอิ่มหมีพีมันจากนั้นจึงพาออกมาส่งนอกเขตป่าหิมพานต์เมื่อถึงบริเวณชายป่าพญาช้างจึงค่อยๆย่อตัวลงเพื่อให้พรานป่าลงได้อย่างสะดวก
1: ท่านผู้เจริญเลยป่านี้ไปหน่อยนึงก็เป็นทางใหญ่ที่มนุษย์เขาเดินไปมากันแล้วล่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าทางสายนี้น่ะคงจะมีทางแยกไปเมืองพาราณสีนะ
2: ขอบคุณท่านมากท่านพญาช้าง
1: ข้าพเจ้าช่วยท่านครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรอกมีอยู่อย่างเดียวที่จะขอท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าได้หรือเปล่า
2: ท่านขอมาเลยว่ามาเลยท่าน
1: ท่านจงอย่าบอกเรื่องที่มาพบข้าพเจ้าและจงอย่าบอกเรื่องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนด้วย
2: โอ้เท่านี้เองเหรอท่านได้สิข้าพเจ้าจะไม่บอกใครเลยถึงเรื่องที่มาพบท่านแล้วก็เรื่องที่อยู่ของท่าน
1: ขอบคุณท่านมากนะ
0: เมื่อพูดจบ พญาช้างก็หันหลังเดินกลับเข้าป่าลึกฝ่ายนายพรานตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนหลังพญาช้างออกมาจากป่านั้นก็คอยสังเกตหนทางโดยอาศัยภูเขาเล็กๆและต้นไม้เป็นเครื่องหมายนายพรานคิดอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาอีกและพญาช้างตัวนี้งาสวยมากหากใครต้องการเขาก็จะตัดไปขายให้พรานป่าผู้ไม่เคยรักษาสัจจะเขาคิดว่าพญาช้างเป็นเพียงสัตว์ดังนั้นเมื่อกลับถึงพาราณสีแล้ววันหนึ่งขณะเดินไปทางท้องถนนเห็นพวกช่างงากำลังเอางาช้างมาทำเป็นรูปแปลกๆพลันก็คิดถึงพญาช้างศรีละวะเขาจึงเดินเข้าไปถามพวกช่างทำงาว่าน
3: ี่ท่านท่านอยากได้งาช้างเป็นๆบ้างไหม
4: พูดเป็นเล่นไปได้งาช้างเป็นน่ะนะมีค่ากว่างาช้างตายซะอีกนะ
3: นี่ถ้าพวกท่านอยากจะได้นะข้าพเจ้าจะไปหามาให
4: ้ไม่เอามาเลยเอามาได้เดี๋ยวนี้ยิ่งดี
3: ได้เลยท่าน
4: เท่าไรเท่ากันรับซื้อไม่อัน
0: เมื่อพวกช่างงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าก็รีบกลับมาบ้านเตรียมเลื่อยเหล็กและเสบียงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานต์ที่อยู่ของพญาช้างศรีละวะทันทีพรานป่าชำนาญการเดินทางและจำเครื่องหมายได้ดีเพียงไม่กี่วันเขาก็ถึงที่อยู่ของพญาช้าง
5: ท่านผู้เจริญท่านกลับมาทำไมอีกล่ะ
3: พญาช้างข้าข้าพเจ้ามาหาท่านนั่นแหละ
5: มีเรื่องอะไรเหรอ
3: พญาช้างข้าพเจ้าเป็นคนจนนะแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินฝืดเคืองอีกมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาท่านสัก2ท่อนน่ะเพื่อเอาไปขายอ
5: ่
3: ะ
5: ได้ถ้าหากงาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได
3: ้โอ้ขอบคุณมากท่านพญาช้าง
0: พญาช้างศรีละวะพูดจบก็หมอบลงพรานป่าดีใจมากที่จะได้งาช้างไปขายซึ่งจะทำให้เขาได้ราคางามจึงรีบเอาเลื่อยมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายของงาทั้งสองข้างทันทีที่งาขาดตกลงถึงพื้นพญาช้างก็เอางวงจับงาทั้งสองนั้นขึ้นมากำไว้แน่น
5: ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าให้งาทั้งสองนี้แก่ท่านนะไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าไม่รักหรอกนะตรงกันข้ามข้าพเจ้ารักมันมากเพราะมันทำให้เรือนร่างของข้าพเจ้าน่ะสวยงามแต่ยังมีงาอีกชนิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าเพราะเป็นงาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมทั้งปวงนั่นคือพระสัพพัญญุตญาณและยังช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างใหญ่หลวงด้วย
0: ครั้นแล้วพญาช้างศรีละวะก็ชูงวงตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยื่นงาให้พรานป่ารับไปพรานป่ารีบเดินทางกลับพาราณสีนำงาช้างไปขายความเป็นอยู่ของเขาจึงสุขสบายได้ระยะหนึ่งและแล้วเงินก็หมดเขาจึงเดินทางกลับมาเพื่อขอตัดงาส่วนที่เหลืออีก
3: พญาช้างคืองา2ท่อนที่ท่านให้ข้าไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้หนี้เท่านั้นข้าพเจ้ามาครั้งนี้แล้วก็เพื่อจะมาของาที่ยังเหลือของท่านไปขายอีกอ่ะ
5: เชิญท่านตัดได้เลย
3: ขอบคุณมากพญาช้าง
0: พรานป่าตัดเอางาไปอีก2ท่อนรายได้จากงา2ท่อนนั้นช่วยเขาเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งจากนั้นก็มาขอตัดงาส่วนที่เหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายเขามาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อพญาช้างศรีละวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยพรานป่ารีบเหยียบงวงและปีนขึ้นไปเหยียบกระพองเอาส้นเท้ากระทืบไปที่ปลายงาทั้งสองที่เหลือกุดอยู่จนเนื้อฉีกมองเห็นโคนงา
5: จากนั้นจึงลงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาดขณะที่เขาเดินจากพญาช้างศรีละวะไปด้วยความดีใจนั้นพลันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปทันใดนั้นเองก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานรกลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเหมือนห่มคลุมด้วยผ้าสีแดงเทวดาองค์หนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่านั้นเห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจึงพูดขึ้นว่า
6: คนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครยกแผ่นดินทั้งหมดให้เขาครอบครองก็ไม่ทำให้เขาหยุดโลภได้
5: ฝ่ายพญาช้างศรีละวะแม้บัดนี้จะไม่มีงาแล้วแต่ก็สู้ข่มความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานโดยไม่ได้เจ็บแค้นพรานป่าเลยแม้แต่น้อยแล้วล้มไปเมื่อถึงอายุไขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูนั้นแม้ตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบกับความวิบัติเหมือนอย่างพรานป่าอกตัญญูต่อพญาช้างศรีละวะแล้วพบกับความวิบัติฉะนั้น

กวางหัวดื้อนานมาแล้วมีกวางฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ในอาณาเขตแว่นแคว้นของเมืองพาราณสีอยู่ต่อมานางกวางตัวหนึ่งก็ได้พาลูกของมันไปมอบให้กวางผู้พี่ชายซึ่งเป็นหัวหน้าเพื่อให้สั่งสอนเลขกลมารยาที่กวางจะต้องใช้ในการรักษาเนื้อรักษาตัวกวางผู้พี่ชายจึงบอกกับน้องสาวทันทีว่าเอาละข้ายินดีจะสอนให้ถ้ามันหัวดีหน่อยก็เพียง7 วันมันก็เก่งแล้วละครั้นแล้วก็นัดหมายให้มาเรียนในวันถัดไปเจ้ากวางน้อยเมื่อได้รับนัดหมายจากกวางผู้เป็นลุงวันรุ่งขึ้นก็มาตามนัดแต่ไม่ได้มาหาลุงพอลับตาแม่ก็ไปทะเลทลายไปวิ่งเล่นที่อื่นเสียจนกระทั่งยามเย็นจึงกลับไปแล้วก็ไปโกหกแม่ว่าได้ไปฟังคำสอนของลุงมาเรียบร้อยแล้วผู้เป็นแม่เมื่อได้ฟังลูกบอกเช่นนั้นก็ไม่ได้ซักไซ้ไล่เรียงอะไรมากมีแต่บอกให้ลูกไปพักผ่อนแล้วก็จะได้มีแรงไปเรียนในวันต่อไปจึงให้ลูกไปพักรุ่งขึ้นวันต่อมากวางน้อยก็ทำท่าทีเหมือนจะออกไปฟังคำสอนของลุงแต่พอลับตาแม่กลับหลบไปวิ่งเล่นที่อื่นจนกระทั่งเย็นแล้วก็กลับไปรายงานแม่เช่นเคยมันไม่สนใจในการเรียนวิชาเช่นนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งไปเจอดีเข้าวันหนึ่งนั่นคือมันได้หลงฝูงไปติดบ่วงในพรานเข้ายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม่ช่วยด้วยมันร้องเรียกให้แม่มาช่วยเสียงหลงกวางผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงร้องเช่นนั้นก็จำได้ว่าเป็นเสียงของลูกให้ตกใจยิ่งนักมันจึงรีบกระวีกระวาดไปหาพี่ชายแล้วก็ละล่ำละลักถามพี่ชายว่าพี่ท่านสอนกลมารยาให้หลานหรือยังกวางผู้พี่ตอบทันทีว่ายังเลยน้องอ้าวก็ไหนว่ามันมาเรียนกับพี่ทุกวันไม่ใช่หรือแม่กวางซักใครบอกเองล่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ข้ายังไม่เคยเห็นหัวมันเลยกวางผู้พี่ตอบอย่างทอดอาลัยนางกวางผู้เป็นแม่เมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงร้องไห้โฮออกมาทันทีตายแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่รอดนะสิพี่โธ่ลูกน้อลูกแม่ต้องการให้มาเรียนวิชาช่วยตัวเองกับลุงแต่กลับทะเลทลายไปที่อื่นเสียแล้วนี่อย่าคล่ำครวญให้มันเสียเวลาเลยพี่ชายตัดบทมันหัวดื้อเอาแต่เที่ยวแต่เล่นอย่างนี้มันก็สมควรแล้วที่จะรับกรรมเป็นอันว่ากวางน้อยติดบ่วงในพรานถูกในพรานมาลากเอาตัวไปฆ่าแล่เนื้อเถือหนังในที่สุดโดยไม่มีใครจะช่วยได้ข้อคิดคติธรรมจากนิทานเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนให้เราได้จดจำเพื่อนำไปสอนลูกสอนหลานของเราเพื่อให้เขาได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจในการหาวิชาความรู้การเป็นคนหัวดื้อไม่เอาใจใส่คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มันก็จะพบจุดจบเช่นนี้แหละ

บทที่29กวางผู้ว่านอนสอนง่ายมีกวางฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กรุงราชคฤห์และกวางฝูงนั้นมีหัวหน้าเป็นนางกวางที่เฉลียวฉลาดเอาใจใส่ดูแลกวางบริวารทุกวันให้ได้รับความสุขตลอดมาต่อมานางกวางตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้องของหัวหน้าได้พากวางน้อยลูกของนางมาให้พี่สาวสอนกลมายาในการรักษาเนื้อรักษาตัวให้และพี่สาวก็ตั้งใจสอนให้จนจบสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งกวางน้อยบังเอิญไปติดบ่วงในพรานเข้าก็ส่งเสียงร้องลั่นเล่นเอาฝูงกวางที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าก็ตกใจกลัวพากันเพ่นหนีไปหมดปล่อยให้มันดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่แต่ลำพังฝ่ายนางกวางผู้เป็นแม่ครั้นได้ทราบเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ลูกก็รีบมาหาพี่สาวละล่ำละลักบอกด้วยความตกใจว่าพี่จ๋าแย่แล้วล่ะลูกฉันไปติดบ่วงในพรานเข้าแล้วทำยังไงดีล่ะพี่สาวของกวางจึงตอบว่าไม่ต้องทำยังไงหรอกน้องเอ้ยลูกจะเรียนกลมายาจนชำนาญแล้วต่อไปมันติดสักร้อยบ่วงเดี๋ยวก็หนีมาได้เองไม่เชื่อก็ค่อยดูครั้นแล้วนางก็ได้อธิบายถึงมายา6อย่างให้น้องสาวฟังต่อไปว่าน้องเอ้ยธรรมดากวางที่ฉลาดนั้นจะลวงในพรานได้ด้วยอุบาย6อย่างคือจะเหยียดเท้าทั้ง4ออกแล้วก็นอนตะแคงคุ้ยหญ้าเป็นฝุ่นแล้วก็แลบลิ้นออกมาให้ห้อยย้อยลงมาแล้วทำให้ท้องป่องนูนขึ้นจะถ่ายเหี่ยวถ่ายขี้ออกแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้ให้ในพรานเข้าใจว่าตายสนิทแล้วสักครู่หนึ่งในพรานเผลอก็วิ่งเตลิดหนีเข้าป่าไปมายาอย่างเนี้ยพี่สอนให้หลานจนหมดสิ้นแล้วละเจ้าไม่ต้องตกใจดอกทุกอย่างเป็นจริงตามนั้นเจ้ากวางน้อยติดบ่วงในพรานเมื่อดิ้นรนอยู่สักครู่หนึ่งก็คิดถึงกลมายาที่เรียนมาขึ้นมาได้ก็จึงแกล้งทำเป็นตายพอในพรานเข้ามาใกล้เข้าใจว่ามันตายจริงก็จึงแก้บ่วงออกแล้วก็เที่ยวหากิ่งไม้ใบไม้มารองเพื่อเชือดเนื้อที่หั่นกวางน้อยผู้ว่านอนสอนง่ายได้โอกาสก็รีบสลัดกายลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าป่าลึกไปหาแม่โดยเร็วข้อคิดคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายฝ่ายเรียนรู้วิชาก็ย่อมจะได้วิชาที่ติดตัวและก็ช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่คับขันให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยดังเจ้ากวางน้อยตัวนี้เข้าลักษณะที่ว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์แหล

ราชสีห์กับเสือโคร่งกำเนิดความหนาวนานมาแล้วราชสีห์และเสือโคร่งเป็นเพื่อนที่มีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างยิ่งซึ่งทั้งสองหากินด้วยกันและอยู่ในถ้ำเดียวกันณเชิงเขาแห่งหนึ่งอย่างมีความสุขสบายเรื่อยมาเป็นเวลานานวันหนึ่งย่างเข้าฤดูหนาวลมพัดเอาความหนาวเหน็บเข้าไปรบกวนสัตว์ทั้งสองถึงในถ้ำทำให้มันสั่นสะท้านเนื้อตัวแข้งขาของมันก็มึนชาไปหมดจนกระทั่งออกมาหากินไม่ได้คงได้แต่นอนคุดคู้เบียดกันอยู่แต่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวันราชสีห์ได้ปรารภขึ้นก่อนว่าความหนาวนี้มันร้ายกาจจริงๆเพื่อนเอ้ยข้าอยากรู้นักว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นตัวเป็นตนข้าจะจับมันฉีกเนื้อกินเสียให้สมแค้นมันเกิดจากเดือนข้างแรมโว้ยเพื่อนรักเสือโคร่งตอบมันไม่ได้มีตัวมีตนให้แกจับมาฉีกเนื้อกินดอกราชสีห์ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วมันจึงพูดต่อไปว่าพ่อข้าเคยบอกว่ามันเกิดจากเดือนข้างขึ้นนะพอถึงเดือนข้างขึ้นทีไรมันจะหนาวทุกทีไม่จริงหรอกเพื่อนเสือโคร่งค้านทันทีมันหนาวตอนเดือนแรมมากกว่าเพราะตอนนั้นเดือนมืดความหนาวมันมาได้ง่ายแกสังเกตดูสิตอนกลางวันหนาวที่ไหนล่ะพอตกกลางคืนมืดเข้าหน่อยชักเริ่มหนาวแสบสวงขึ้นมาทีเดียวราชสีห์แย้งต่อแม้เพื่อนแกพูดยังกับว่าความหนาวเนี่ยมันตอนเดือนแรมไม่ใช่เดือนขึ้นเพื่อนรักยังไงเราก็ขอยืนยันว่าหนาวตอนเดือนขึ้นไม่ใช่เดือนแรมอย่างที่เพื่อนว่าแน่นอนเสือโคร่งยืนยันหนักแน่นการโต้ตอบกันไปมาด้วยวาจาของสัตว์สองสหายได้ดำเนินไปอย่างออกรถออกชาติเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งจนชักจะเหงื่อตกทั้งคู่เมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้เสือโคร่งจึงได้ออกความเห็นเพื่อหาข้อยุติว่าเพื่อนรักเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราทั้งสองไปข้างนอกถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาตัดสินดีกว่าว่าความคิดเห็นของเราใครถูกใครผิดกันแน่เอาอย่างนั้นก็ได้เพื่อนราชสีห์ก็ตกลง

ครั้นแล้วทั้งสองสหายจึงพากันออกจากถ้ำเดินทางหาผู้รู้เพื่อที่จะตัดสินให้มันได้เรื่องมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบผู้ใดที่จะเหมาะสมได้จนกระทั่งมาถึงอาสมบนศาลาของฤาษีองค์หนึ่งจึงตัดสินใจเข้าไปถามท่านฤาษีท่านลองช่วยข้าหน่อยว่าความหนาวเนี่ยมีตอนเดือนขึ้นหรือว่าเดือนแรมกันแน่ข้าพเจ้าทั้งสองข้องใจเหลือเกินฤาษีได้ฟังคำถามเช่นนั้นก็ตอบทันทีว่าเจ้าทั้งสองเข้าใจผิดเสียแล้วความหนาวมันไม่เลือกว่าจะเป็นตอนเดือนขึ้นหรือว่าเดือนแรมหรอกสัตว์สองสหายย้อนถามด้วยความสนใจถ้าอย่างนั้นมันมาจากไหนล่ะท่านฤาษีมาจากลมลมต่างหากที่ทำให้หนาวฤาษีตอบอย่างหนักแน่นเจ้าสังเกตให้ดีเถอะคราวใดที่ลมสงบจะรู้สึกไม่หนาวไม่เย็นแต่ครั้นลมพัดจะรู้สึกหนาวเย็นเป็นกำลังยิ่งมันพัดแรงเท่าไรก็ยิ่งหนาวเย็นเท่านั้นจำไว้เถอะทั้งราชสีและเสือโคร่งเมื่อได้ฟังคำตอบเช่นนั้นต่างก็ยอมรับว่าฤาษีพูดถูกทุกประการจึงได้สมัครตนเป็นลูกศิษย์คอยปรนิบัติเฝ้าระแวดระวังภัยให้กับฤาษีอยู่ที่นั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ทำให้เราต้องทำความเข้าใจข้างขึ้นข้างแรมนั้นไม่ใช่กำเนิดแห่งความหนาวลมต่างหากที่ทำให้หนาวลองไตร่ตรองดูเมื่อยามลมพัดมาคราใดก็จะมีความหนาวเหน็บเพิ่มขึ้นตามนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

ู้น่าสงสารมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากทุกๆปีท่านผู้นี้จะสั่งให้ลูกศิษย์ไปหาแพะหรือแกะมาฆ่าทำพิธีเส้นสวงให้พูดผีปีศาจและญาติพี่น้องที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มากินเป็นประจำเสมอมาจนกระทั่งเป็นประเพณีครั้งหนึ่งบรรดาลูกศิษย์ได้จับแกะมาเตรียมจะฆ่าเพื่อเส้นสวงผีเหมือนที่เคยทำบังเอิญมีแกะตัวหนึ่งในบรรดาแกะทั้งหมดที่พวกเขาช่วยกันต้อนเข้าสู่ที่ประหารนั้นแสดงอาการแปลกประหลาดโดยมันส่งเสียงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้สลับกันขึ้นมาอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ลูกศิษย์คนหนึ่งจึงได้ร้องถามขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าแกะต้องพูดได้แน่ๆบอกได้ไหมเจ้าแกะน้อยแกเป็นอะไรแกะได้ตอบเป็นภาษาคนตามที่ลูกศิษย์คนนั้นคาดคิดว่าถ้าอยากรู้ก็พาข้าไปหาอาจารย์สิแล้วข้าจะบอกให้ฟังพวกเขาจึงได้จูงแกะไปหาอาจารย์และเล่าเรื่องเหลือเชื่อให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงได้ถามแกะด้วยความงงงวยเป็นที่สุดเจ้าแกะเอ้ยทำไมล่ะทำไมแกจึงหัวเราะและร้องไห้ขึ้นมาอย่างนั้นบอกข้าหน่อยได้ไหมก็เพราะข้าดีใจและเสียใจนะสิท่านอาจารย์แกะตอบเป็นภาษาคนเช่นเคยเมื่อก่อนนี้ข้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกเหมือนกับท่านและได้ฆ่าแกะตัวหนึ่งเส้นผีเพราะกรรมอันนั้นข้าเลยถูกตัดศีรษะมาถึง499ชาติแล้วก็จะครบ500ชาตินี่แหละแล้วข้าก็จะสิ้นกรรมหมดเวรเสียทีเพราะเหตุนี้ทำให้ข้าดีใจแต่อีกประการหนึ่งข้าก็อดที่จะสงสารท่านซึ่งจะต้องใช้กรรมถูกตัดหัวถึง500ชาติอย่างข้าไม่ได้จึงร้องไห้ออกมาให้ท่านเห็นนี่แหละเมื่ออาจารย์ทิสาปาโมกได้ฟังดังนั้นก็สลดสังเวชใจเกรงกลัวบาปกรรมตามสนองขึ้นมาทันทีจึงสั่งให้งดการฆ่าสัตว์ทั้งหมดและบอกกับแกะว่าเจ้าแกะน้อยเป็นอันว่าเจ้ารอดตายแล้วเราไม่ฆ่าเจ้าหรอกแกะสายหน้าพร้อมตอบด้วยเสียงปนเศร้าเป็นที่สุดว่าท่านเอ๋ยถึงท่านจะไม่ฆ่าข้าเราก็ต้องตายในวันนี้แน่แกะน้อยทำใจดีๆไว้ไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าไม่เป็นอะไรแน่ข้ารับรองข้าจะให้คนของข้าคอยติดตามระมัดระวังไม่ให้ใครรังแกเจ้าได้อาจารย์พูดปลอบโยนให้กำลังใจเสร็จแล้วก็ปล่อยแกะตัวนั้นไปโดยให้ลูกศิษย์เดินตามคอยอารักขาทุกย่างก้าวตลอดทางอนิจจาเพราะบาปกรรมที่มันสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนในที่สุดมันก็หนีความตายไม่พ้นขณะที่มันตะกายขึ้นไปเล็มกินใบไม้บนหินก้อนหนึ่งปรากฏว่ามีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาตรงก้านคอมันพอดียังไม่มีปีมีครุยหัวแกะน้อยขาดกระเด็นตกลงเบื้องล่าปล่อยให้ร่างของมันล้มกริ่งขาดใจตายขาดที่เลือดสีแดงสาดกระจายทั่วบริเวณเป็นที่อนาถยิ่งนักข้อคิดคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้สอนให้เราตระหนักรู้ว่าการเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นเครื่องเส้นสวงพูดผีปีศาจหรือญาติพี่น้องซึ่งล้มหายตายจากไปแล้วนั้นมิใช่จะไร้ประโยชน์อย่างเดียวซ้ำยังเป็นการก่อกรรมนำความเดือดร้อนมาให้ผู้กระทำด้วยยังมากมายทีเดียวกรรมย่อมสนองด้วยกรรมแท้น่ากลัวจริงๆ

ท่านเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาลมีลูกชายอยู่คนหนึ่งต้องการจะได้ลูกสะใภ้ที่ดีที่ฉลาดและมีคุณธรรมครั้นจะปล่อยให้ลูกชายหาเอาเองก็เกรงจะไปได้เอาคนไม่ดีเข้าจะมาพร่าผ่านทรัพย์สมบัติเสียหมดจึงจัดการเลือกหาให้เสียเองวิธีเลือกหาหญิงดีมาเป็นสีสะใภ้ท่านใช้การผูกปริศนาคำทายส่งไปให้บรรดาสาวนางทั้งหลายตอบปริศนามีว่ามีปลาอยู่ตัวหนึ่งจะทำอะไรกินจึงจะกินได้อิ่มและทนนานที่สุดถ้านางใดตอบได้ถูกต้องมีเหตุมีผลท่านเศรษฐีจะยกขึ้นเป็นสะใภ้โดยจัดการตกแต่งให้กับบุตรชายของท่านปรากฏมีสตรีสาวๆในละแวกนั้นส่งคำตอบมามากรายบ้างก็ว่าใส่เกลือทำปลาเค็มบ้างก็ว่าทำเป็นปลาย่างบางนางก็ทำปลาละท่านเศรษฐีไม่ชอบใจมีอยู่รายหนึ่งตอบมาว่าจะต้มจะแกงอย่างไรก็ได้เจ้าค่ะแต่ทำแล้วอย่ากินคนเดียวควรตักแบ่งให้เพื่อนบ้านพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ได้กินบ้างวิธีนี้ปลาตัวนั้นจะกินได้อิ่มและทนนานที่สุดรายนี้ท่านเศรษฐีชอบใจรับเป็นสีสะใภ้จัดการแต่งงานกับบุตรชายฝ่ายเจ้าลูกชายยังโง่อยู่ค้านพ่อของตนว่ารายที่ตอบว่าทำปลาเค็มปลาย่างน่าจะถูกกว่านะพ่อเพราะปลาเค็มปลาย่างมันอยู่ได้นานเอาไปแกงแล้วแจกชาวบ้านเพราะที่เอาไปแจกชาวบ้านมันยิ่งจะทำให้หมดเร็วเข้าไปเสียอีกผมไม่เห็นด้วยฝ่ายพ่อย้อนว่าเจ้าลูกโง่ที่เอาไปทำปลาเค็มปลาย่างนั้นน่ะมันเก็บได้นานต่างหากปัญหาของข้าให้ตอบว่ากินได้นานไม่ใช่เก็บได้นานเก็บกับกินนั้นมันต่างกันการเก็บไว้เฉยๆมันช่วยเองอิ่มได้หรือพ่อขมวดถามเจ้าลูกชายก็ยังไม่ยอมย้อนแย้งว่าถึงกระนั้นก็เถอะครับพ่อต้มแกงแล้วเอาไปเที่ยวแจกชาวบ้านน่ะผมก็ว่าไม่เห็นจะกินได้นานตรงไหนกลับจะหมดเร็วเข้าน่ะสิพ่อบอกว่าเองมันคิดสั้นข้าจะอธิบายให้ฟังปลาในถ้วยแกงที่เองตักแบ่งให้เพื่อนน่ะแม้จะหมดไปเร็วไวแต่วันหลังเจ้าปลาในถ้วยที่แจกไปน่ะมันจะว่ายกลับให้เองกินอีกอาจจะกลับมามากกว่าเก่าดีกว่าเก่าก็ได้เช่นกลับมาเป็นไก่เป็นหมูเพราะเพื่อนบ้านที่เขารับของเราไปกินน่ะไม่มีใครใจจืดใจดำหรอกคนมีหัวใจเว้ยย่อมจะรู้สึกคุณเพื่อนบ้านชาติคนมีน้ำใจน่ะเองเอ้ยไม่ยอมกินของใครข้างเดียวหรอกพวกเรามันมีวัฒนธรรมมีอะไรก็เฉลี่ยแบ่งกันพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาไม่ใช่หมูมาหมาไปเว้ยเหตุนี้แหละข้าจึงรับแม่หนูคนนี้มาเป็นเมียเองเพราะได้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันจะช่วยให้มีความอบอุ่นมั่นคงเป็นที่รักใคร่นับถือของเพื่อนบ้านนิยายเรื่องนี้เป็นทั้งนิยายตัวอย่างและนิยายปริศนาทำให้เห็นคุณค่าและอานิสงส์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ชัดเจนและอยากจะล้อมรั้วบ้านด้วยไมตรีขึ้นมาเองข้อคิดสอนใจอย่าลืมประเพณีไทยพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาคอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเมียงบ้านใกล้เรือนเคียงคอยเรียกขานไต่ถามยามทุกข์ข้าวสุกข้าวสารขาดเหลือเจือจานกันไปตามมีเนกาสีละพระเตสุขังองค์พระพุทธังท่านตรัสชี้ว่ากินคนเดียวความสุขไม่มีถึงจะอ้วนพีก็ไม่กี่วัน

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ในระบบอะไรที่ทำให้มนุษย์เรานั้นก้าวไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงหนึ่งเนี่ยมันศาสตร์เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสองสายสายหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปทางโลกจิปาทะเลยเรื่องของโลกเนี่ยนะสายที่สองเนี่ยมันเป็นสายของธรรมสายของธรรมเนี่ยมันแยกออกเป็นสามอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดจากความศรัทธาเลื่อมใสเลื่อมใสศรัทธาเกิดได้ยังไงสองเกิดจากการพิจารณาแล้วได้เหตุและผลของจิตตนเองบางคนพิจารณาไม่เป็นแค่เลื่อมใสแค่นั้นแหละได้เหตุและผลสามได้ลงมือปฏิบัติตามนั้นดังนั้นผลของการคิดเนี่ยจึงทำให้เกิดความเลื่อมใสผลของการคิดเนี่ยให้เกิดการปฏิบัติตามผลของความคิดเนี่ยเกิดให้การรู้เท่าทันรู้แจ้งทีนี้องค์สมเด็จพระพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านกล่าวถึงอารมณ์ของจิตเนี่ยมันแค่ปรุงขึ้นมันเกิดดับเท่านั้นจะเป็นฝ่ายดีหรือชั่วมันอยู่ที่จิตเราแยกออกเช่นสิ่งทั้งต่างที่เกิดขึ้นสองอย่างเช่นความร้อนเช่นความเย็นความร้อนเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นวัตถุที่ทำให้ร้อนความเย็นเกิดจากวัตถุที่ทำให้เย็นถ้าบุคคลใดเอาความร้อนนั้นมาทำประโยชน์ได้ประโยชน์ของความร้อนมีมากมายถ้าคนใดเอาความเย็นมาทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ความเย็นก็ทำให้เราใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในความร้อนและความเย็นก็ทำให้จิตของมนุษย์เนี่ยติดอยู่เหมือนกันในความร้อนและเย็นนั้นด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสหยุดก่อนพุทธบริษัทหยุดคิดให้ดีก่อนถ้าเราไปวิ่งตามสิ่งนั้นถ้าเราไปเดินตามสิ่งนั้นจนลืมคิดไปหมดสามอย่างมันตามมาหนึ่งเรียกว่าความแก่สองเรียกความเจ็บสามความตายความแก่ความเจ็บความตายที่มันสะกดรอยตามมาทั้งหมดนี้มันกลืนกินสองอย่างมันกลืนกินธาตุขันธ์ที่มีอยู่นี้ให้ลมสลายสองมันกลืนกินดวงจิตดวงใจหรือความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดให้ลมสลายไปพร้อมกันทีนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าก่อนที่ธาตุขันธ์เนี่ยจะล่มสลายดินน้ำไฟลมจะล่มสลายทำอะไรไว้บ้างมีอยู่สามอย่างหนึ่งเรียกว่าบุญสองเรียกว่าบาปสามเรียกว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าทำบุญไว้ผลของบุญทำยังไงผลของบุญทำให้มีจิตหนักแน่นภูมิใจอิ่มใจรื่นใจดีใจสุขใจเบื้องต้นข้อที่สองบุญเนี่ยทำให้เกิดแสงสว่างมีเส้นทางเดินสามบุญของใจทำให้เกิดพลังในการละวางสิ่งที่เป็นอกุศลได้ชัดเจนขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เป็นชั้นพรหมได้ชั้นเทพได้แล้วเป็นอรหันต์ได้ผลของความดีที่เป็นกุศลนี้ใช่ไหมผลของอกุศลที่เกิดจากธาตุขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่เป็นฝ่ายคิดเนี่ยทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดจิตขุ่มขุ่นมัวทำให้เกิดจิตบีบคั้นทำให้เกิดจิตเสียดแทงลงไปดังนั้นจิตของมนุษย์เราเนี่ยต้องกินความนึกคิดสองประเภทนี้ตามอัตโนมัติจึงมีเทพหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาบนโลกใบนี้บัญญัติขึ้นเรียกว่าศาสนาจริงๆแล้วมันไปจากคำสอนของผู้แยกแยะนี่เองอ่ะที่เป็นศาสนาศาสนาจึงแปลความหมายได้สามอย่างศาสนานั้นแปลว่าที่พึ่งหรือสิ่งที่ยึดมั่นสองศาสนานั้น
แปลว่าสิ่งที่เรียนรู้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติสองอย่างธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดสุขกับธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อศาสนาสอนสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เกิดทุกข์แนวของทุกข์เป็นปรัชญาเรื่องของทุกข์มากมายหลายแขนงหลายสาขาหลายมิติส่วนปรัชญาทางศาสนาคำสั่งสอนที่เป็นฝ่ายสุขมันก็ทำให้จิตเบิกบานให้ทำให้จิตอิ่มแต่ก่อนที่มันจะไปสู่สุขและทุกข์อย่างตรงไปตรงมานั้นเรียกว่ามีนโยบายสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเลือกนโยบายมา3ข้อก่อนเบื้องต้นท่านว่าทานคือการเสียสละการให้2ท่านเรียกว่าศีลคือการป้องกันควบคุมพฤติกรรมของกายเราวาจาเราจิตเราไม่ให้คิดบาปป้องกันให้บาปเกิดขึ้น 3 ขึ้นมาถึงหลักของจิตหลักศาสนาเรียกว่าภาวนาเพราะว่าภาวนาแปลว่าทำให้จิตเจริญนี่เราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแยกไปทางศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างมานะ 2 เราต้องเดินตามนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้บาปถ้าเป็นอย่างนี้ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้บาปถ้าเป็นอย่างนี้พระเจ้าคุ้มครองดังนั้นเมื่อทำผิดไปแล้วเนี่ยมีสิ่งที่แก้ไขก็คือล้างบาปนะเสร็จแล้วเริ่มต้นคิดใหม่ เนี่ยมันเอาหลักประกันเริ่มต้นคิดใหม่เมื่อเริ่มต้นคิดใหม่จิตที่เป็นอกุศลสามซากมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คำจำกัดความแน่นอนว่าถ้าใครประพฤติตามปรัชญาหรือคำสอนของศาสนานั้นนั้นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างพระเจ้าอย่างนี้ขึ้นสวรรค์อย่างเดียวได้แค่นั้นหยุดอยู่ตรงแค่นั้นทีนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยที่เรามีก็ดีไม่มีก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีต้องแก่เจ็บตายไหมรวยก็ดีจนก็ดีต้องแก่เจ็บตายไหมพระพุทธเจ้าเด็ดขาดกับพวกอื่นหมดเลยนะสอง สุขใจจึงถูกแบ่งออกเป็น3อย่างสุขใจกับความรู้สึกที่ตนเองมีสุขใจที่สุขภาพจิตที่ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสุขใจกับจิตเราเข้าถึงธรรมสบายใจที่จิตเราถึงธรรมสุขใจที่ตนเองมีสิ่งที่ตนเองมีนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงตลอดการเป็นนิจหรือไม่ตลอดการเป็นนิจสิ่งที่ตนเองมีนั้นมีความหมายแค่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเราตายก่อนมันหมดอย่างที่สองมันหมดก่อนเราตายยังไงเราก็ต้องตายทิ้งมันยังไงมันก็ต้องไปก่อนเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดไม่มีกัน 2. สุขภาพที่แข็งแรงความแข็งแรงของสุขภาพแม้โลกจะพยายามโลกพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟิตเนสอะไรสถานที่ออกกำลังกายโอเคสปาหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจะแข็งแรงไปขนาดไหนก็แล้วแต่จะต้องแก่ไหมต้องแก่แข็งแรงไปขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องเจ็บไหมต้องเจ็บจะแข็งแรงไปขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องตายไหมต้องตายเพราะสองอันนี้ทิ้งไปแล้วเรามาค้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสุขเกิดจากความมั่นใจเกิดจากความสงบใจเกิดจากความฉลาดในใจคิดดังนั้นความฉลาดในจิตของเราที่ต้องคิดเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นฉลาดในการควบคุมพฤติกรรมการกระทำไม่ให้มันไปในที่มืดฉลาดในความควบคุมพฤติกรรมในคำพูด
เพราะคำพูดทำให้เจริญทำให้เสื่อมเพราะคำพูดทำให้สุขทำให้ทุกข์ได้ไหมคำพูดทำให้มืดกับให้สว่างได้เพราะมีจิตที่เข้มแข็งมั่นคงควบคุมพฤติกรรมคำพูดนี้ให้คำพูดนี้กลมกล่อมละมุนละไมเหมือนการทำอาหารเกลือมันเค็มถ้าใส่เกลือเยอะไปก็ไม่ได้พริกมันเผ็ดถ้าใส่พริกเยอะไปก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้การใส่พอดีการทำพอดีเรียกว่าถูกรสชาติของมันแต่ในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าการทำพอดีการใส่พอดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ในมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยแยกออกเป็น8อย่างเรียกว่ามรรคมีองค์8เริ่มต้นแต่สัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านจนเรียงไปถึงตั้งสติมั่นแล้วก็ตั้งสมาธิมั่นแล้วเดินต่อไปอีกด้วยเหตุนี้พุทธโอวาทหรือพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนเรื่องจิตอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดสิ่งที่ทำให้เสียชาติเกิดทั้งหมดคือการครองโลกเพราะโลกนี้มันแบ่งออกเป็นสองซีกใช่ไหมซีกของโลกกับซีกของธรรมการอยู่บนโลกใบนี้การครองโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ผูกพันทั้งหมดท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าภาราหะรังทุกขังโลเกการแบกภาระทั้งหมดเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็ในเมื่อความแก่เจ็บตายชัดเจนในเมื่อนรกสวรรค์มีชัดเจนเราจะตัดสินใจเดินยังไงให้กับชีวิตของเราที่จะไปข้างหน้าหมายถึงดวงจิตนะไม่ใช่กายนี้กายนี้มันจบตั้งแต่ธาตุขันธ์แตกสลายอยู่แล้วไม่ถึง100ปีไม่ถึง100ปีถึง100ปีก็80 90ปลายก็ไร้แก่นสารไม่มีอะไรด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายท่านจะเดินไปทิศใดยกตัวอย่างตัณหาชเนติปุริสังจิตตมัสสวิทาวติความคิดที่เป็นฝ่ายโลกทั้งหมดเป็นเครื่องผูกมัดให้เราเดินตามไปจนวาระสุดท้ายเมื่อถึงสุดท้ายแล้วกลับลำไม่ทันที่จะมาสร้างเรื่องจิตเมื่อยกเดินไปถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะกลับมาสร้างบารมีได้ไหมรู้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไปสุดโต่งไปฝั่งโน้นแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งนำเราไปตรงนั้นก็คือความผูกมัดองค์คิดยังไงไม่ได้หรอกต้องออกไปหาความสงบแล้วล่ะตัดสินใจออกเลยไปเที่ยวหาความสงบจับผิดจับถูกเดินผิดเดินถูกมากมายไก่กองมากมายหลายอย่างเสียเวลาอดอาหารจนได้บรรลุธรรมแล้วก็มาสอนพวกเราในแง่ธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้ยากเย็นเลยที่เราจะฟังไม่เข้าใจเราสามารถรู้เท่าเข้าใจได้เราสามารถรู้เท่าเข้าใจชัดปฏิบัติและนำจิตของเราออกได้จากไอ้สิ่งที่เราเพลินไปในฝ่ายโลกเนี่ย เดินสุดตรงในฝ่ายโลกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวก็ตัวของกูเมียก็เมียของกูลูกก็ลูกของกูทรัพย์ก็ทรัพย์ของกูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเก็บสะสมได้เป็นของกูหมดส่วนหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่านก็ยอมรับนะว่าใช่แต่เป็นของสมมุติไม่เที่ยงนะของกูทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงในที่สุดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแยกออกไปเป็นของกูยึดมั่นสุดโต่งแล้วพอความเจ็บมาถึงความตายมาถึงของกูทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยอะไรจิตไม่ได้เลยจิตต้องไปโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องไปสู่ภูมิที่เป็นฝ่ายโลก
หนึ่งก็ไปตกนรกผลของจิตสองก็ไปเป็นเปรตผลของจิตสามก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นผลของจิตสี่เป็นอสุรกายก็เป็นผลของจิตผลของจิตที่คิดไปแต่มุมโลกอย่างเดียวโดยไม่ได้แยกแยะสิ่งไหนเป็นธรรมสิ่งไหนไม่ใช่ธรรมสิ่งไหนที่เป็นมรรคสิ่งไหนที่เป็นผลสิ่งไหนที่ไม่ใช่มรรคสิ่งไหนที่ไม่เป็นผลเรียกว่าหลงโลกตามโลกไปแล้วนั่นคือสิ่งของโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภาราหะรังทุกขังโลเกภาระนั่นเองที่เราแบกทำให้เราเป็นทุกข์ในโลกคำว่าโลกถึงถูกแบ่งออกเป็นสามโลกหนึ่งเนี่ยเรียกมนุษย์โลกคนในโลกมนุษย์นี้ทั้งหมดอยู่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆสี่อย่างหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินเรื่องทำมาหากินสองก็หมกมุ่นเรื่องการหาที่นั่งที่นอนสี่สามก็หมกมุ่นหาความสะดวกสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินเฉพาะเรื่องกินเนี่ยทำแทบจะไม่หยุดเลยนะครับทำจนถึงวันตายในเรื่องกินเนี่ยนะแต่บางคนกินไม่เป็นมีเหลือกินแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะกินนะในเรื่องกินสองเรื่องที่อยู่เรื่องที่อยู่เนี่ยก็คือบ้านบ้านจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อป้องกันแดดลมฝนไม่ให้ตกเปียกเวลานอนจะได้ไม่ต้องตื่นนอนให้สบายมีความหมายแค่นั้นที่นอนส่วนจะนอนในเตียงทองหรือนอนในตึกกี่ร้อยชั้นก็แล้วแต่เมื่อหลับไปแล้วไม่รู้ว่านอนบนเตียงเงินเตียงทองหรือว่านอนเพราะจิตมันหยุดออกจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทีนี้มองไปอีกอันหนึ่งเสาะแสวงหาสิ่งที่ทำให้เกิดสะดวกสบายสิ่งที่สมมุติในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่จะทำให้สะดวกสบายนั้นเราเรียกว่าเงินภาษาไทยเรียกว่าเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า money แล้วภาษาอินเดียเรียกว่าแปซ่าแล้วภาษาเขมรก็เรียกว่าสละกระดุยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของสมมุติขึ้นมาเอามาใช้บนโลกใบนี้ที่จะอำนวยความสะดวกสบายเบื้องต้นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายทั้งหมดที่เราได้ทั้งหมดมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะว่าเหตุสองอย่างหนึ่งเราตายก่อนมันสองมันหมดก่อนเราทีนี้บุคคลใดยึดติดกับสิ่งที่นี้ทั้งหมดเกิดจิตสับสนวุ่นวายไปสู่ทางโลกอบายภูมิตรงนั้นด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถที่พวกคนเคล้าหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คนเคล้าหมกอยู่ก็คือคนที่หลงเพลิดเพลินตามสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนี้ ส่วนพวกผู้รู้ถึงออกมายอมนั่งแบบนี้ถึงยอมออกไปนั่งเปียกฝนแบบนั้นถึงยอมโกนหัวไปแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีทางไปแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ดังนั้นศาสนาที่เบื้องต้นที่แปลว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้แค่ไหนโอ้ที่นี่ มันแยกระดับจิตของมนุษย์ว่าเราจะเป็นมนุษย์รู้จักศาสนาแค่ว่าเห็นพระพุทธรูปเห็นคนโกนหัวเห็นคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็เอามาคิดนี่คือศาสนาเราถ้าเราได้ไหว้แล้วเราได้กราบแล้วเราได้ทำบุญแล้วเราก็มีความสุขแล้วแค่นั้นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนั่นแค่เป็นก้าวแรกนั่นเองดังนั้นศาสนาคืออะไรศาสนา
จึงเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นที่พึ่งของกายเป็นที่พึ่งของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกชื่อว่าทานเรียกให้คนที่ไม่ค่อยรู้อะไรมากเรียกว่าบุญอ้อไปทำบุญกันเนาะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นพระท่านบอกว่าทำผ้าป่านะเคยได้ยินไหมทอดกฐินนะไปฝังลูกนิมิตนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็คือหลังคาที่คลุมให้เรานั่งนี่สิ่งทั้งหมดนี้ก็คือหลังคาที่คลุมที่ให้เราไปบวชอ่ะสิ่งทั้งหมดนี้ก็คือจีวรที่เราเอามาห่มอันเกิดจากคำว่าไปทำบุญนะไปทอดกฐินนะไปทอดผ้าป่านะเป็นเปลือกของที่พึ่งเป็นเปลือกของศาสนาเป็นเปลือกของแนวทางของมนุษย์ที่จะเดินไปสู่กระแสแห่งธรรมทีนี้ยังไม่วางเว้นกับสิ่งที่จะต้องยึดติดอีกยังไม่วางเว้นกับสิ่งที่สมมุติอีกยังไม่วางเว้นกับสิ่งที่จะต้องแบกหามอีกอ้าวคืออะไรอีกเมื่อมาบวชเป็นพระแล้วอ้าวเราเป็นอาจารย์นะนั่นเป็นอาจารย์แล้วจะเนี่ยมาเป็นอาจารย์แล้วเราต้องใหญ่กว่าพวกนั้นเราต้องใหญ่กว่าพวกลูกน้องเราต้องใหญ่กว่าเป็นลูกศิษย์เราต้องใหญ่แก่พวกนั้นนะเราเป็นอาจารย์แล้วมีความสำคัญอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งอ้าวเราเป็นเจ้าวาดเราต้องดูแลคนหมดในอาวาสนี้เราจะต้องควบคุมกันหมดทั้งอาวาสนี้การเป็นเจ้าวาดก็คือการแบกภาระของบุญการเป็นเจ้าวาดคือการแบกภาระของหมู่สงฆ์การเป็นเจ้าวาดเรียกภาษานั้นว่าสัมสมภารหรือเรียกแปลเป็นภาษาไทยว่าสัมภาระยึดติดอีกแล้วสมภารอีกต่อมาอีก นอกจากการได้เป็นสมภารแล้วโอ้ขึ้นมาอีกได้เป็นพระครูเมื่อเป็นพระครูแล้วโอ้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นของสมมุติหรือเป็นจิตที่เป็นพุทธะแท้เป็นของสมมุติแต่ถ้าจิตของเรารู้ทันแค่เราเป็นสมภารรู้ทันแค่เราเป็นอาจารย์รู้ทันแค่เราเป็นพระครูเราไปไม่ถึงจุดของธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วเรายังต้องมีสิ่งที่ทำให้หลงยึดติดอีกอย่างเนี้ยต่อจากนั้นไปทางโลกจะแนกการควบคุมการประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นสมภารแล้วเมื่อเป็นเจ้าวาดแล้วต้องเป็นเจ้าคณะตำบลดูแลคนตำบลโอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งทั้งตำบลใหญ่มาถึงอำเภอใหญ่มาถึงเป็นเจ้าคณะจังหวัดเมื่อฝ่ายสงฆ์ฝ่ายศาสนาแยกออกมาเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้ว ไปลงคิดตัวเองอีกว่าเราใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้รู้ไหมว่าฉันเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมารฝ่ายวิบากกรรมเอ้ยรู้ไหมมันอยู่ภายใต้ความแก่น่ะรู้ไหมว่าอยู่ใต้ความเจ็บความตายรู้ไหมเราใหญ่นะมึงพ้นจากอุ้งหัดเราไปไม่ได้นะถ้าจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันต้องอยู่ภายใต้ความแก่เจ็บตายนะเราควบคุมตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านใหญ่จริงๆเนี่ยใหญ่ไปกับเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเขาเรียกเจ้าคณะภาคเรียกเจ้าคณะภาคแล้วก็เรียกเจ้าคณะหนใหญ่หยุดการปกครองของสงฆ์อยู่แค่นั้นศาสนาอยู่แค่นั้นเลื่อนจากพระครูมา เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณสามัญเจ้าคุณสามัญนี่เป็นของจริงหรือของสมมุติของสมมุติแยกแยะสุขทุกข์ได้ไหมแยกแยะไม่ได้เจ้าคุณสามัญนี้เข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ไหมเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมบอกไม่ได้เ
แล้วสิ่งที่จะนำเราไปสู่เข้าถึงมรรคผลนิพพานน่ะคืออะไรก็คือการฝึกสติการฝึกสมาธิก่อให้เกิดปัญญาแยกแยะไปแล้วการเวลากลืนกินชีวิตเราไปทุกวันหรือไม่แล้วถ้าชีวิตมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไปได้ไม่ไกลสมาธิก็ยังไม่ทำบุญก็ยังไม่พร้อมบารมีก็ยังไม่พร้อมต้องตกไปเป็นสมบัติของโลกหมดที่เป็นฝ่ายโลกอีกซีกหนึ่งผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลาย

0: ตายเรียกว่ารูปเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพเทวดารูปเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอรหันต์มันอยู่ที่การฝึกจิตตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเจ้าคุณราชเจ้าคุณเทพเจ้าคุณธรรมเจ้าคุณพรหมสมเด็จพระสังฆราชล่ะก็ตามนี้หมดเลยตามมรรคผลนี้ทีนี้สิ่งที่สมมติมาจากที่อื่นที่เป็นผู้มอบให้คือสิ่งนี้ส่วนรางวัลที่เป็นสัจธรรมที่เป็นผลความดีจริงๆที่มีในมนุษย์นี้ผลของจิตสงบได้รางวัลมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างสัก3ข้อข้อที่1ได้ความสุขข้อที่2ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนหมดอย่างที่3ได้ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางเท่ากับเราไม่แบกภาระเมื่อเราไม่แบกภาระจิตของเราก็จะดำเนินไปสู่กระแสแห่งธรรมที่ละเอียดลึกลงไปอีกชั้นของการรู้ธรรมซึ่งเรียกว่าในเบื้องต้นตกกระแสเรียกว่าตกมรรคตกกระแสเรียกว่าตกกระแสโสดาบันแต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์ข้อที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเอกพีชีหมายความว่ารออีกภพหนึ่งอีกชาติเดียวจิตลงทางแล้วเมื่อปฏิบัติในชาตินี้ก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้ทำบารมีมาสมบูรณ์สองเรียกว่าโกลังโกละขาดบารมีบางอย่างในการเสียสละในการรักษาศีลในการให้ต้องตายไปจากตระกูลนี้ไปเกิดในตระกูลนี้แล้วก็บำเพ็ญบารมีต่อแล้วก็สามารถเข้าไปสู่ขบวนการแห่งธรรมได้สามารถไปสู่ขบวนการแห่งการบรรลุธรรมได้แต่จิตต้องตกกระแสก่อนจิตต้องตกกระแสพระอรหันต์ก่อน
1: ถ้าตกแล้วไม่กลับให้อาบาย
0: มีสิทธิ์กลับไปอีกได้แต่ว่าอยู่ที่ภูมิต่อไปอีกอ่ะอยู่ที่ภพต่อไปอีกชาติที่หนึ่งชาตินี้ถ้าเราหยุดอยู่ประมาณนั้นมันก็ได้แค่ขึ้นเทพแต่ว่ามันนานมากกว่าจะลงจากพระอินทร์พระพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาอีกมันนานมากข้อที่3เรียกว่าสัตตขัตตุปรมะเกิดตายได้7ชาติบำเพ็ญได้7ชาติจึงบรรลุพระอรหันต์ในอริยมรรคของจิตที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อจิตตกกระแสแล้วตกโสดาบัน3แล้วเนี่ยเรียกว่าตกโสดาบันเนี่ย3เนี่ยสามารถยังจิตของตนเนี่ยให้หลุดไปได้ในชาติเดียวนี้อันที่2ย่อมให้หลุดได้ในชาติที่เราเปลี่ยนสกุลก่อนเพื่อบำเพ็ญบารมีเช่นทานบารมีไม่พอท่านหลวงพ่อถึงพยายามทำแต่ทานทำแต่ความดีทำแต่บารมีสร้างแต่กุศลอย่างเงี้ยมีอุปสรรคไหมมีถอยไหมถอยไหมไม่ถอยขณะของจิตมันก็เดินไปแบบนี้เรื่อยไปจนถึงจุดสุดท้ายคือลมหายใจหมด3ได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่อยู่ที่จิตของเราหมดภาษาบาลีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งทุกคนชาวพุทธเนี่ยจำได้หมดตนเป็นที่พึ่งของตนมนุษย์เราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยอายุจะ50-60แล้วเนี่ยยังไม่มีข้อคิดเรื่องทรัพย์ภายในเลยเมื่อ60-70ไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสสลับมาบวชไม่ได้มีโอกาสสลับมาฟังธรรมไม่มีโอกาสสลับมาพิจารณาจะมีอะไรเป็นแก่นสารกับชีวิต เมื่อหลุดล่อยไปล่องไปจากโลกนี้แล้ว

ความขาดทุนอย่างใหญ่หลวงความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ก็รออยู่อย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่ได้คิดตรงนี้ทางภาษาพระเรียกว่าอัตตาอัตตาตัวตน เราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเลยนะทั้งทางโลกและทางธรรมเราเป็นเจ้าวาดนะเราเป็นเจ้าคณะตำบลนะเราเป็นเจ้าคณะอำเภอนะเราเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะเราเป็นพระครูนะเราเป็นเจ้าคุณนะเราเป็นเจ้าคุณสามัญนะตามลำดับไปสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวอัตตาที่แฝงไว้ในจิตจนลืมมีโอกาสค้นหาสัจธรรมในจิตของตนเองเมื่อจิตของเราไม่ได้ค้นหาสัจธรรมในจิตแล้วปล่อยให้จิตล่องลอยไปตามสิ่งที่สัมผัส3อย่าง 1. วิ่งไปตามสิ่งที่จิตปรารถนาเมื่อจิตเห็นสิ่งที่ชอบ 2. วิ่งไปตามสิ่งที่จิตปรารถนาเมื่อจิตได้ยินในสิ่งที่จิตชอบ 3. วิ่งไปตามสิ่งที่จิตปรารถนาในสิ่งที่จิตคิดทั้งหมดถ้าสิ่งที่เราได้ยินมันเป็นของไม่เที่ยงเราวิ่งตามความว่างเปล่าวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีไม่สิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราคิดทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเจ้าวาดก็ทำอะไรไม่ได้เพราะวิ่งตามสิ่งที่สมมติเพราะเหตุแห่งอัตตาตัวตนเพราะเหตุแห่งอัตตาที่ตนเองนั้นมองเห็นแค่นั้นรู้เท่าเข้าใจชัดแค่นั้นว่าเป็นตัวตนของเราแท้ที่จริงแล้วเจ้าอาวาสก็นอนรอความแก่ความเจ็บความตายเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็นอนรอความแก่ความเจ็บความตายแท้ที่จริงแล้วเจ้าอาวาสพระครูเจ้าคุณเจ้าคุณสามัญก็นอนรอความแก่เจ็บตายมาถึงจิตฝ่ายมารบอกว่าโอ้ยเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมดานะทุกคนก็ต้องรอแก่เจ็บตายอย่างนั้นเองไม่มีอะไรเป็นธรรมดาธรรมชาติเรื่องของบุญเรื่องของจิตที่สะสมบุญไว้ได้เท่าไหร่ภูมิเป็นที่ไปต่างกันทันทีเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระหรือเรื่องของโยมมันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นพุทธะโดยตรงไม่มีสิ่งอื่นไหนเลยในจักรวาลนี้

คนลงมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: ธุชนทั้งหลายวันนี้เนื่องจากในการทอดกฐินได้นำกฐินมาจากนครหลวงแล้วก็มีในผู้การสัทธาริชัดเป็นประธานมีคุณอาคมวิทยุ01เป็นผู้นำแล้วก็มีชาวบ้านมงวายทุกคนเป็นผู้ประทับทุกปีที่พบมาก็เข้าใจว่าใครเป็นผู้ประทับพบทุกปีทั้งวัดประพงเลยก็ได้วัดมงวายก็ทั้งวัดต่างๆหลายวัดก็นับว่าพวกญาติโยมทั้งหลายนี้ตั้งอกตั้งใจได้ทำบุญสุนทานอย่างพอใจกันทุกคนจะมานอนตามป่าตามดงทุกยากลำบากก็มีกลัวภัยอันตรายต่างๆก็อันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุที่จะให้เราพิจารณาว่าศรัทธาที่มาในทุกครั้งทุกคราวนี้เป็นศรัทธาที่แปลกประหลาดและวิทยุ01นี้ก็ส่วนมากประชาชนทั้งหลายนั้นเลื่อมใสมากไปง่ายมาง่ายกินง่ายนอนง่ายทุกง่ายทุกอย่างแล้วไปที่ไหนไม่ทำความเดือดร้อนไปที่ไหนทำความให้สะดวกแล้วประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ใจบุญทุกคนพูดอะไรก็เข้าใจกันถึงแม้ว่าสู่วัดป่าก็ยิ่งร้ายห้องน้ำก็ไม่สมบูรณ์อะไรก็ไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใจเราสมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์กันไปหมดทุกอย่างนะแน่กว่าวันนี้อาตมานั่นนะก็ไม่นึกว่าจะได้มาปริโยปราวแล้วก็จะกลับไปวัดประพงเพราะว่าญาติโยมทุกคนควรรู้ว่าปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายมันจะเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าเรายังอาศัยมันอยู่นะเมื่อมันไม่สบายอะไรเราก็ไม่พร้อมระบบประสาทนี่ก็เสื่อมไปที่จะพูดไปในวันนี้หรือวันหลังหรือวันต่อไปนั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากจิตใจซึ่งสั่งสมไว้แล้วหลายปีนานส่วนจะจำสิ่งอื่นในปัจจุบันนี้เข้ามาสู่วงจิตนั้นน้อยที่สุดเพราะว่าระบบประสาทมันเสื่อมนี่นั้นเป็นเหตุอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่กลับวัดเพราะว่าพระน้อยแต่มากอยู่แต่ว่าเป็นพระที่บวชใหม่ที่มีชำนาญในการงานจำเป็นอาตมาก็ต้องอยู่ทำหน้าที่ทำธุระหน้าที่อันนี้พอสมควรเนี่ยเราพูดการพูดธรรมะวันนี้โดยมากจะพยายามเอาพระฝรั่งซึ่งในองค์รวมอยู่นี่หลายปีแล้วจะพูดธรรมะแก่ญาติโยมเป็นส่วนมากมีท่านพระปาการูเป็นประธานและก็มีหลายองค์ปัจจุบันนี้มีพระปาการูเป็นประธานในวัดนี้ชุเมโทท่านอาตมาเลยไปจับไปที่หลวงปู่มันรอนหลายองค์สี่องค์ให้ท่านทำ ธุระหน้าที่อยู่เมืองนอกเพื่อเรื่องสันประชาชนทั้งหลายคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายในกรุงระดอนนั้นเข้ามาสู่เมืองไทยอบรมเป็นต้นว่าจะมาเป็นการอุปราชคือนักบวชก็ต้องมาอยู่นั่นก่อนก็ให้ถึงมีตัวฝึกถึงแม้จะบรรพชาก็บรรพชาเป็นสมณีก็ต้องส่งไปให้พระเตอร์สารสีซึ่งเป็นพระเถระในกรุงระดอนในปัจจุบันนี้เพียงเป็นสมณีเท่านั้นนอกนั้นก็ให้ส่งมาวัดประโคมาวัดอนาชาตินี้เพื่ออบรมบ่มนิสัยต่อไปแต่แล้วก็ท่านสุเมโธท่านก็เคารพปัจจมามากทุกองค์อ่ะก็นึกว่าท่านทั้งหลายนั้นเคารพกันเป็นเมืองไทยเราเมื่อไปถึงเมืองนอกจะเคารพอุปถัมภ์ประทานอย่างดีเหลือพระปาการูที่อยู่นี่พระปาการูนี่ก็เก่งเหมือนกันนะพูดภาษาลาวก็เก่งเหมือนกันทุกอย่างไปกันได้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นนะถึงแม้ว่าสนใจในพุทธศาสนานี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ซึ้งอะไรกันมากมายเพราะว่าไม่ได้สนใจจริงนั่นเองอาตมาไปสอนกรรมฐานอยู่เมืองนอกรู้สึกว่าเขาเอาจริงแต่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าเนาะวันพระไม่รู้จักไม่รู้แต่เขามาทุกวันไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราหนึ่งถึงเคยชะลอเอาวันพระวันพระไปวันพระทุกวันทุกวันแล้วก็เรียกว่าสำคัญมากทีเดียวถ้าโยมผู้หญิงผู้ชายทำได้อย่างนั้นทีนี้เมื่อไปถึงกรุงดันดอนเท่านั้นไปถึงพวกฝรั่งในโรงแรมระยะโกโกไม่มีวันพระแต่มาวัดทุกวันพอมาถึงทุ่มทุ่มก็เป็นทุ่มเลยพอทุ่มหนึ่งมาถึงปั๊บเลยทางหลายกิโลก็มาทุ่มนั่งแล้วไม่ได้อบรมเรื่องนี้สมาธิปัญญาเรื่องนี้ไม่ได้อบรมจิตเลยอบรมจิตก็บางคนก็สนใจว่าเรียนถามอาตมาบ่อยๆว่าท่านอาจารย์ไม่รู้ภาษาเขาทำไมไปสอนเขาหน้าสอนกันยังไงทุกแห่งสนใจกันอย่างนี้อาตมาว่าภาษานั้นอันภาษานั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิรุตติภาษาท่านแตกฉานในนิรุตติภาษารู้จักภาษาทุกอย่างเรารู้สึกกันว่าภาษานี้เรารู้จักกันแต่ว่าเพียงว่าคำพูดเท่านั้นพูดกับเห็นภาษาถิ่นพูดภาษาลาวพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเราเห็นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาที่สำคัญมากก็นึกว่าต้องได้ภาษานี้จึงสอนธรรมะได้ในความเป็นจริงนั้นนิรุตติภาษานะภาษานั้นที่ลึกลับยิ่งกว่านี้มากให้ทำความเข้าใจลึกซึ้งมากภาษานี้อันนี้มันคำพูดเราไปเรียนภาษาอังกฤษได้ก็ดีใจกันไปเรียนภาษาอะไรได้มาก็ดีใจกันภาษาอันนี้เฉพาะภาษานี้มันเป็นคำพูดนะมันจะรับความชั่วอะไรอะไรยังไม่ได้จะรับกิเลสอะไรอะไรยังไม่เป็นพูดแต่เพียงรู้ว่าภาษาเท่านั้นเรียกว่าสุนัขก็เป็นสุนัขแมวก็เป็นแมวไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติดึกซึ่งในมันมีภาษาที่นิรุตติภาษานั้นไปยิ่งกว่านั้นไม่มีถ้าใครได้ภาษามากๆก็ยิ่งพอกกิเลสขึ้นมามากเหมือนกันยิ่งยกหูชูหางขึ้นว่าเราได้ภาษาดีแล้วนี้เป็นต้นภ ภาษาที่พระพุทธเจ้ากันว่าในนิรุติภาษาท่านแตกฉานในภาษานั้นภาษาของกายก็มีภาษาของจิตก็มีภาษาของทุกสิ่งสารพัดมันมีภาษาทุกอย่างภาษานั้นหมายความว่าให้ทำความมันนั้นให้เข้าใจเราจะยกมือขึ้นเช่นนี้ก็เป็นภาษาอันหนึ่งเราจะพยักหน้านี่ก็เป็นภาษาอันหนึ่งเราจะเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างนั้นทำให้รู้ภาษากันทำให้จิตบริสุทธิ์แล้วก็รู้ภาษากันทุกภาษาแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะแก่ประชาชนทั้งหลายทุกประเภทนั้นแม้แต่เราคนชั้นต่ำชั้นสูงแม้แต่เราสัตว์ที่เราฉันท่านก็รู้ภาษามันมีเพราะอะไรนี่เพราะอะไรนี่ภาษานี่มันอยู่รอบตัวของเราทั้งนั้นเมื่อทำจิตให้เป็นผู้บริสุทธิ์เฉลียวฉลาดในด้านจิตแล้วนะมันก็ทำความเข้าใจให้สัตว์รู้ได้นะทำความเข้าใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญมากแต่ฐานในภาษานี้คือทำความเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อบุคคลเราได้เข้าใจในภาษาทั้งหลายเหล่านี้แจกแจงแล้วนะมันสบายใจภาษาจิตนี้เพราะว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายเป็นต้นเมื่อรับอะไรมาแรงมาทิ้งให้จิตจิตเป็นผู้ทำงานจิตเป็นผู้ที่ทำงานตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะทั้งหลายออกมาก็มาทิ้งให้จิตถ้าจิตไม่รู้ภาษามันก็แย่จิตต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้เฉลียวจะต้องเป็นผู้ฉลาดมากรอบคอบซึ่งทรงรักษาอายตนะทั้งหลายได้อันนี้เป็นภาษาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้มันเป็นภาษาที่รู้เกิดจากการปฏิบัติอันบุคคลทั้งหลายจะเรียนก็ไม่รู้เมื่อมันจะรู้ก็ไม่ได้เรียนจะต้องปฏิบัติและภาษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวมกันที่ภาษาธรรมะยกตัวอย่างง่ายๆน้ำชาที่เราต้มมันร้อนนี่ร้อนไอ้คำที่ว่าร้อนเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าร้อนภาษาปากีสถานเรียกว่าฮ้อนภาษาอังกฤษเขาว่าฮอตหรือเขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ภาษานี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต่างคนต่างภาษาพูดไปแต่กับความร้อนอันเดียวกันนั่นเองนะอยากจะปฏิบัติดูว่าภาษานี้มันรวมกันที่ตรงไหนภาษาร้อนมันรวมกันตรงที่เอานิ้วมือไปจุ่มดูเท่านั้นนะให้คนจีนเอานิ้วมือไปจุ่มน้ำร้อนไอ้ความร้อนนั่นมันไม่แปลกกันให้ฝรั่งอังกฤษเอามือไปจุ่มลงไปในร้อนไอ้ความร้อนมันไม่แปลกกันแต่มันแปลกแต่ภาษาเขาพูดไอ้ความร้อนมันเหมือนกันจนนั่นถ้าใครรู้จักความร้อนเนี่ยแปลว่ารู้จักกันหมดทุกคนเลยแม้แต่รสสัตว์ที่เราฉันมันก็รู้ว่าร้อนแต่ภาษาเขาพูดมันก็ไม่รู้มันไปคนเดียวกันมันไปคนละทิศคนเดียวทางนี่คือความรู้ทั้งหลายมันเป็นรวมปฏิตุงมันร้อนอาการร้อนเป็นอย่างไรอาการร้อนเป็นอย่างไรนั้นทุกคนจะต้องมีอาการอย่างเดียวกันทั้งนั้นแต่คำพูดที่ว่าความร้อนนั้นไม่เหมือนกันนี่เป็นภาษานี้ภาษาที่มันร้อนมันรวมกันอยู่นั้นน่ะมันเหมือนกันทั้งนั้นมีฉะนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะจะอยู่ในคนอาทิตย์จะอยู่ในคนทางจะอยู่คนมุมโลกอะไรก็ตามทีเถอะมันเป็นอันเดียวกันเลยคือความร้อนนี่ภาษานี่สำคัญฉะนั้นเมื่อเราแตกฉานในภาษาทางในแล้วภาษาธรรมะแล้วถึงไม่พูดกันไม่ได้ก็สบายตานี่มองดูแล้วก็มันเป็นภาษาแล้วนะคนโกรธกันตาเป็นยังไง อบใจกันตาเป็นยังไงกิริยาเป็นยังไงมันเป็นภาษาทั้งนั้นน่ะนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเฉยๆไม่เป็นภาษานะเนี่ยเมื่อเรารู้จักว่าความร้อนอันนั้นมันรวมที่เดียวกันนั้นน่ะคือภาษาเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเต็มที่แล้วยกถ้วยน้ำร้อนมาก็เข้าใจกันแล้วว่าใครๆก็ว่ามันเป็นยังไงว่ามันร้อนเข้าใจในระบอกกันแล้วว่ามันร้อนจับไฟขึ้นมาจะนี่มันเป็นแสงโครงนี่ก็ใครก็เข้าใจว่ามันร้อนนี่ภาษานี่มันเป็นภาษาที่ถึงจุดเดียวกันแล้วฉะนั้นไม่ต้องสงสัยในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแต่วันนี้จะพยายามสอนจิตเพราะว่าการฟังธรรมหลายสิ่งหลายอย่างได้เคยทำมาแล้ววันนี้ตั้งใจฟังให้มีการภาวนาไปด้วยนะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีรากฐานเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้สามประการนี้เป็นรากของพุทธศาสนาหรือเป็นรากของความจริงทั้งหลายเป็นรากของความตรงแน่วแน่ทั้งหลายก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนี้ก็คือหมุดอันหนึ่งหลักหมุดอันหนึ่งสมาธินี่ก็เป็นหลักที่สองปัญญานี่ก็เป็นหลักที่สามถ้าเราจะทำให้มันตรงไปตั้งหมุดที่ลงไปเอาหมุดที่สองมาตั้งเข้าไปเราจะมองดูหมุดที่หนึ่งนะหาหมุดที่สองคือสมาธิแล้วก็เริ่มไปหาหมุดที่สามคือปัญญาทั้งสามหมุดนี้ตรงถูกต้องเห็นได้ถูกต้องดีเพราะธรรมะก็ทำความเห็นให้เราถูกต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อความถูกต้องทั้งหลายนี่ได้เรียกว่ารวมความจริงกันมาอยู่ที่ความถูกต้องไอ้ที่มันตรงไปตรงมานี้ถ้าจริงเอารากฐานคือศีลคือสมาธิปัญญาเพราะมีหมุดสามหมุดนี้แล้วนะมันไม่เคลไปทางไหนหรอกมันตรงทั้งนั้นแหละดูหมุดที่หนึ่งใส่หมุดที่สองดูหมุดที่สองใส่หมุดที่สามสามหมุดแล้วนะมันจะตรงภูเขาก็พังทั้งนั้นนะมันตรงทั้งนั้นนะมันไม่ออกไปที่ไหนหรอกฉะนั้นรากของพุทธศาสนานี้หรือรากของความจริงนี้ก็คือมีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ว่าเราทั้งหลายพูดกันข้ามไปข้ามมาบ่อยว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาใครก็พูดครอบทั้งนั้นเนี่ยว่าศีลนั้นมันเป็นอะไรว่าสมาธิมันคืออะไรนะปัญญามันเป็นอะไรมันเป็นไปพบกันอย่างไรมีอยู่ในใจของเราหรือไม่นี่สำคัญสำคัญมากหมุดทั้งสามนี้ถ้ามีอยู่ในใจของเราแล้วเราจะตรงไปถึงสัจธรรมเลยจะมีทุกข์มันก็เป็นสัจธรรมจะมีสุขมันก็เป็นสัจธรรมจะเป็นยังไงยังไงมันก็เป็นสัจธรรมเพราะว่ามันตรงแน่แน่อยู่แล้วฉะนั้นรากฐานของพุทธศาสนาที่ตรงนี้ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นรากฐานของการประพฤติปฏิบัติเราควรคิดดูว่าศีลนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำเหมือนกันกับที่ว่าคนไม่มีศีลนั่นคือความสกปรกกายมันสกปรกใจมันก็สกปรกการพูดก็สกปรกทั้งสามอย่างกายวาจาใจสกปรกหมดเนี่ยศีลนั่นก็คืออาการสุบูหรือแฟตจะมาชำระเครื่องสกปรกนั้นออกจากผ้านั้นหรือศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นสบู่หรือแฟตที่จะมาฟอกกิเลสทั้งหลายในดวงใจของเราหรือความผิดทั้งหลายให้หมดไปในเป็นสิ่งที่สะอาดเมื่อจิตมันสะอาดหรือเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วจะรับน้ำย่อมอะไรทุกอย่างเอาสีเหลืองมาย่อมสีแดงสีเขียวทุกประเภทเลย ถ้ามันสะอาดแล้วมันย่อมแล้วมันก็กินก็เหมือนกันก็ที่ว่าเราถ้ายกความผิดออกจากจิตของเราแล้วจากกายจากวาจาของเราไอ้ความผิดไม่มีทางกายทางวาจาแล้วก็จิตใจมันก็สะอาดของที่สะอาดนั่นก็ควรแล้วควรแก่การย่อมย่อมธรรมะแล้วเหมือนกันกับผ้าควรแล้วย่อมสีเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วถ้าผ้าไม่สะอาดจะไปย่อมสีก็ไปยิ่งร้ายผ้าสกปรกก็สิไม่ต้องทำให้สะอาดไปย่อมสีดิมันยิ่งทำให้ร้ายกว่าเก่าเลยไม่สวยเลยอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆเปรียบอย่างนั้นใส่ธรรมะเรียกว่าศีลอันนี้ก็คือปกติสีเรนะโดยปกติสีเรนะโดยปกติอาการปกติเป็นอย่างไรอาการปกติเป็นอย่างไรอาการที่ปกตินี่ก็คือไม่สวดเสไปทางไหนเป็นปกติไม่หวั่นไหวทางไหนเรียกว่าสีเรนะโดยปกติขาวสะอาดรอบอยู่ไม่คร่ำไม่คร่าไม่อะไรอะไรทั้งนั้นเป็นปกติกายวาจาของเราก็เหมือนกันทั้งนั้นมีกายปกติมีวาจาเป็นปกติแล้วนะมันก็ไม่มีโทษอะไรทั้งนั้นเป็นปกติเมื่อความผิดที่มันมีทางกายทางวาจาเราไม่มีแล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างไรจิตใจมันก็สบายจิตใจมันก็สงบสงบเพราะไม่มีโทษสงบเพราะไม่มีเรื่องอะไรมากสงบเพราะปราศจากความโลภไอ้ความโกรธไอ้ความหลงมันสงบอย่างนี้ความสงบนั่นแหละมันจะเป็นสมาธิไปกลางๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตสะอาดแล้วเมื่อกายวาจามันสะอาดแล้วจิตมันก็ไม่มีโทษมันก็สงบไอ้ความสงบนั้นมันเป็นผลเกิดมาจากกายวาจาที่สะอาดกายวาจาที่สะอาดนั้นเป็นเหตุให้จิตสงบเมื่อจิตสงบลงนั่นแหละเป็นเหตุไม่ให้จิตวุ่นวายเมื่อจิตไม่วุ่นวายนะปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วจบกับเรื่องปัญญารู้เรื่องอะไรทุกสิ่งสารพัดอย่างซึ่งที่ว่าไม่รู้ไม่มีนะเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายให้เราพิจารณาร่างกายของเรานี้ทำไมพิจารณาร่างกายของเราทำไมพระพุทธองค์ท่านสอนว่าคนทุกๆคนก็เหมือนคนทุกๆคนอย่างเราที่ฟังธรรมรวมในศาลานี้ก็เหมือนกับคนที่อยู่วัดที่ยังไม่มาฟังธรรมเหมือนกันเราดูเราคนเดียวเห็นแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างไรคนในจักรวาลนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนกันกับเรามันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักให้พิจารณาในร่างกายของเราให้ถึงก็เพราะว่าเห็นร่างกายของเราส่วนเดียวเท่านั้นแหละเห็นหมดไม่ต้องสงสัยเหมือนกันทั้งนั้นสภาวะสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบเช่นนี้แล้วเป็นสมาธิมีเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี่แหละญาติโยมยาวทั้งหลายยุ่งเหยิงกันอยู่เรียกว่าทำกรรมฐานเป็นอย่างไรการภาวนาเป็นอย่างไรสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเหล่านี้ตอนหัวค่ำเย็นๆนี่ก็เลยยินโยมไปสงสัยน้องพ่อปฏิบัตินี่หายใจออกพุทโธพุทโธบางองค์ไม่ต้องว่าพุทโธหายใจเฉยๆก็ได้บางองค์ก็บอกสัมมาสัมพุทโธอีฉันวุ่นเดือดเกินไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะอันนี้อาตมาเออยังไม่ออกจากบ้านนั่นนะยังอยู่ในบ้านยังวนอยู่ในนี้ ไอ้ความเป็นจริงนั่นการทำกรรมฐานนี่นะกรรมะแปลตามศัพท์ว่าการงานกรรมะการงานฐานะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำเรียกว่าการงานการงานในทางพุทธศาสนานี่แหละเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของการกระทำมันเป็นหลักการนั่นเองเรียกว่ากรรมฐานนี้ทำยังไงกรรมฐานหลายอย่างจะทำจิตให้สงบนี้เพราะว่าจิตของเรานี่นะส่วนทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดมีกายกับทวีเท่านี้ส่วนใหญ่มันจะออกไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะมันมีกายกับจิตเท่านี้ย่อมาแล้วธรรมะปฏิผู้ปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายกับจิตของเราเท่านี้จิตของเรานี่เป็นผู้ที่รับภาระอะไรมากทุกอย่างนะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นปกตินะจิตของเรานี่มันหลงมันหลงสมมติอันนี้แล้วมันจะมองไปข้างนอกมันก็ตามรู้ไปเห็นอะไรก็ตามต่อมาจิตเนี่ยเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปกติอยู่นั่นแหละเห็นว่าไม่เป็นปกติแล้วนะเห็นว่าสกุลร่างกายเนี่ยมันไม่เทียมเขาคอยใจบอกมันเทียมแล้วสกุลร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อมีตัวตนของเราแล้วไอ้ของของเรานั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเขาผู้หุ่นอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็นึกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้โทษเขาแล้วก็ให้คุณเขาเขาจึงมีความดีใจกว่าเขาจึงมีความเสียใจกว่าเพราะใจอันนั้นไม่รู้จักว่าปกตินั่นคืออะไรไอ้ความเป็นจริงธรรมชาติทุกอย่างสารพัดดินฟ้าอากาศนี้ความร้อนความหนาวทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อเขาจะร้อนเขาก็ร้อนเมื่อเขาจะหนาวเขาก็หนาวเมื่อเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่รู้จักปกติเห็นมันผิดจากปกติไปไอ้ความเป็นจริงนะธรรมชาติทั้งหลายเขาถูกแล้วเราเข้าใจว่าเขาผิดความเป็นจริงเรานี่เองผิดไปหาว่าคนอื่นนั้นผิดของอื่นนั่นเป็นปกติหาว่าของอื่นไม่เป็นปกติไอ้ความเป็นจริงเราไม่เป็นปกตินั่นเองเขาเป็นปกติอย่างนี้ก็มันหลงอย่างนี้ก็คือจิตมันหลงนะมีฉะนั้นการจะให้อบรมจิตอบรมจิตของเราเนี่ยจิตนี่มันคืออะไรจิตนี่ก็ถูกสมมติมาทีนึงจิตนี่มันคืออะไรจิตนี่มันก็ไม่คืออะไรมันก็คือจิตจะให้มันคืออะไรเพราะจิตนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรแต่รู้สึกทุกคนมีไหมมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นนะแต่พูดถึงส่วนจิตที่เราสมมติกันคือผู้ที่รับรู้อารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ที่เขานินทาเขาเสนอเสริญมานั้นใครเป็นคนที่รับรู้เขาสมมติคนคนนั้นเรียกว่าจิตเขาเรียกว่าอาการเช่นนั้นนั้นเรียกว่าจิตผู้ที่รับรู้อารมณ์เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจแล้วเขาก็ดีใจเขาก็รู้ไปตามอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นที่ไม่ชอบใจเขาเขาก็เสียใจไปตามอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าจิตไม่เป็นปกตินะสิ่งอื่นเป็นปกติอยู่ไอ้ความร้อนความเย็นเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วจริงๆวุ่นเกิดความวุ่นวายอยากให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยลำบากสิ่งที่เป็นปกติอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาซะเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่รี่เป็นอย่างเกิดสังขารความปรุงแต่งอันนี้จะต้องทำอย่างนี้อันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นวุ่นวายอยู่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าจิตเป็นคนหลงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นเป็นคนหลงผู้ที่รับรู้ส่วนใดที่รับรู้อารมณ์ส่วนนั้นท่านสมมติท่านเรียกว่าจิต ที่มีอยู่ในเรานี้เราจะมองในตัวของเรานี้เราจะรู้สึกว่ามันมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่ผู้ที่รับอารมณ์มันมีอยู่อารมณ์มันก็เป็นส่วนอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันเป็นคนละส่วนมันเป็นคนละส่วนกันถ้าเราแยกจิตมันเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้เราก็พอมองเห็นได้ว่ามันคนในอย่างแต่ความจริงนั้นคนไม่ได้พิจารณาเห็นอารมณ์กับจิตเป็นอันเดียวกันเลยก็ตามอารมณ์นะเมื่อตามอารมณ์นั่นเป็นต้นก็ไม่รู้จิตของเจ้าของแยกจิตกับอารมณ์ออกกันไม่ได้นะเมื่อได้อารมณ์ไม่ดีมากระทบจิตก็วิ่งเข้าไปหาอุปทานก็เกิดทุกข์ไปเรื่อยถ้าเราแยกออกไปอารมณ์ที่มันไม่ดีกับจิตที่รับรู้มันคนในอย่างกันนะไอ้ผู้ที่รับรู้ถ้าเราเห็นมันระวางใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็ไม่ทุกข์มันเป็นปกติอยู่เหมือนกันกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก12กิโลนะวางอยู่ตรงหน้าเรานี่สมมตินะทีนี้ไอ้ความหนักนะมันก็เป็นปกติของมันนะมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไปยกมันผิดปกติเลยทีเดียวเราต้องให้ตัวแม่หินก้อนนี้มันหนักเหลือเกินนะมันไปให้โทษเขาใจอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันไม่เหลือเกินปกติเขาเป็นอยู่อย่างนั้นถึงแม้มันหนักก็ไม่มีใครไปรับทุกข์ไม่มีใครไปรับแบกมันอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันขันนั้นเมื่ออารมณ์ที่มันผ่านมานั้นเมื่อเราไปไม่ไปรับแบกมันนะเมื่อเราปล่อยมันเมื่อเราวางมันเนี่ยความหนักมันก็ไม่มีสมมติว่าไอ้ความที่เราไปยึดสิ่งทั้งหลายเรานั้นไม่มีก็คล้ายๆกับว่าเราที่ไม่ไปแบกหินก่อนนั้นถึงแม่หินก่อนนั้นมันจะมีน้ำหนักอยู่ตัวเราก็ไม่หนักเพราะเราไม่ต้องไปแบกมันอารมณ์นั้นมันจะชั่วหรือดีก็ตามทีมันเถอะนะมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าเรารู้มันแล้วก็ปล่อยมันซะไม่ไปแบกมันไม่ไปยึดมันได้มันก็ละลายไปในอากาศนั่นเองมันไม่ตามมาถึงเราฉะนั้นเรียกว่าการกระทำผิดนี่ให้มีกำลังนั้นไม่ใช่คิดให้มันมากไม่ใช่วุ่นวายต่ออารมณ์ทั้งหลายเมื่อมาทำจิตเนี่ยจิตที่วุ่นวายเนี่ยมาทำให้มันไม่วุ่นวายทำไงล่ะมาทำกรรมฐานกันทำกรรมฐานจะทำไงเอาอะไรมาให้มันเล่นเมื่อเด็กในบ้านเราเนี่ยเด็กในบ้านมันโซนจะทำยังไงมันไม่หยุดมันไม่นิ่งจะทำยังไงเอาลูกโถงมาให้มันเล่นใช่ไหมเออมันก็เพลินกับลูกสูงเพราะมันสบายนั่นเออมันก็ไม่ร้องมันก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไรเอาเครื่องเล่นมาให้มันมันก็เพลินกับลูกสูงนั่นแหละจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันวุ่นวายวอกแวกอยู่หาอารมณ์ให้มันเล่นเอาอะไรบ้างพุทธานุสติบัตรธรรมานุสติบัตรสังฆานุสติบัตรศีลานุสติบัตรจาคานุสติบัตรเอามรณะนุสติมั่งแห่งพิจารณาความตายจึงเรียกว่าบางท่านแต่บัดธรรมโมเป็นอารมณ์บางท่านก็สังโฆเป็นอารมณ์บางท่านเรียกว่าพุทโธเป็นอารมณ์บางท่านไม่ต้องรับอารมณ์หายใจอย่างเดียวเท่านั้นมันก็พอแล้วเลยวุ่นวายกันพวกเราทำกรรมฐานในมุมนะปันไก่ตาแตกเกลือกบางคนไม่ว่าพุทโธไม่ได้บางคนจังหวะว่าพุทโธจิตต่อกันไม่ใช่เอาลมอย่างเดียวอาจารย์ฉันบอกอย่างนั้นน่ะไม่ยอมน่ะวุ่นวายจะไปทำยังไงอาตมาเปรียบให้ฟังว่าไอ้จิตใจเรามันบอกแวกเหมือนเด็กในบ้านเราน่ะมันร้องไห้นะเมื่อเด็กในบ้านมันร้องไห้จะทำไงมันจะหยุดให้มันหยุดร้องไห้เอาขนมมาให้มันก็ไม่หยุดร้องเอาอะไรมาให้มันก็ไม่หยุดร้องที่มันไม่หยุดร้องนั่นเรียกว่ามันไม่จุใจของเด็กมันไม่พอใจของมันถ้าเป็นทำกรรมฐานได้แบบทำกรรมฐานนั้นไม่ถูกใจของเราจิตใจเราก็ไม่สงบเนี่ยเมื่อเราไปกันข้างเอาลูกโหลมาให้มันเด่นจ้ะม มันก็หยุดร้องไห้นั่นเด็กกรรมฐานถูกใจมันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราจะอนาปานสติเป็นต้นเป็นอารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกกำหนดอยู่ที่ลมหายใจไอ้พุทโธพุทโธนั่นให้เรารู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้เช่นนั้นมันก็เกิดเป็นพุทโธเองของมันไม่จำเป็นจะว่าอะไรหรือเราจะว่าออกเสียงพุทโธพุทโธก็ได้เพื่อไปแยกความรู้ออกมาไว้ให้มันดีถ้าหากว่าเราพูดจะไอ้พุทโธนี่คือความรู้เนี่ยเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธคือความรู้นอกจากหายใจเข้ามันก็รู้หายใจออกมันก็รู้นะมันรู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่เสมอได้เลยว่ารู้อันนั้นก็เป็นพุทโธแล้วนั่นเป็นพุทโธแล้วนี่เป็นอารมณ์แล้วหายใจเข้าออกทั้งมันเด้อนี่การกำหนดทำกรรมฐานนี่มีหลายอย่างบางแห่งยุบหนอแล้วฟองหนอยุบหนอฟองหนอได้ประสงค์ใจไม่ว่ามันจะเป็นยังไงยุบหนอฟองหนอนี่เราหายใจดูไปแล้วกันหายใจเข้ามันยุบหรือมันฟองหายใจออกมันยุบหรือมันฟองท่านมีสติกำหนดว่าเอาอันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าอารมณ์หรืออาหารของจิตเรียกว่าเป็นสมถะให้จิตสงบเมื่อเหมือนกับเด็กของเราเนี่ยมันได้ลูกหลงแล้วมันก็วางอย่างอื่นซะการเล่นอย่างอื่นมันก็วางไปสงบหมดอารมณ์อื่นมันก็เล่นอยู่ตรงที่มันสบายนี่มันอยู่แล้วจิตสงบแล้วสงบแค่นี้นะสงบแค่ว่าเด็กที่มันมีรูปโกรงนะจิตใจมันก็พวกพันอยู่ในรูปโกรงนั้นจิตมันก็สงบความสงบเช่นนี้ไม่พอนะเด็กนั้นมันเห็นรูปโกรงนั้นลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นนะมันสบายใจมันเลยเรียกว่าไอ้ต่อไปลูกผมมันจะแตกหรือไม่มันไม่ได้คิดเนี่ยมันไม่ได้คิดนะมันเห็นลูกผมลอยตามอากาศก็สบายเท่านี้นี่เรียกว่าสมถะมีความสงบแล้วนะทีนี้วิปัสสนานั้นคือทำให้มันมีปัญญายิ่งกว่านั้นให้มันรู้จักลูกผมมันจะเป็นยังไงมันจะแรกไอ้ลูกโป่งต่อไปมันจะแตกไหมเนาะอะไรต่ออะไรตรงเนี้ยจนในมันเห็นในใจของมันต่อไปมันเป็นของไม่เที่ยงลูกโป่งมันของแตกแน่นอนเลยผลที่สุดมันจะต้องแตกเนี่ยปัญญามันรู้ไปนู่นไอ้สมถะนี่ไม่มีปัญญาเห็นลูกโป่งลอยบนอากาศมันก็เล่นอยู่นั่นแหละเมื่อลูกโป่งแตกพ่อมันก็ร้องไห้เด็กนั่นทำไมมันไม่ได้คิดมีปัญญาเลยว่าลูกโป่งมันจะแตกยังไงอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่รู้มันเห็นแต่เพียงว่าลูกโป่งมันได้ใจของมันเนี่ยมันลอยมันสบายใจมีสมถะความสงบความสงบของสมถะนี่สมาธินี่ก็สงบแต่ว่ามันกิเลสมันมีอยู่นะแต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีกิเลสในเวลานั้นในเดียวนั้นในจิตนั้นมันปราศจากกิเลสจิตมันถึงไม่วุ่นวายมันจึงสงบอยู่เหมือนกันกับลูกโป่งในเวลานั้นมันยังมีลมอยู่มันก็ยังลอยอยู่บนอากาศนั่นเองนั้นเมื่อให้เด็กมีใจอยู่ของกลองๆเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมถะนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นแต่ถ้าผู้ทำสมถะทำสมาธินี่วันนี้สงบบางทีพรุ่งนี้ไม่สงบสงบ2วันไม่สงบ3วันสงบ3วันไม่สงบ2วันมันก็เป็นทุกวันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ในการทำสมาธินี่บางคนก็อยากจะรู้ว่าไม่ให้มันเป็นอะไรเลยให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งให้มันเฉยมันจะเป็นยังไงไอ้ความจริงจิตนั่นมันจะเฉยก็มันไม่ได้มันต้องมีความรู้ว่าเฉยมันอยู่ในตัวของมันก็รู้ของมันอยู่นะมันสงบของมันอย่างมันมีความรู้สึกแบบอารมณ์มาแม้มันชอบใจกับอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ชอบใจกับไปยึดอันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้มันจะเกิดปัญญาพิจารณาเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นลูกโป่งเห็นลูกโป่งมันลอยต่อไปลูกโป่งจะเป็นยังไงโอ้มันเป็นของไม่แน่นอนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนต่อไปมันจะต้องแตกอันนี้เป็น
1: เป็นความเห็นของผู้ใหญ่เป็นความเห็นของผู้ที่มีปัญญาแล้วมันอยู่ที่โน้นเลยมันก่อแล้วไม่ไว้ใจในลูกโป่งแล้วเห็นว่าลูกโป่งจะแตกแน่นอนต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเห็นชัดเจนต่อไปจนกว่าลูกโป่งมันแตกลงไปนะแตกตุ๊บใจก็สบายทำไมมันถึงสบายเพราะวิปัสสนามันเกิดแล้วเพราะมันเห็นว่าลูกโป่งแตกก่อนแตกแต่แรกมันแตกอย่างนี้มันแตกที่หลังแตกที่เราเห็นปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยฉันนะเฉพาะว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันหรือหากว่าเราได้อะไรมานะวัตถุอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วมีความรักมากได้ต้องเข้าใจว่าอันนี้ต่อไปต้องแตกยกใหญ่ถ้วยใบหนึ่งหรือจานใบหนึ่งสวยๆเนี่ยนั่นได้มาแล้วดีๆบางคนน่ะคนมันก็ชอบใจนะชอบใจมากดีดีอกดีใจเนี่ยนี่เด็กเด็กมันเป็นอย่างนี้คนไม่มีปัญญาเลยนึกว่ามันดีนึกว่ามันไม่แตกผู้มีปัญญาแล้วก็เห็นแก้วใบนี้หรือเห็นจานใบนี้ขึ้นมาได้มาแล้วความดีใจเกิดขึ้นมารู้ขึ้นมาอันนี้มันก็สักแต่ว่านะอันนี้มันเป็นภาชนะดินอีกวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปมันจะต้องแตกจากเราไปมันไม่แตกเราก็ต้องแตกจากมันไปคิดได้อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตมันสูงแล้วมันจะพยายามให้พ้นทุกข์แล้วต่อไปนานๆไปเราใช้จานใบนั้นไปเลยมันแตกได้ปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเล่าเพราะเรารู้แล้วว่าอันนี้มันแตกอยู่แล้วนี่อาการเช่นนี้เป็นวิปัสสนาแก้ไปนี่แตกก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นสังขารร่างกายนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้เห็นมันเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วมันจะไม่มีทุกข์ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสังขารมันเป็นอย่างนั้นให้เกิดปัญญาปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามมันอย่างนั้นมันก็หมดปัญหากันเท่านั้นนี่เรียกว่าการอบรมจิตเรื่องจิตของเราหรือสมถะนี้มันยังเหตุผลมันมีความสุขหลงไหลแต่คนเราก็ชอบนะชอบอย่างนี้แต่ไม่มีปัญญาอันนั้นเป็นสมถะที่เรียกว่าดีกว่าศีลเรียกว่าสมาธินะเรียกว่าสมาธิเรื่องสมาธินี่เป็นของอยู่ซะหน่อยนึงเป็นของลำบากซะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายอาการเรื่องจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดอะไรหลายอย่างมาไอ้ผู้ที่เกิดนะผู้ที่ไม่เกิดก็สบายไปเลยไอ้ผู้ที่เกิดสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เดียวมีรูปอันนั้นมาเดียวมีเสียงนั้นมาตลอดเวลาเดียวนะเดียวกลัวเดียวรักเดียวโกรธอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะว่าในที่นี่นะมันยุ่งสนอยเรื่องสมาธินี่มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องมันไม่แน่นอนถ้าปัญญาไม่เกิดเรื่องสมาธินี่มันยุ่งพิจารณาคนจะเป็นประสาทอะไรต่างๆบางคนปฏิบัติเป็นประสาทเรื่องจิตเนี่ยบางคนเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าไปเลยเสียสติไปเลยก็ได้ฉะนั้นประชาชนเราทั้งหลายจึงกลัวนั่งกระต่อยมีอาจารย์ครูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความจริงไม่ถึงนั้นหรอกให้เราเข้าใจเสียว่าอาการอะไรที่มันเกิดรักเกิดกลัวอะไรที่จิตของเรานั้นให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่มีอะไรทำลายเราได้ทั้งนั้นให้ดูจิตเราส่วนเดียวเท่านั้นน่ะมันปล่อยมันไปเช่นนั้นเรื่องของไม่เที่ยงวันนี้เห็นไหมเห็นของไม่เที่ยงไหมวันนี้ชาวญาติโยมทั้งหลายนะว่าจะกลับไปนอนวัดหลวงพ่อคงนะเมื่อมาถึงที่เนี่ยได้ขี่เกียร์ไปได้หยุดเอารถไปขนเอาของมาเนี่ยมีอนิจจังหรือเปล่ามันแน่นอนเมื่อไรล่ะบางคนก็เอาอะไรเก็บไปทางโน้นเลยจะกลับไปหรือกลับมากลับไปนี่มันแน่ได้ยังไงแน่ไหมนี่เดี๋ยวมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็จะทะเลาะกันจะได้นะถ้าไม่รู้จักนะฉันว่าแล้วเก็บของแล้วมาให้หมดดีกว่าเนี่ย ฉันพูดดีแล้วไม่ฟังเสียงเนี่ยแล้วก็พูดท่านอีกก็พูดจะหยุดก็ดีแต่ถ้าพูดไปหยุดทะเลาะกันอีกแล้วฉันว่าแล้วว่าแล้วนี่คืออนิจจังโยทุกคนเป็นอย่างนี้ว่าจะเอาอย่างนั้นมันไปได้อย่างนั้นว่าจะเอาอย่างนี้มันไปได้อย่างนั้นฉะนั้นจะไปทางไหนน่ะอาตมาจึงว่ามันไม่แน่อย่างรับนิมนต์เขาหลวงพ่อไปไหมยังไม่รู้อ้าวไม่รู้ทำไมอ้าวซึ่งมันจะไปมันปวดท้องคุณจะไปได้ยังไงหรอกก็มันไม่อยู่อย่างนี้น่ะอย่าไปไหว้ใจการภาวนานี่การทำกรรมฐานนี่เพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อาตมาก็เทศบ่อยๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนิจจานี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติได้หลายอย่างเป็นอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะเพื่อให้จิตสงบนะอารมณ์ของวิปัสสนานี้เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างวันนี้เราพบมาแล้วอนิจจังไหมล่ะนี่พบมาแล้วนี่เป็นอารมณ์โยมจำไว้ต่อไปโยมอย่าไปยืนยันมันอย่าไปยืนยันมันแน่นอนอันนี้ฉันรับรองเลยอย่าไปรับรองเลยตัวของเราเองก็ยังรับรองตัวยังไม่ได้เลยไอ้ที่รับรองนั่นเห็นแจ้งชัดเนี่ยเห็นตัวจริงนั่นก็คือเห็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกอย่างทุกอย่างมันจะเที่ยงอยู่ที่ตรงไหนเล่าอันนี้ก็อนิจจังซะไม่ไปก็อนิจจังซะได้ไปก็อนิจจังซะมันจะเที่ยงที่ตรงไหนกันเล่ามันก็เที่ยงอยู่ที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันพลิกแพลงอย่างนี้มันไหลกันไปมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอนิจจังของไม่เที่ยงคือมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละมันจึงเที่ยงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันอยู่ใต้อำนาจใครทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่อย่างนี้บางคนบอกอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงมันจะเที่ยงที่ตรงไหนเนี่ยมันก็เที่ยงที่ตรงมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงที่ตรงมันเที่ยงที่ตรงที่มันไม่เที่ยงนี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นจะไปรับรองมันเลยอาตมาถึงบอกญาติโยมตามป่าที่ไม่ได้ศึกษาสูงในธรรมทานบอกว่าฉันไม่รู้จักการภาวนาหรือไม่เรียนอะไรมาเลยจะทำ

บางทีลมมันออกไปไม่เข้ามาแล้วก็หมดแล้วลมเข้ามาไม่ออกไปมันก็หมดแล้วเท่านี้เมื่อตื่นนอนขึ้นมายังมีลมหายใจวันนี้ยังอยู่นะเอาพวกนี้ต่อไปอีกภาวนาอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะเมื่อจะนอนลมหายใจของเรานี้เป็นอาหารนะเป็นอาหารและก็เป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดเรื่องอนาปานสตินี่เรื่องตายมันนั่นสติคือความตายนี้อาหารทุกอย่างมันสู้ลมไม่ได้เราจะทานข้าวอยู่มันก็ทานลมอยู่เราจะนอนอยู่ก็มีลมอยู่เราจะเดินไปก็มีลมอยู่อะไรที่ไม่มีลมไม่ได้มันนอกจากตายแล้วนี่เป็นอาหารที่สำคัญแต่เราไม่พิจารณาไปเห็นแต่ว่าเออโน่นแกงเป็ดแกงไก่มันอาหารอร่อยดีที่สุดอาหารคือลมนี่ไม่เห็นเลยก็เหมือนกันที่ประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เคยพิจารณาสกุลร่างกายเนี่ยไปวัดไปโพไปโคกระดูกคือในกระจกนั่นโอ้กลัวแล้วบางคนนอนไม่ได้กลัวกระดูกเอ๊ะกลัวกระดูกก็เป็นไส้เดือนคนหนึ่งคนไม่มีกระดูกก็เป็นไส้เดือนคนหนึ่งนอนก็นอนกระดูกใช่ไหมห่มผ้าก็ห่มกระดูกนอนด้วยกันเนี่ยไปเห็นกระดูกตัวนี่แสดงว่าคนนั้นไม่ดูตัวของตัวเลยไม่เคยเห็นไม่เห็นกระดูกในตัวเลยโผล่เป็นกระดูกข้างนอกตัวเลยนี่ถ้าภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าก้างคนถ้าเป็นปลาเราก็เรียกว่าก้างปลาอันนี้แสดงว่าไม่ได้ดูตัวดูตนเราเลยว่ากระดูกมันมีประโยชน์อย่างไรมันอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยไปเห็นกระดูกข้างนอกก็กลัวขึ้นมานี่แสดงว่าไม่ได้พิจารณาเนื้อตัวตนเลยทีเดียวนี่มันเป็นซะอย่างนี้อะไรทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั่นเดียวปัญญามันทึบไม่มีนี่ฉะนั้นการทำเพียรการภาวนานี่เพื่อเอาตัวรอดคนเรามันมีเหตุให้ทุกข์เกิดนะเกิดทุกข์หรือไปรับทุกข์ภาวนานี่เพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ให้รู้จักเหตุว่าอะไรมันจะพาเราเป็นทุกข์ให้รู้จักเหตุนั้นตามจริงมันเช่นอาตมาบอกว่าแก้วใบนี้น่ะถ้ามันแตกมันเป็นทุกข์เราเรียนรู้มันสบายรู้จักเหตุแล้วมันจะแตกอยู่แล้วตัดเหตุมันแล้วจะไม่แตกไม่มีภาชนะนี้ให้เราเห็นมันชัดจะมีเหตุที่เกิดทุกข์ถ้าเห็นมันชัดเจนอันนี้เรารู้เหตุของธรรมะเนี่ยทุกข์เกิดไปได้เราใช้แก้วใบนี้นานๆไปได้ดูมือแตกเพี้ยนั่นไม่มีอะไรแล้วเพราะเราตัดประเด็นรู้เหตุประเด็นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นการเดินหรือการปฏิบัติที่ท่านเรียกว่ามรรคศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรมากมีกายกับจิตเดี๋ยวนี้เราก็เอากายเรามาเอาจิตเรามาขึ้นรถลงเรือก็หอบกันไปด้วยทั้งนั้นแหละไม่ได้อยู่มันอยู่กับเราถ้าเราพูดไปมากมายหลายอย่างหลายกระทานมากมายมากมายรวมแล้วก็คือให้รู้จักนามธรรมรูปธรรมนามธรรมคือกายกับจิตนี่เท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากนี้ไปแล้วกายนี่มันก็ไม่เที่ยงจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันเที่ยงอยู่ตรงที่มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เราก็หมดปัญญาที่จะแก้ไขมันนอกจากว่าให้รู้สังขารนี้ด้วยปัญญารู้เท่าตามจริงของสังขารนี้ว่าสังขารนี้มันเป็นอย่างไรก็รู้เท่าว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จบเรื่องกันเท่านั้นสังขารมันจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้สังขารมันจะเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราแก้เรื่องของมันไปเสมอโดยทีเดียวเรียกว่าเราไม่ยอมรับจิตไม่ยอมรับของจริงพูดง่ายๆกายจิตเนี่ยไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงนั่นคือสัจธรรมแล้วคือสัจธรรมเนี่ยอันนี้เป็นต้นเราจะรู้จักภาษาได้หลายอย่างรู้จักภาษาธรรมานี่จะสอนตัวของเราก็ได้เมื่อสอนตัวของเราได้ก็สอนคนอื่น

ได้สอนคนอื่นเลยสอนสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทุกอย่างนี่เรียกว่าภาษาอันนี้พระพุทธเจ้าของเราว่าไม่จนภาษานี้ไม่ใช่แต่คำพูดนิรุตติภาษาให้เป็นผู้แตกฉานในภาษานี้ทุกสิ่งสารพัดมันเป็นภาษาอยู่ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียว มันเป็นเช่นนั้นมิฉะนั้นพวกเราทั้งนั้นเรียนธรรมะเราเพื่อรู้จักภาษาของกายของจิตตรงนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะเห็นความจริงกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติจะได้มารวบรวมฟังธรรมในวันนี้ก็เพราะว่ามาสร้างบารมีกันสร้างบารมีด้วยวัตถุเข้าของสมบัติต่างๆนี้เรียกว่าการสร้างบารมีให้ทานทานบารมีทานบารมีนี้ทำไปให้เกิดเป็นทานอุปบารมีทานอุปบารมีนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นปรมัตถบารมีเริ่มกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉะนั้นการให้วัตถุสิ่งของเป็นบุญเพื่อเราจะรู้เรื่องเป็นเครื่องขัดเกลาราคะโทสะโมหะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปลืมการปฏิบัติละความชั่วออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจของเราอันนี้เป็นลักษณะที่ปฏิบัติปฏิสัทธรรมคือการปฏิบัติธรรมเป็นต้นปริยัติธรรมก็คือเราเรียนด้วยการเราให้ทานนี่ก็เลยเป็นทานอันหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ยิ่งแต่ยังดีอยู่แต่ว่ายังไม่ยิ่งถ้าเราไปปฏิบัติธรรมอันนี้ให้มันรวมเข้าไปที่จิตของเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของเจ้าของนั่นนะมันจะเป็นปรมัตถธรรมบุญกุศลอยู่ในนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดที่นี้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็คงจะได้รับธรรมะในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องกรรมฐานนี่พอสมควรมิฉะนั้นตอนนี้ไปอาตมาก็จะให้ลูกศิษย์พระฝรั่งนะเอาจนหมดทุกรูปแล้ววันนี้ให้อธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรเพื่อการฝึกหัดดับจิตของเจ้าของนั้นสามารถที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนภาษาไทยเราลูกข้ออัดข้อธรรมในธรรมะอันนี้เป็นต้นก็นับว่าเป็นผู้ฟักใฝ่พยายามที่ให้เป็นธรรมะให้เข้าอกเข้าใจของญาติโยมได้ต่อนี้ไปก็อาตมาก็ขอยุติการบรรยายธรรมะมาเพียงเท่านี้ขอคุณงามความดีอันนี้วันนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังวันนี้เป็นต้นจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นปฏิสัทธรรมปฏิบัติที่กายของเรานี้ปฏิบัติที่ใจของเรานี้อีกสองประการนี้แหละให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของสังขารตัดรากมูลคือราคะโทสะโมหานี้ก็เพราะปฏิสัทธรรมคือท่านขออยากรวมทั้งหลายจงมีปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายบรรลุธรรมะสั้นสูงต่อไปด้วยการฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไรก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยปล่อยได้ได้หลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่คือว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะกาลเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งค่ำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทุกระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดถ่วงตัวเองออกเป็นลำดับดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะกาลมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันธ์ใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุ ถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคำว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื้อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะผิขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดินที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นเนี่ยหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวต่อเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อภพต่อชาติเกิดในภพในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสัมพันธ์นี้เลยปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความกดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การในก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นนิมิตไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพ พราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์อยู่เวลานี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนครับพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาเป็นลำดับลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่เวลานี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธรรมโมปฏิโปความสว่างก็จะกระจ่างแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับๆตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับแบบนี้เรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวกแล้วก็นำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทละผลที่จะพึงได้รับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติ
1: จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ้ารดน้ำให้ตีอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความสดชื่นดีและเติบโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ทิ้งไว้เปล่าๆโดยไม่บำรุงรักษาจิตใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปถ้าขาดการบำรุงมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบำรุงขาดระยะใดก็แสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแทรกภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้วการบำรุงรักษาอยู่ด้วยจิตภาวนาโดยสม่ำเสมอจิตจึง มีความสงบร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความโปร่งใสก็ร่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบเราจะพิจารณาไตรตรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าอกเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกำลังว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปส่วนผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นและโปร่งใสมองเห็นเงาของตัวเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ำมีขวากมีน้ำมีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ำก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ำขุ่นมองลงไปก็ไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นขวากเป็นน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ำนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกันอะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถถึงมองเห็นโทษของมันทั้งที่มันเป็นโทษอยู่ภายในใจของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผ่องใสพิจารณาไม่เห็นจึงต้องอบรมจิตให้มีความผ่องใสแล้วก็เห็นเงาของตัวเงานั้นมันแฝงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทำให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิตทุกเวลาเวลาทำให้เราเผลอตัวไปเรื่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเราอะไรนี่จะเป็นเราหมดทั้งที่เป็นเงาไม่ใช่ตัวจริงแต่ความเชื่อถือที่ความหลงตามไปนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจึงเป็นผลขึ้นมาให้เรารับความเดือดร้อนงานนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพบูชาเป็นที่เคารพบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าไปหล่อลงไปโดยลำดับอุตส่าห์ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สมมุติที่ทรงลงไปโดยลำดับลำดาอย่างท่านจันขาวเป็นต้นเห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันในเรื่องธาตุสำคัญที่ถึงเวลามันเครียดแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในยาบทใดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแต่ทุกของท่านผู้เช่นนั้นก็สับจะเป็นไปตามธาตุตามขันธ์ทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่แสดงตัวนี่สำหรับพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันธ์ที่แสดงออกวิปริตผิดไปต่างๆนานาจิตก็ผิดไปด้วยเช่นธาตุขันธ์มีคนมีการจิตก็มีคนมีการไปด้วยทั้งที่จิตก็ดีๆนั่นแหละก็เพราะความบันไหวนี่จิตนั่นเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้มีความสามารถเกี่ยวกับให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้แก่ขันธ์แสดงตัวออกในอาการอิปริตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามให้จิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้จิตไม่รู้เท่าเสียอย่างเดียวจิตหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแม้ร่างกายจะเป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องตกว่าเอาอันนั้นมาเป็นทุกข์เผาลมตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันเปิดจิตถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีน้อยเพราะเกิดในที่แห่งเดียวกันคือจิต สติก็มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันคือความรับทราบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วเกิดขึ้นภายในตัวเองปัญญาเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้พิจารณาและแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก็สงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะติดต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไปทุกข์ก็ต้องเป็นสายยาวเหยียดแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะห์กรรมทั้งหลายที่จะสังขารจะสัญญาที่ปรุงขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากก็รับทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่มีก็รับตั้งแต่ของเจ๊ๆของทิ้งของใช้ไม่ได้ของเป็นพิษเป็นภัยนั่นแหละไว้ภายในจิตใจทำให้สติปัญญาก็เลือกเฟ้นออกอันใดไม่ดีก็เลือกเฟ้นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปเรื่อยๆเหลือแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ำภายนอกไม่ได้สุขด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยอัดด้วยทำมีความสุขด้วยอัดด้วยทำเนี่ยก็คือมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติต่อสิ่งใดก็ไม่ยากยิ่งกว่าการปฏิบัติต่อจิตใจภาระทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่จิตใจขณะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังตนอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเพราะทำลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทำไม่ค่อยจดจ่อเอาจริงเอาจังต่องานของตนที่ทำลงไปผลจึงไม่ค่อยได้เท่าปรากฏเท่าที่ควรน่าจะทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายในจิตใจและละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดจะดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความสำคัญนั้นตนว่าดีกว่านั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทำอยู่มันยังไม่เห็นดีหยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีนี่คนทั้งหลายก็ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อไปเนี่ยหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทำการทำงานทำไม่ได้มากหยุดจะดีกว่าถ้าอุตส่าห์พยายามทำไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานที่ปรุงที่ทำขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงงานจะพึงปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้วมีทางด้านจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันยากก็ทำง่ายก็ทำเพราะงานที่ควรจะทำเราไม่ทำใครจะทำให้เราเวลาความทุกข์ความลำบากมันเผาผลาญภายในจิตใจของเราเราทำไมไม่บ่นไม่เห็นว่ามันยากเวลาเราสั่งสมเหตุของมันจะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทำไมเราไม่ถือว่ามันยากเรามาบ่นให้ความทุกข์เฉยนั่นคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกับน้ำมันไหลลงทางต่ำยากหรือไม่ยากมันก็ไหลมันไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่ามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเส้นไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ำให้มันไหลขึ้นสู่ที่สูงอ่ะมันลำบากเพราะทวนกระแสการที่จะละความทุกข์ละสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัฏฏะวนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแต่เราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่ยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไป ถึงเวลาเบาบางหรือง่ายก็ง่ายเข้าไปยิ่งได้เห็นผลเข้าไปโดยลำดับนี่แล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวสุขทุกข์ไม่คำนึงมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็สักการเรียนให้เรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้ดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเนี่ยเป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายให้ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรอยู่ทุกเวลาคำว่าอนิจจังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนัตตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาจึงเห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความชำนิชำนาญหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายหนจิตก็เข้าอกเข้าใจนักเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเองไม่ใช่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไปมันคอยจะประกอบเพื่อเอาผลทั้งทั้งที่เหตุไม่ทำพอประมาณมันก็ไม่ได้มีแต่เราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ท่านได้กราบชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเรื่อยมาล้วนแล้วตั้งแต่ท่านรอดตายมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ยังไงก็ต้องเป็นงานหนักถึงทุ่มเทกำลังกันลงอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ร่อยหรอกันมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้ชนนั่นก็ดีมีน้อยเต็มทีเราหวังทุ่มท่านเรื่องทานเรื่องการนุ่งท่านเขาเป็นอนิจจังเพิ่มกันได้ทั่วการทั่วเวลาแล้วก็พัดพากจากกันไปดังที่เราเห็นอยู่นี้แล้วนั้นต้องพยายามเอาโอวาทคำสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นำโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองก็ชื่อว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เป็นความแน่ใจสำหรับเราการอาศัยครูอาศัยอาจารย์นั้นเป็นของที่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัดพลาดจากไปท่านพัดพลาดเราก็พัดพลาดท่านจากเราก็จากเพราะโลกอันนี้จังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่ผิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในจิตใจชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศประเสริฐในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสั่งสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อนกิเลสตัณหาอาสวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรเหล่านี้มีมากมายก่ายกองใหญ่โตมากเราจะมาถากมาเถือมาสับมาฟันเพียงหนต้องหนให้มันขาดไปนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้จึงต้องได้ขึ้นเคยกำลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะจริงชัยชนะกันเอาตรงนี้เราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องท้อถอยต่อการลบกับกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราคำว่ากิเลสคือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากันแยกธาตุกับธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่มันรู้กันเต็มโลกเต็มสารแต่ว่าจะรู้ถึงใจทราบซึ้งถึงใจจริงนั้นต้องทราบซึ้งด้วยภาคปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นชัดเจนแล้วก็ซึ้งไปเองถ้าลมได้ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจ การที่จะได้ปล่อยวางอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆจนเป็นที่เข้าใจเราจะไปสำคัญว่านี่เราพิจารณาแล้วอันนั้นเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วในคราวนั้นแต่คราวนี้มันก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาให้มันจนถึงขั้นแล้วจริงๆถ้าแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเข้าใจปล่อยวางได้หมดคำว่าธาตุก็ก้อนธาตุอยู่แล้วท่านก็บอกมันวิญญาณก็ธาตุเนี่ยสิ่งที่มาสัมผัสก็ธาตุรูปก็ธาตุเสียงก็ธาตุชาวธาตุอะไรๆนี่ก็เป็นธาตุทั้งหมดเป็นขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็รูปก็เป็นขันธ์เวทนาก็เป็นขันธ์สัญญาก็เป็นขันธ์ทั้งขันธ์ก็เป็นขันธ์วิญญาณก็เป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราก็ให้รู้คือผู้รู้นี้ที่จะต้องพิสูจน์พิจารณาให้รู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไปยึดเอาเหล่านั้นมาว่าเป็นตนเป็นของตนจะเป็นภาระหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วพออย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าไปตีความหมายให้มากมายว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็น

เวทนามันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์มันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกคลอดออกมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายขึ้นมาเป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นแต่ให้มันละทางเดินของมันละไม่ได้ทางของความทุกข์ในธาตุในขันธ์มันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเวทนานอกเวทนาในแต่พออย่างนี้เวทนาทางร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดรูปก็เป็นรูปให้เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรมันจะเกิดสันตันยาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจ้าขุนนนาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะว่าไปตามโลกสมมตินิยมของโลกเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนั้นค่ำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาเห็นความจริงอันนี้นะรูปก็คือรูปรูปขันธ์มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันหนึ่งว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายแยกประเภทออกไปเป็นชื่อเป็นนามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเองรวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปรูปกายนี่เป็นความจริงนั่นเองแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนละส่วนในขณะที่ประชุมกันอย่างนี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นก็ดูที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่โดยลำดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี้มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปหลงชื่อหลงนามของมันให้เห็นว่ารวมแล้วสรุปความรวมแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนะเวทนาที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันเห็นอย่างชัดเจนสองอย่างนี้สำคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสังขารหนึ่งอย่างนั้นเกิดกับดับคล่องไปทุกระยะระยะแต่ทุกเวทนานี้ถึงจะดับมันก็มีราชานานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลักความจริงจะเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนาและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกมากมายก่ายกองแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็ตามของร่างกายให้ทราบว่ามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันแล้วอย่าไปยุ่งเราอย่าไปปรุงไปแต่งเราจะไปเหตุสันตัญญอมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดีตั้งอยู่ก็ดีและดับไปก็ดีมันมีเท่านั้นแยกให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาเรากำหนดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมแล้วดูกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชัดในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันส่งออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นน่ะเช่นทุกเวทนาก็กำหนดด้วยทุกเวทนาให้เห็นชัดย้อนเข้ามาดูจิตก็ให้กำหนดดูความรู้นี้ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเทียมดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้นมันมีลักษณะเหมือนกันไหมมันพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมแล้วรูปกายนี้มันเหมือนกับจิตไหมหรือมันเหมือนกับเวทนาไหมมันจะพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมนั่นท่านดูอย่างละแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงเนี่ยจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี่ไม่รู้ธาตุน้ำก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเนี่ยและทุกขเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุไม่รู้อันนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าไม่รู้กับถ้าไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับกายมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันให้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแยกในขณะที่คือพิจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างขวากสร้างหนาม
ตนเองให้เจ็บแสบเดือดร้อนความตายไม่มีในจิตนี้ไม่มีความตายมีแต่ความรู้ล้วนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว 100% ความสำคัญว่าตายนี่เป็นเรื่องความเสร็จสรรตั้นรอขึ้นมาให้แก่จิตด้วยอำนาจแห่งความหลงของจิตแค่เองเป็นผู้เสร็จสรรตั้นรอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไรคำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบว่านั่นสลายลงไปเป็นคนนั้นมีชีวิตอยู่นี่พอหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายนั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุนั้นธาตุนั้นเลยมีแต่ตายเฉยมีแต่รูปธาตุเฉยเวทนาก็ไม่มีนะทีมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงนั้นไม่ได้ตายทั้งที่ให้พิจารณาดูให้ชัดเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเสียแดนด้วยมาขีดขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้จริงที่จริงด้วยการพิจารณามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนให้กำหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นหินปัญญาแยกทุกข์ขยายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้เผลอไปไหนอ้าวจิตเราจะตายตามสมมติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่และจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราโดยบังคับให้จิตดับได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดีนี่อ่ะท่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอำนาจเข้ามาบังคับบัญชาหรือทำจิตใจให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามนี้แล้วต้องเป็นความจริงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉยๆทุกเวทนาเกิดขึ้นกายก็มีอยู่ทุกเวทนาดับไปกายทุกส่วนก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเวทนาตั้งอยู่เป็นเรื่องของเวทนาดับไปเป็นเรื่องของเวทนาจิตเป็นผู้รู้เรื่องทุกเวทนาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเวทนาเราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขันให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายนักรบเรื่องกลัวตายไม่ใช่ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัวขาธรรมที่จะไม่ชอบและให้ดำเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ได้ตายแต่จะขอให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้คือทุกเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกเวทนาดูเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นข้าศึกต่อผู้ใดหนึ่งเป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจำตนไม่ไปคาบเข้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปแยกส่วนแบ่งส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่กระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะที่ทั้งที่ทุกมันเกิดอยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปฆ่าข้าวกับเวทนาให้เวทนานั้นเผาลงตัวก็สบายในการพิจารณาทุกเวทนาเอาเวทนานั้นเป็นสนามรบเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นโดยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูกายแยกแยะดูเวทนาอันใดจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงมันมีความเกิดมีความดับอยู่ประจำตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงไม่ปีเกี่ยวกับทำแล้วเราก็ดีสบายอาจจะตายก็ตายที่ตามโลกสมมติเรียกว่าตายตายมันเป็นไงเรียกว่าตายมันแตกเอาแตกตายงานอะไรสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นะอะไรไม่สลายคือจิต
แต่สร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้ว

เรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทำไม่สอนให้กลัวความจริงก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความจริงจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความจริงล้วนๆแล้วแต่การพิจารณาไม่ต้องมีความกล้าหาญเพื่อดำเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดำเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองอาจเมื่อท่านพึงหวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกำลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้นี่ชื่อว่านักรบการกล้าหาญกล้าหาญอย่างนี้เป็นความถูกต้องเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอันสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่มีปัญหาคือหมดความหมายไปเองแต่เวลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกขเวทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่งนี้จะแปรสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากลางไว้หมดอะไรแสดงไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาทั้งหมดทั้งนั้นแล้วจะวันไหวไปไหนจะเอียงไปไหนจะทุกข์จะท้านที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้วนี่นักรบท่านพิจารณาอย่างนั้นอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขดุจโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอาการอะไรทั้งหมดนี่เชื่อผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้ก็ทนไป

มันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะตายแค่เดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะภายในจิตใจของตนเองเพราะจิตมันแพ้กับกิเลสตัณหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กรรมไหนกรรมใดดูต้านหน้าแห่งความชนะของกิเลสหรือเรามอนตนอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะพลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องปราบปรามกิเลส

ความเกษมนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นอันว่าหมดปัญหา

ความเพียรเป็นสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทำงานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุเห็นผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงในส่วนต่างๆมีขันธ์5เป็นต้นและกิเลสจะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตนั้นหมดไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทำลายทิพย์หายตนปีไปด้วยปัญญาเนื้อนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในจุดที่ไล่ข้าศึกเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลือนั่นทำแบบที่ตายตายที่กรงนั่นแหละตายที่กรงมันมีกับใจนั่นแหละมันอาศัยที่ไหนในส่วนอำนาจหรือทิพย์หายตายไปก็ตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยนั่นท่านเรียกว่าชนะความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้ศาสนารวมแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้มาสุดวาระสุดท้ายแห่งการปฏิบัติศาสนาก็มายุติกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์กันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีการก็มีจริงสถานที่ก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวมีท่านเรียกว่าถึงนิพพานทั้งไปถึงนิเที่ยงแน่และจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความนิ่งล้วนขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆจะดูประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนั่นก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงไปตามเรื่องของมันเวทนาสุขทุกข์ตั้งที่ปรากฏในขันก็แสดงไปตามเรื่องของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก่อนเป็นไปตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับทราบแม้เมื่อสิ่งภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันก็รับทราบและดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเริบเหมือนดังแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเริบนั่นได้ทำลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันธ์ล้วนๆนี่คือพูดถึงพระนิพพานอยู่ในระหว่างแห่งขันธ์ล้วนๆถึงนิพพานทั้งเป็นแต่จิตที่บริสุทธิ์ท่านไม่ถามละจริงนิพพานอยู่ที่ไหนก็จะถามหาอะไรตัวนิพพานคืออะไรคำว่านิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงนี้จะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหาลอยที่ไหนอีกไปงมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆว่าไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมดุลเพราะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำประพฤติพิจารณาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคำที่พูดนี้โดยสมบูรณ์